0: หลังก่อเหตุซุกยาบ้า400เมตรใต้ท้องรถหลานชายเนื่องจากขัดแย้งทางธุรกิจส่งผลให้หลานถูกติดคุกฟรีไปนาน60วันก่อนสู้คดีพ้นผิดล่าสุดนำตัวส่งฝากขังศาลแล้วพบผู้ต้องหามีพฤติกรรมแอบขุดเจาะบิ๊กแบ๊กจนน้ำทะลักท่วมชุมชนและเป็นบิดาอดีตส.ส.ในพื้นที่ด้วยค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของ9ทันข่าวขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะได้อ่านทั้งหมดแล้วส่วนเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกกธรรมในโลกกธรรมสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นลงไปตามโลกกธรรมนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อ

สบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกธรรมนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุคำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็นสามอย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่า

ดย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมทะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นยอมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากัน
จะจริง

หรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือหนึ่งสุขสบายทางกายสองสุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือหนึ่งทุกข์ทางกายสองทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทน

ที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์เธอถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทางทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไร
ธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยโศกอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่า
ความเป็นอยู่

โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเผยอยู่กับลูกพักวันเกิดสุดแฮปปี้หยอกสื่อขนเหรียญเหนือดวงแจกวันเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังประชุมพักภูมิใจไทยเสร็จสิ้นก่อนเดินทางกลับผู้สื่อข่าวได้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ามีความสุขหรือไม่ลูกพักอวยพรวันเกิดในวันที่13กันยายนซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าอยู่กับลูกพักก็ต้องแฮปปี้สิและได้กำชับกับลูกพักว่าเป็นส.ส.ต้องอยู่กับประชาชนทุกวันเมื่อถามว่านายกได้มีการเปิดใจอะไรหรือไม่ในที่ประชุมเพราะได้ยินเสียงดังมาถึงข้างล่างนายอนุทินตอบว่าสวดมนต์ส่วนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้อวยพรนายกให้พระคุ้มครองนายอนุทินตอบว่าแจกรุ่นเนื้อดวงก่อนหัวเราะทำให้สื่อถามต่อว่าเอามาให้เพราะไม่เอาแล้วใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าขนมาเลยซึ่งนายกรัฐมนตรีรีบบอกว่าพูดเล่นพร้อมกล่าวย้ำได้ว่าการประชุมพักในวันเดียวกันนี้เป็นการประชุมปกติเพราะวันจันทร์และอังคารตนไม่อยู่รัฐบาลย้ำเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติกรรมที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าRTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่และแนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าที่เมนูบริการทั้งหมดซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB46969A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

ัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันอาทิตย์วันนี้นะคะ8นาฬิกา30นาทีนะคะจนถึง11นาฬิกา95 75 Lady Zone ค่ะต้อนรับการอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันอากาศดีๆสบายๆนะคะหยิบเพลงนี้นะคะลมหนาวที่ลานทองมาฝากกันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ FC ชื่นชอบนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดมานานมากนะคะน้องสาวก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากกันเพลงแรกขอบคุณสายแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้ฟังรายการทางหน้าปัดวิทยุนะคะโทรมาที่074615691นะคะอยากฟังเพลงนักรบชายแดนนะคะของพี่ลุงลีดีแพ่งผ่องใสจาก FC ที่เขาเชิดสนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้ทักทายไปยัง FC ด้วยนะคะที่ฟังรายการนะคะทางแอปพลิเคชัน mcord.net / พัทลุงนะคะมาที่จังหวัดพัทลุงนะคะฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็ FC ที่ดูรายการทาง Facebook Live นะคะชื่อพี่จำปีอินพักดีทักทายมาสายแรกสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกได้เลยนะคะไปทุ่งรวมทองต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ลมหนาวที่ลานทองนะคะพูดถึง

ำหรับทุกท่านด้วย95ชุดเจน5เลยที่โซนนะคะนี่วันนี้นะคะ FC โทรศัพท์มาแล้วนะคะ074615691สักครู่นี้จากท่ามิหลำด้วยนะคะฝากเพลงมาด้วยขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะจากหลังสวนสวัสดีค่ะดีเจอาม่าคิดถึงเด็กๆทุกคนแล้วค่ะวันนี้สวยอีกแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะคุณยายของหลานๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะ95775เลยที่โซนอสมทพัทลุงนะคะสักครู่นี้สายแรกนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ขอบคุณค่ะมาตั้งแต่เมื่อเช้าดีเจยังไม่ถึงช่างเทคนิคเชียนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดีเจนะประมาณ5นาทีขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากเขาเชยสนค่ะ

เมื่อสักครู่นี้95ชัชนาเลดี้โซนนะคะขอบคุณค่ะรักพี่มีบาปด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะต้องสาจัดให้แล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะไปยัง FC นะคะจาก M คอร์ดส่วนกลางขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงนี้จากท่ามิลำเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเสียงร้องของพี่ลุงฤดีแพ่งผ่องใสกับหลานย่าโม

ณ FC นะคะที่ท่ามิหลำเมื่อสักครู่นี้กับหลานย่าโม8นาฬิกา52นาทีนะคะจริงๆแล้วเวลาเราดูการขับร้องเพลงนะคะสดๆนะคะของคุณลุงลีดีนะคะในรายการ Golden Song เนี่ยน้องสาวสังเกตปากคุณลุงลีดีตลอดเลยนะคะว่าท่านห่อลิ้นท่านจับมุมปากยังไงบ้าง นะคะเพื่อให้เสียงนี่ออกมาแบบแจ่มจริงๆมากนะคะขอบคุณค่ะสำหรับ FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณเดี๋ยวคุณลำโขงของท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์แล้วก็เพลงม่านมงคลนะคะที่คุณลุงประสิทธิ์ฝากมาสักขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะเพราะว่าจะได้ควบต่อเลยเพลงเก่าๆนะคะรวมทั้งขอบคุณ FC ที่นราธิวาสนะคะกับเพลงของคุณแอคโชคชัยผู้ครองรักให้กับชาวนราธิวาสฟังให้สุขกายสุขใจกันทั่วทั้ง

ากันรักที่มีบาปนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่สุคนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวทักทายยังเอฟซีด้วยนะคะก่อนที่ข่าวต้นชั่วโมงจะมานะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะพี่สิริพรนะคะฝากเพลงดวงใจมานะคะแล้วก็บอกว่ามอบพิเศษนะคะสำหรับทุกคนพิเศษน้องสาคนสวนด้วยค่ะคนสวยคนสวนนะคะพี่กรีธาสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับน้องสานะคะแล้วก็อาจารย์อุษานะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามานะคะหลายสายด้วยกันนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกได้เลยนะคะผ่านรายการ

ที่สวนมาได้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงที่ฝากมานะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงดวงใจนะคะเพลงเครื่องขุนลำโขงนะคะของท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะแล้วก็เพลงหลายเพลงเดี๋ยวสักครู่

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพ่อเผยประชาชนหนุนรัฐบังคับใช้กฎหมายกับชาวยิวอย่างเข้มงวดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องชาวยิวทำการสำรวจจากประชาชนในกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยพบว่าตัวอย่าง 76.38 ระบุว่าเคยได้ยินจากข่าวผ่านสื่อต่างๆรองลงมา 117.45 ระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรง 5.11 ระบุว่าเคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเอง4.33ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและ3.48ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงเมื่อสอบถามตัวอย่างถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่เคยได้ยินหรือมีประสบการณ์ตรง71.22ระบุว่าไม่เคารพกฎหมายเราลงมาระบุว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินหรือธุรกิจแสดงอาการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาตั้งสุสานชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขยายชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้นท้ายที่สุดเมื่อสอบถามตัวอย่างเกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลพบว่าตัวอย่าง 77.49 ระบุว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมารัฐควรลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยเป็นต้นราคาน้ำมันพุ่งดึงเงินโรงกลั่นตรึงราคาดีเซลรอบ7ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกบง.การปรับลดราคาณโรงกลั่นรอบที่7โดยลดราคาสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผลในการปรับลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันแต่อย่างใดเพราะดีเซล B7 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชย8.75 บาทต่อลิตรดีเซล B20 ชดเชย12.62 บาทต่อลิตรซึ่งการดึงเงินโรงกลั่นมารอบ6รอบที่ผ่านมาเป็นวงเงินสะสม 17,422 ล้านบาทเดี๋ยวรอบใหม่นี้มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 6,233 ล้านบาทช่วยสะสมวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมเป็นเงินกว่า 23,655 ล้านบาทซึ่งหากรวมกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทเงินอุดหนุนราคาพลังงานรอบนี้จะเข้าใกล้ 110,000 ล้านบาทราชกิจจานุเบกษาประกาศกบง.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นรอบที่7เหตุผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกบง.จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่3กันยายน2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
1: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10:00 น.ถึง 21:00 น.ในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15-24 กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน
6: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

ดีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะเพลงนี้อัลบั้มสังคีตสัมพันธ์นะคะเสียงร้องของสุนทรภรณ์เก่าๆนะคะกับเพลงนี้ม่านมงคลค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกรุงประสิทธิ์บุหลันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีครับดีเจที่รักนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะสวัสดีตอนนี้ครับดีเจที่รักขอบคุณค่ะแล้วก็พี่สุรศักดิ์สุพรรณพงษ์จากหาดใหญ่นะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะนะคะขอบคุณด้วยไปยัง FC ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นของอดีตนายกเหล่ากาชาติหรือเปล่านะคะก็สัมพยามทักไปนะคะสวัสดีรับฟังที่หาดใหญ่สงขลาครับขอบคุณพี่สุรศักดิ์สุพรรณพงษ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่แกะนะคะฝากเพลงพี่อยากฟังเพลงคำคนของคุณกุ้งแล้วก็รักต้องห้ามต้นฉบับเลยนะคะต้นฉบับเนี้ยน้องสาเขามีคุณลังสยาบรรณากรอะไรนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหาซีดีแป๊บหนึ่งนะคะพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลนะคะตะลุงสากลนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วก็พี่อิ๋วนะคะจากจังหวัดภูเก็ตมัททีร้องไห้นะคะเสียงร้องคุณบุษยาลังสีได้ค่ะพี่อิ๋วจากภูเก็ตนะคะท่านอาจารย์กรีธาท่านผู้ในการกรีธาอนุรักษ์นะคะบอกว่าสวัสดีน้องสานะคะชอบจังสีแดงเสื้อแดงน้องสาเหมาะกับเสื้อแดงจริงๆขอบคุณค่ะสาเหมาะกับเสื้อสีแดงใช่ไหมคะขอบคุณค่ะวันอาทิตย์ใส่เสื้อสีแดงหน่อยนะคะเข้ากับวันนิดนึงขอบคุณนะคะไปยังพี่สิริพรด้วยนะคะบอกว่ามอบเพลงดวงใจนะคะพิเศษสำหรับน้องสาคนสวยด้วยแล้วก็พี่คุณเปรมปิติจังหวัดตรังมีความสุขในวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อาจารย์อุษาบุญต้องคงทักทายมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่เพลงเก่าๆกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพลงที่ฝากมาน้องสาจะได้สลับกันนะคะ 95.75 Lady Zone ขอบคุณนะคะไปเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับ FC ด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเสียงร้องของท่านหม่อมราชวงศ์ถนัด

คะสำหรับคุณลุงประสิทธิ์บุรันด้วยนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงขุนลำโขงนะคะ 9:18 นาทีนะคะสต้องฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะในชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง SCG Home ด้วยนะคะซีเมนต์ไทยโฮมมาร์คเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะพร้อมเลยนะคะที่นี่ขอบคุณนะคะไปยังทุกท่านด้วย95775 Lady Zone นะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะขนมอร่อยอร่อยนะคะสดจากเตาทุกวันไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะที่บ้านขนมลุงนะคะปั๊มปตท.มีร้านจำหน่ายขนมที่บ้านขนมลุงด้วยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะไปยัง FC นะคะขออนุญาตที่จะไปต่อเพลงนี้เลยนะคะเพื่อได้เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณไปยังทุกท่าน 95.75 Lady Zone นะคะสักขอไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะจะไม่ได้ใหม่สดนะคะแต่ว่าเป็นเสียงร้องของคุณอโศกกับคุณจำนงศักดิ์นะคะ

ะจริงๆแล้วสาเคยไปดูคอนเสิร์ตนะคะเสียงร้องของคุณอโศกนะคะสามีรู้สึกว่าคุณอโศกเนี่ยเขากับร้องเพลงนะคะเหมือนกันในซีดีเลยนะคะซึ่งเป็นทีมสุนทรภรณ์นะคะน่าจะเป็นคลื่นลูกที่2นะคะสำหรับเสียงร้องของคุณอโศกนะคะสำหรับขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกท่านผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะอู่พัฒนาการช่างเรื่องของการบริการซ่อมรถยนต์นะคะทั้งในเครือประกันแล้วก็นอกเครือประกันราคาที่เป็นมิตรภาพงานคุณภาพงานเสร็จเร็วนะคะที่อู่พัฒนาการช่างรถยุโรปนะคะสามารถที่จะยกเครื่องด้วยได้ด้วยนะคะซึ่งช่างดวนเองเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะในเรื่องของรถยุโรปนะคะก็มาได้ที่ถนนพัฒนานะคะท่านขึ้นสะพานเกือกม้ามานะคะแล้วก็มีโรงเรียนเทศบาลนะคะก็ผ่านมาไปที่ตะวันออกอีกนิดหนึ่งนะคะก็ข้ามสะพานนะคะก็จะถึงอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกนะคะก่อนที่จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นอู่ที่มีมาตรฐานมากๆนะคะยังไงก็มาคุยกันได้นะคะที่อู่พัฒนาการช่างการเภสัชทั้ง11สาขานะคะเจ็บป่วยไม่สบายเรื่องของเวชสำอางนะคะการดูแลผู้สูงอายุการดูแลเด็กอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะที่การเภสัชนะคะถือบัตรทองใช้สิทธิบัตรทองได้ที่การเภสัชนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะเรื่องของการศึกษาไว้ใจ

หรับทุกท่านนะคะแล้วก็มอบพิเศษน้องสาขอบคุณไปยังพี่สิริพรเกตชูด้วยนะคะกับเพลงดวงใจสำหรับคุณมาพรบัวพึ่งนะคะมาฝากกันเดี๋ยวไปเพลงนี้ก่อนนะคะ FC จากนราธิวาสนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้นะคะมอบพิเศษชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะให้มีความสุขกันทั่วหน้าทั้งจังหวัดเลยขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้นะคะคุณแอคโชคชัยแล้วก็คุณผิงผิงขับร้องกับเพลงผู้ครองรักนะคะเพลงสำร้องคุณรังสยาบรรณากรได้แล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาจัดให้พี่แกะนะคะต่อด้วยเพลงนี้พิเศษชาวนราธิวาสทั้งจังหวัด

0: ค่ะสำหรับชาวจังหวัดนราธิวาสด้วยกับเพลงนี้ชื่อเพลงผู้ครองรักนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีความปลอดภัยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะสำหรับชาวจังหวัดนราธิวาสด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการจะดีสักครู่นึงเดี๋ยวเพลงเศร้าๆนะคะที่ฝากมาจากจังหวัดภูเก็ตขอเวลาสักครู่นะคะ
1: Lady Zone โดย DJ อรสาเหล่าเจริญสุข

ราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี

0: และโรงเรียนเรวดีพัทลุงประถมศึกษาชุมชนป่าสายส้มปริรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
3: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
4: คุณมากๆนะคะอย่างบ้านขนมลุงด้วยนะคะเป็นของฝากจากพัทลุงในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะแพ็คกิ้งนี่สวยแล้วก็ขนมอร่อยมากๆเลยนะคะมีหลายแบบด้วยกันนะคะกว่า80ชนิดเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ค่ะที่ปั๊มปตท.ก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะสดจากเตาทุกวันนะคะเราไปส่งที่ร้านย่อยๆเพราะฉะนั้นท่านแวะเติมน้ำมันที่ปตท.อย่าลืมมองหาป้ายบ้านขนมลุงด้วยนะคะซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้ขอบคุณมากๆนะคะ95 Lady Zone เดี๋ยวไป2เพลงนะคะเป็นเพลงเก่าๆเสียงร้องคุณบุษยารังสีแล้วก็เสียงร้องของคุณรังสียาบรรณากรนะคะไปที่เพลงนี้ขอบคุณพี่อิ๋วด้วยนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ95 Lady Zone อสมท.พัทลุงนะคะฝากเพลงนี้มาชื่อเพลงมัสซีร้องไห้นะคะเสียงร้องคุณบุษยารังสีขอบคุณพี่อิ๋วจากภูเก็ตค่ะ

ะคะขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับเอฟซีที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังทุกๆท่านด้วยนะคะสำไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตที่สาจัดนะคะที่พัทลุงเนี่ยคุณลังสียาบรรณกรหรือคุณจิตวดีจิตตะอะไรนะคะเกษมนะคะที่มาพัทลุงนะคะถ้าเกิดว่า FC จำได้ช่วยบอกน้องสาหน่อยนะคะเพราะว่าน้องสาไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนกับคุยกับพี่จิตรานะคะว่าอยากเชิญคุณอริสัจจานนท์มานะคะคุณพี่จิตราก็บอกว่าเพลงรักต้องห้ามเพลงอะไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้นฉบับเนี่ยพี่มีคนที่ขับร้องต้นฉบับเริ่มเลยแล้วก็คือคุณลังสียาน่าจะมาด้วยนะคะสัจจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะหลายปีมากแล้วขอบคุณค่ะเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยนะคะนักร้องมาก็9คน10คนนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังทุกท่านด้วยเดี๋ยวขออนุญาตทักทาย FC นะคะน้องวนพันธ์สมจิตนะคะสวัสดียามเช้าค่ะพี่สานะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่วรรณยาจิตตนนท์จากเขาชัยสนเดินต่ำดาวตกนะคะพี่วิลาศบัวทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านผู้ว่าคู่เกียรติวงกระพันนะคะสวัสดีนะคะทักทายมาจากหลายๆจังหวัดด้วยกันพี่วิเชียรชัยพันธ์นะคะสวัสดีครับดีเจรสาขอฟังเพลงคู่สักหนึ่งเพลงขอบคุณครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่น้องเลือกให้นะคะน้องสราวุธลายทิพย์นะคะ FC ตรังวันนี้พี่สาเมื่อวานติดภารกิจไม่ได้ฟังพี่สาเลยนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสมากขอเพลงสนามอารมณ์เสียงร้องคุณอริสัจจานนท์ท่านผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวหนึ่งในร้อยด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาจัดให้นะคะพี่แกะนะคะฝากเพลงต้นฉบับเดิมเพลงนี้เลยค่ะจะเป็นเสียงร้องของคุณลังสียาบรรณากรนะคะเพลงนี้ค่ะน่าจะมาพัทลุงแล้วนะคะถ้าสาจำไม่ผิดเพลงนี้ค่ะเพลงนี้จะเป็นต้นฉบับเจ้าของเลยนะคะกับเพลงรักต้องห้ามค่ะ

0: ัมเก่าๆนะคะเสียงร้องของคุณรังสยานะคะตามคำขอจากพี่แกะนะคะกับเพลงนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะไปต่อเพลงที่ฝากมาจากพี่นิยมนะคะของศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ฝากมาสักครู่นะคะ
1: Starhub Engineering รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำซิสโก้Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Starhub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
3: Network of the Future by City Home อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
4: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
0: ขอบคุณมากๆนะคะพยองผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆร้านด้วย 9:45 น.นะคะเดี๋ยวไปต่อเพลงที่ฝากมานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะจากพี่นิยมนะคะแล้วก็เดี๋ยวบทเพลงที่ฝากมาอีกเพลงหนึ่งนะคะจะได้ต่อให้กับท่านผู้ในการสมเกียรติชูบัวเลยนะคะ 95.75 เลยที่โซนอสมทพัทลุงนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบคุณนะคะไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็การเภสัชด้วยนะคะทั้งจุดเบ็ดสาขาด้วยกันนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้

คุณวิชัยบริยานศิลปินแห่งชาติปี2568ที่ผ่านมานะคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับบทเพลงนี้นะคะนึกถึงเด็กนะคะอายุแค่ไม่ถึง10ขวบนะคะแล้วก็ฐานะครอบครัวยากจนมากนะคะมีลูกมีพี่น้องร่วมกันทั้ง18คนสันยังงงเลยนะคะว่าเอ๊ะพ่อเขามีภรรยากี่คนน่ะมีพี่น้องร่วมกันเยอะมากนะคะแล้วก็ฐานะยากจนค่ะจนพ่อเองเนี่ยก็สร้างนะคะกีตาร์ไฟฟ้าให้กับลูกชายนะคะแล้วก็เพื่อนๆระดมทุนกันนะคะเพื่อซื้อกีตาร์ไฟฟ้าให้นะคะตอนที่อายุแค่10ขวบเท่านั้นขอบวกกลางบึงของกรณันธิดาแก้วประสายด้วยเพิ่งได้เข้ามาฟังคิดถึงรายการคิดถึงดีเจจังขอบคุณพี่น้อยด้วยนะคะจากกรุงเทพไปที่ผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวนะคะน้องสาขอหยิบเสียงร้องของพี่แจ้มาฝากเพลงนี้เพราะมากนะคะ100สไตล์

ัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มเขาเรียกว่าอยู่โปรเจกต์นะคะก็คือเจนจะเป็นสไตล์คอรัสนะคะ95เลดี้โซนขอบคุณนะคะ 9:53 นาทีเดี๋ยวขอบคุณนะคะไปยัง FC ด้วยอาจารย์อุษาฝากเพลงใครจะรักเธอเท่าฉันของคุณวินัยชุลบุตรสปะหรือเวอร์ชั่นของคุณนันทิดาแก้วบัวสายก็ได้นะคะพี่น้อยจากกรุงเทพนะคะบัวกลางบึงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะน้องสายจัดให้น้องสลาวุฒิไลทิพย์นะคะเมื่อวันที่9กันยาพี่สายได้ออกกำลังกายหน้าสารกลางหรือเปล่าพูดว่าชวนเต้นสนลุมกันนะคะไม่ได้ไปค่ะเนื่องจากว่าหลานป่วยนะคะก็เลยไม่ได้ไปขอบคุณนะคะเดี๋ยวสนามอารมณ์พี่สายจัดให้นะคะจาก FC ที่จังหวัดตรังนะคะไปต่อเพลงนี้ก่อนค่ะขอบคุณไปยังพี่วิเชียรด้วยนะคะพี่วิเชียรบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงคู่สักหนึ่งเพลง

นะคะไปยังพี่วิเชียรด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะหลายๆสายขอไปที่เพลงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะ SCG Home นะคะซีเมนต์ไทยโฮมมาร์คชิงเงินสุดก่อสร้างบ้านขนมลุงนะคะโรงเรียนเลวดีพัทลุงค่ะการปีศาจอุพัฒนาการช่างบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะกับการสนับสนุนรายการพี่แก่ฝากเพลงนี้

เดี๋ยวเดินต่ำดาวตกเนี่ย4นาทีกว่านะคะเดี๋ยวเพลงจะไม่จบนะคะน้องสาก็เลยขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปเพลงแรกเลยนะคะชั่วโมงนี้สาฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง SCG ด้วยนะคะเรื่องของซีเมนต์ไทยนะคะปูนซีเมนต์นะคะแล้วก็เรื่องของเหล็กนะคะอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดเลยกระเบื้องทุกชนิดนะคะมาที่ SCG Home ได้นะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงนะคะแล้วก็ชิงวัสดุก่อสร้างด้วยเจ้าเดียวกันค่ะบ้านขนมลุงนะคะปั๊มปตท.ก็มีร้านขนมบ้านขนมลุงจำหน่ายด้วยนะคะแวะเติมน้ำมันก็มองหาป้ายบ้านขนมลุงซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้ขนมขนมอร่อยมากโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงค่ะการเปศัตว์ทั้งสิทธิ์สาขานะคะถือบัตรทองใช้บริการได้ที่การเปศัตว์นะคะเสมือนเราเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะข่าวมาพอดีค่ะ

0: ํารวจสอบสวนกลางยังคงเดินหน้าขยายผลหลังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบไปถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่ามี2กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มที่2บุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่หากพบพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวนก่อนหากพบว่าพยานหลักฐานมีความชัดเจนเพียงพอขออำนาจศาลออกหมายจับได้ทันทีสำหรับคดีนี้คาดใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลประมาณ30วันหรืออย่างเร็วที่สุดภายใน2สัปดาห์เชื่อว่าจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของบุคคลและเส้นทางการเงินชัดเจนมากขึ้นรองศาสตราจารย์สุขุมชี้ม็อบสนธิยังเห็นแต่แกนนำไม่เห็นมวลชนปักหลักตั้งคำถามชุมนุมแล้วจะพาประเทศไปทางไหนรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิเคราะห์ผ่านรายการริงไซต์การเมืองถึงการเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยประเมินว่านายสนธิจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเพื่อแสดงพลังทางการเมืองว่าไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่จัดรายการโทรทัศน์หรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์แม้เจ้าตัวอาจยังไม่มั่นใจว่าจะจุดกระแสมวลชนสำเร็จหรือไม่ก็ตามโดยภาพที่เห็นขณะนี้มีเพียงกลุ่มแกนนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ตามที่จะปักหลักชุมนุมระยะยาวหากผู้ร่วมชุมนุมมาแล้วกลับจำนวนมวลชนมีโอกาสร่อยหลอลงตามเวลานอกจากนี้จุดอ่อนสำคัญของการเคลื่อนไหวรอบนี้คือยังขาดเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนเนื่องจากนายสนธิระบุว่ายังไม่ได้ออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ไม่ได้เสนอว่าหากรัฐบาลพ้นจากอำนาจแล้วใครจะเข้ามาแทนซึ่งมาตอบไม่ได้ว่าจะนำพาประเทศไปสู่จุดไหนยากที่จะระดมคนออกมาบนท้องถนนประกอบกับบริบทสังคมปัจจุบันประชาชนมีบทเรียนแล้วว่าการรัฐประหารไม่ได้ทำให้ประเทศดีขึ้นกว่าการเลือกตั้งจึงทำให้การออกมาครั้งนี้เผชิญโจทย์ที่หนักกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ควรประมาทเพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งมักเริ่มต้นจากคนจำนวนน้อยและพร้อมขยายตัวได้ทันทีหากมีประเด็นเงื่อนไขที่กระทบความรู้สึกของประชาชนรัฐบาลชวนอัพสกิลคนทำงานเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานโดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งส่งผลให้ความต้องการด้านทักษะของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลและเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงและพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้สะดวกมากขึ้นปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์แล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการโดยแต่ละคนสามารถเลือกหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานที่ทำหรือทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมของตนเองผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ที่ https://oneplatform.dsd.go.th
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB46-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเลือกรถสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

กลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะ95.75 Lady Zone ทักทายไปยัง FC นะคะทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณไปยังพี่วรรณยาจิตโนนด้วยนะคะกับเพลงนี้นะคะเดินตามดาวตกนะคะพี่ก็บอกว่าเพลงพี่กุ้งสุดยอดชอบขอบคุณนะคะสำหรับเพลงนี้เดินตามดาวตกนะคะน้องสาจัดให้แล้วก็เดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ต่อนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานติดภารกิจนะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะอากาศที่จังหวัดตรังเนี่ยสดชื่นมากนะคะวันนี้ก็เลยขอบทเพลงนี้สนามอารมณ์มาขอบคุณนะคะขอบคุณไปยังน้องสราวุธลายทิพย์ด้วยนะคะฟังรายการอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะอากาศที่ตรังสด

ับ FC ด้วย 95.75 Lady Zone นะคะในชั่วโมงนี้ก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง SCG Home นะคะตรงข้ามกับโรงงานพัทลุงนะคะแล้วก็ชิงเหนียวสะดวกก่อสร้างบริษัทเชียงเหนียววัสดุก่อสร้างเนี่ยเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะในเครือ SCG ปูนนะคะปูนซีเมนต์ตาเสือนะคะแล้วก็เหล็กนะคะคุณภาพมอกนะคะที่ทำให้ท่านอุ่นใจได้นะคะว่าได้เหล็กแท้เต็มหุ่นอย่างแน่นอนเลยนะคะมาที่นี่กระเบื้องทุกชนิดค่ะสุขภัณฑ์ห้องน้ำทุกชนิดแล้วก็อุปกรณ์การก่อสร้างนะคะสินค้าแบรนด์เนมมาดูกันได้นะคะที่ SCG นะคะมีงบในจำนวนเท่าไหร่นะคะให้เราคำนวณแล้วก็จะได้วัสดุการก่อสร้างที่คุณภาพสูงสุดนะคะในงบประมาณที่ท่านมีเรามีบริการให้คำปรึกษาด้วยนะคะที่ SCG Home นะคะขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมลุงด้วยพี่นันพี่สันสนีนะคะขนมอร่อยมากๆค่ะสดจากเตาทุกวันถ้าถามสาวว่าสาวชอบซื้ออะไรที่บ้านขนมลุงบ่อยมากๆเนี่ยชอบไดฟูกุค่ะสมัยก่อนรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยไปกินไดฟูกุนะคะแล้วก็ที่ถ้าทางประเทศเองเนี่ยนะคะเขาจะมีสตรอเบอรี่นะคะสดๆเลยนะคะห่อนะคะแต่ว่าที่นี่แป้งก็จะนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ไม่หวานนะคะแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะชอบมากนะคะแล้วก็พับนะคะหลายรสชาติเนาะแล้วก็เป็นเค้กเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ขนมเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้เลยนะคะที่บ้านขนมลุงนะคะปั๊มปตท.มีร้านบ้านขนมลุงจำหน่ายด้วยนะขอบคุณค่ะไปยังการเภสัชด้วยนะคะทั้ง11สาขาเจ็บป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะในชั่วโมงนี้นะคะอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกนะคะขอบคุณพี่น้อยด้วยนะบอกว่าคิดถึงดีเจพี่น้อยฝากเสียงร้องคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะเพลงนี้มาขอบคุณพี่น้อยนะคิดถึงค่ะ

พลงนี้พี่น้อยนะคะจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อุษาด้วยนะคะเดี๋ยวหนึ่งน้องทางเดียวนี้สาหยิบเสียงร้องคุณอันภูวนาถไปแล้วนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะเสียงร้องคุณนันทิดาอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ฝากมาจากอาจารย์อุษาบน

ักมากนะคะสองเพลงด้วยกันนะคะบัวกลางบึงนะคะแล้วก็ใครจะรักเธอเท่าฉันนะคะเสียงร้องคุณนันทิดาแก้วบัวสายจีเมมแกรมมี่สุนทราภรณ์นะคะสองสายด้วยกันขอบคุณอาจารย์อุตสาห์ด้วยนะคะแล้วก็พี่น้อยด้วยนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะมากรรมคอนเสิร์ตการกุศลสพม.พัทลุงนะคะซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงนะคะก็จะจัดคอนเสิร์ตนะคะในวันที่16ตุลานี้นะคะด้วยการเชิญนะคะน้องทุนข้าวมานะคะเพื่อร่วมแบ่งปันสร้างโอกาสนะคะอนาคตนะคะของนักเรียนนะคะรายได้ก็หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะทางสมทบ9กองทุนช่วยเหลือนักเรียนสพม.พัทลุงนะคะเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษานะคะแล้วก็มอบโอกาสนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะซึ่งบัตรก็ราคาทั่วไป200บาทค่ะ VIP 500บาทนะคะทราบว่าตอนนี้มีการจองบัตรกันเยอะไปแล้วนะคะเยอะไปมากแล้วไม่แน่ใจยังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะคอนเสิร์ตวันที่16ตุลาค่ะเวลา 18:00 นที่ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงค่ะแล้วก็ FC บอกว่าฝากเพลงต้นข้าวน้องต้นข้าวมาสัก1เพลงด้วย

เลือกได้เลยค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะจะเป็นบันทึกการแสดงสดของน้องต้นข้าวแชมป์55สมัยตั้งแต่ปี2025นะคะ

ืมนะคะได้พบกับน้องต้นข้าวนะคะวันที่16ตุลานี้นะคะวันศุกร์ที่16ที่ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนพัทลุงนะคะกับมหากรรมคอนเสิร์ตการกุศลสพม.พัทลุงนะคะเพื่อหารายได้นะคะสมทบค่ะเป็นทุนการศึกษานะคะให้กับน้องๆ นะคะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะต่อยอดการเรียนของเด็กๆนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับน้องระดาด้วยนะคะจากเขตพื้นที่การศึกษาตอนนี้เกษียณไปแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะฟังเพลงอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าพี่สาได้ซื้อตั๋วหรือยังนะคะยังเลยค่ะขอบคุณนะคะเพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้เองนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็บอกกันมาแต่นั่นๆนิดเองเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณไป

0: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอฟซีนะคะส่งข้อความมานะคะใน Messenger นะคะเมื่อสักครู่นี้ส่งเพลงด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอีกเพลงหนึ่งนะคะจะขอไปที่ผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีสักครู่ก่อนนะคะ
1: จริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับส

0: ทรวงศึกษาธิการ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: ช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
3: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
4: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.บ้านลุง

0: www.bankhanom.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
1: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำซิสโก้หัวเว่ย HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร088-399-4050
3: Network of the Future
4: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
5: มากๆนะคะการเภสัชอีก3สาขาถนนรามเทพเขาชัยสนนะคะบางแก้วแล้วก็สะเดานะคะรวมแล้วเป็น11สาขาด้วยกันนะคะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะ0810957811ค่ะไปต่อเพลงนี้ SC บอกว่าขอเพลงต้มเรนโบว์แล้วแต่ดีเจจัดให้เอาที่ดีเจชอบถ้าดีเจก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไงก็ชอบเพลงแบบนี้ขอบคุณ FC ที่กรุงเทพนะคะ

จะเป็นเพลงแนวสตริงวัยรุ่นวัยรุ่นตอนดีเจเป็นวัยรุ่นไปต่อเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ FC กรุงเทพชอบแน่นอนค่ะเสียงร้องคุณต้อมเดนโบนะคะแต่ร้องทางอีสานอีสานต้องถูกใจแน่นอนเลยนะคะไม่ผิดหวังรายการนี้ดีเจจำได้หมดว่าใครชอบเพลงอะไร

อุ้ยไม่น่าเลยขอบคุณนะคะขออภัยด้วยนะคะมือดีเจอาจจะซนไปนิดนึงนะคะด้วยไมค์เนี่ยจะใกล้นะคะแล้วก็ไปถูกนะคะไมโครโฟนนิดนึงขออภัยด้วยนะคะที่ทำให้ FC น่าจะฟังเพลงเพลินๆแล้วสะดุ้งขออภัยค่ะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะ FC ส่งใน Messenger ชายเดียวในดวงใจขอบคุณ

หรับ FC ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งย่อประทุมเมืองแพรนะคะแล้วก็รักฉะนั้นเพื่อเธอเนี่ยจะขออนุญาตที่จะหยิบบทเพลงเสียงร้องคุณอริสัจนนท์กับเพลงรักฉะนั้นเพื่อเธอนะคะเนื่องจากว่าได้เปิดคุณวิชัยไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะขอบคุณไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะเรื่องของดูแลนะคะระบบไอทีทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องCCTVนะคะแล้วก็ระบบเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้งหมดเลยนะคะอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะคะเราช่างเนี่ยชำนาญงานพิเศษด้านนี้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ปรึกษาเราก่อนได้เลยนะคะ0883994050นะคะ0883994050บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งเบอร์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยรวมทั้งบ้านขนมลุงนะคะแล้วก็อู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังSCGแล้วก็เชียงยืนสะดวกก่อสร้างรวมทั้งขอบคุณนะคะไปยังการเภสัชด้วยนะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการ FC บอกว่าเพิ่งกลับมาจากตลาดวันนี้ขอฟังเพลงรักฉะนั้นเพื่อเธอขอบคุณครับซับเปิดเสียงร้องคุณวิชัยไปแล้วนะคะมาฟังเสียงร้องคุณอริสัจนนท์ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จักรพันธ์สันทวีจากพระโนธ

ลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอ

0: เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: ช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์

0: อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร081-798-0958
1: ขอบคุณมากมากนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างด้วยถนนกาญจนาพิเศษนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจเลยนะคะ10:57สะสมท้ายเพลงนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านด้วยฟังพิงค์แพนเตอร์ค่ะขับร้องเพลงยอยุทธพลอนะคะมอบพิเศษนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามฟังรายการและไม่ได้ขอเพลงมาฟังศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ยอยุทธพลอค่ะ

นะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะ 95.75 Lady Zone อสมท.พัทลุงจะเป็นอัลบั้มนะคะที่คุณวิชัยเป็นโปรดิวเซอร์กับเพลงจริงๆแล้วมีหลายสไตล์นะคะที่คุณวิชัยบุญยันขับร้องขอบคุณค่ะต้องลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆ

ต้องฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ SCG Home นะคะแล้วก็บ้านขนมลุงนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงนะคะอู่พัฒนาการช่างการเภสัชทั้ง11สาขานะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังบริษัทสตาร์ฮาร์เอนจิเนียริ่งด้วยนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะคะเจอกับจ๋าได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าโชคดีมีความสุขนะคะ

่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไอลอจับมือพรรคประชาชนเดินขบวนเรียกร้องกกต.ส่งฟ้องคดีสว.229 คนไอลอจัดกิจกรรมเดิน

ขบวนเคลื่อนขบวนจากสำนักงานไอลอมุ่งหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้กกต.มีมติส่งฟ้องคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา229คนซึ่งรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและส.ส.ต่อศาลฎีกาโดยบรรยากาศการเดินขบวนมีการหยุดพักและแขวนป้ายเรียกร้องตามจุดสำคัญต่างๆพร้อมทั้งจัดกิจกรรมควบ

0: ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการออกมาครั้งนี้จึงไม่ใช่การกดดันแต่เป็นการแสดงพลังตามสิทธิรัฐธรรมนูญเพื่อหวังให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้านนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอย้ำว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติหากกระบวนการเป็นไปตามปกติคงไม่ต้องออกมาเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากกกต.4ใน7คนมีที่มาจากสว.ชุดนี้จึงต้องออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้ส่งเรื่องให้องค์กรที่เป็นกลางอย่างศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดทางนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องไอลอก็พร้อมจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดต่อสาธารณชนต่อไปเพื่อส่วนโลกโคราชบานปลายชาวอำเภอคงและชาวโคราชอีก7อำเภอส่งหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อส่วนโลกวอนให้ยืนยันตามมติเดิมคือใช้พื้นที่อำเภอคงจัดงานบริเวณพื้นที่จัดงานเพื่อส่วนโลกตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านนำป้ายไวนิลที่มีข้อความคัดค้านการย้ายงานเพื่อส่วนโลกจากเดิมจะจัดที่อำเภอคงก่อนที่ครม.จะมีมติให้ย้ายสถานที่จัดงานไปจัดที่อำเภอปากช่องซึ่งข้อความบนป้ายมีหลายข้อความที่ได้แสดงความรู้สึกของคนอำเภอคงขณะเดียวกันทางกลุ่มพิทักษ์เพื่อส่วนโลกหนองลังกาได้เตรียมร่วมการทำเอกสารเตรียมยื่นไปถึงคณะกรรมการเพื่อส่วนโลก AIPH เพื่อคัดค้านและขอให้ย้ายพื้นที่กลับมาจัดงานเพื่อส่วนโลกที่อำเภอคงตามเดิมโดยกลุ่มผู้ผลักดันให้เหตุผลว่าอำเภอคงและพื้นที่โดยรอบมีศักยภาพและความพร้อมหลายด้านทั้งด้านการคมนาคมที่ตั้งการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอพื้นที่รองรับกิจกรรมตลอดจนศักยภาพในการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยังท้องถิ่นในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมาประเด็นสำคัญที่กลุ่มต้องการสื่อสารต่อเวทีระดับนานาชาติคือการจัดงานไม่ควรกระจุกอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของจังหวัดแต่ควรพิจารณาถึงการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ท้องถิ่นโดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่8อำเภอได้แก่คงบัวใหญ่บัวลายสีดาแกงสนามนางโนนแดงประทายและบ้านเหลื่อมซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันได้หากมีการจัดงานในพื้นที่อำเภอคง4ปั๊มใหญ่เติมน้ำมัน500บาทแจกมังคุดครึ่งกิโลกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง4สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ PTT Station บางจาก PT Sasco ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภาคใต้จังหวัดชุมพรและจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรรวม300ตันเพื่อนำมาทำโปรโมชั่นเป็นของสมนาคุณพิเศษให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันโดยเริ่มแจกในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลครอบคลุมพื้นที่เบื้องต้น6จังหวัดมากกว่า800สาขาหรือสถานีบริการน้ำมันเงื่อนไขคือเมื่อเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายนหรือจนกว่าวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดขออภัยค่ะตั้งแต่วันนี้คือวันที่11กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ามีปริมาณมังคุดมาแจกใน4สถานีบริการน้ำมันรวม300ตันหรือ 300,000 กิโลกรัมทั้งนี้มังคุดภายภาคใต้ปี2569ผลผลิตแตะ 1.39 แสนตันเพิ่มขึ้น 75% จากปีที่แล้วโดยกรมการค้าภายในจะเร่งกระจายผลผลิตผ่านห้างและกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดี งแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2

0: พร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
3: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้งส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
4: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
6: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมท.นะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมท.ครับ
5: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

0: 닮았어. 브레이크 군처럼 먹나? ที่ ที่บ้านไม่ใช้แก๊สเหรอคะ
1: เดี๋ยวนี้คือมีถังแก๊สประมาณ10ถังอ่ะค่ะอะไรเอาไปทําอะไรมากมายขนาดนั้นเอามาตั้งไว้ให้ดูว่ามีถังแก๊สมีถังแต่ไม่มีข้างในใช่มั้ยอ๋อไม่คือใช้หมดแล้วตอนนี้ขี้เกียจใช้แล้วไงก็ยังชัวร์ใช้ไฟฟ้าแทนนะเพลงบอกรักฝากใจนี่เป็นเพลงของลูกทุ่งนะเสียงของใครหนูเป็นคนเปิดลูกทุ่งประจําเพลงใครจําได้ปะ
0: เอกชัยเหรอ
1: น่าจะเป็นต้นฉบับคุณสายันมั้ยอ่ะ
0: คุณสายันสัญญานะบอกรักฝากใจแล้วก็พี่ตั้มเนี่ยนำมาร้องใหม่โอ้เพราะมากเลยอ่ะพี่เอารักมาฝากนี่เป็นความรักจากต่อดิพูดต่อพูดต่อ
1: ดิฉันไม่ให้ผู้ชายเลยไม่กล้าร้องต่อ
0: พูดต่อค่ะ
1: นะคะคนึงครวญคุณณดาวิยาการนะคะ จากกันนานแล้วคุณเซฟวงกำแหงคิดถึงแต่เธอคุณดาใจภัยจิตอันนี้มาจากเพลง Let It Be Let It Be Me Let It Be Me
0: ไตรภาษาอังกฤษเป็นไหนหมดแล้วไกลบ้านคุณชรินทร์นะคะอันนี้มอบให้กับคุณสุเพ็ญวันนี้เป็นวันที่ที่ฉันพี่อ้อยเนี่ยพูดย้อนขึ้นข้างบนนะปกติต้องลงมาข้างล่างใช่ไหม
1: ภาษาญี่ปุ่น
0: เนี่ย
1: ทางข้างหลังมาข้างล่าง
0: ข้างล่างขึ้นบนหลังข้างนี้ซ้ายมาขวา
1: ส่วนใหญ่อันนั้นก็จะเปิดแต่ข้างหลังมาข้างล่างไงคือมันจะอ่านแต่ข้างหลัง
0: ไม่เป็นไรพี่คนเดียวที่ทำให้หนุ่ยงงได้
1: ไม่หมดแล้วตอนนี้
0: หนูงงแล้
2: องของสบู่ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวจะต้องทักทายกันต่อนะคะหลายๆท่านที่ส่งกันมานะคะสุกสกินนะคะเป็นสบู่สมุนไพรที่เราอยากจะแนะนำให้ใช้เพราะว่าผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้นะคะ
1: โอ้จริงจัง
2: สูตรเย็นสดชื่นค่ะมีฟองเยอะ
1: ชอบตรงที่ว่าทำได้ทุกอย่างเนาะ
2: แต่รับประทานไม่ได้นะคะ
1: จ้ะ
2: มาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้
1: ถ้าไม่หลงก็ไม่ทานไม่ทำไม่ทานหรอก
2: ใช่คือถ้าอยากไม่มีชีวิตก็ทานไปอ่ะพี่อ้อยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้นะคะโปรพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิด20มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่ะมีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่021-143-990นะคะหรือจะแอดไลน์ได้ที่แอดช็อปมาเนียนะคะ
1: คุณสวัสดิ์บอกว่าเพราะครับเอาถังแก๊สมาฝากคุณน้อยร้องยังไม่จบครับถ้าเกิดมันมีคำว่าถังด้วยมันจะไม่ลงกลอนเนาะไหนร้องที่พี่เอาถังแก๊สมาฝากจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเพลงเนี้ยจะแบบพี่ชายอ่ะจะชอบร้องแล้วก็แปลงเป็นแบบเนี้ยประจำเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบแปลงเนื้อกันนะเวลามาล้อกันเล่นอย่างเงี้ย
2: เลยไม่รู้จริงๆแล้วมันร้องยังไงใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเรียนให้ทราบนิดนึงนะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงของลูกกรุงสุนทราภรณ์นะคะมี
1: ใครเขียนเพลงมา
2: บางท่านเนี่ย
1: คุณอะไรอ่ะเดี๋ยวเขียนมาลืม
2: คุณเดี๋ยวนะ
1: ดูหายไปแล้ว
2: คือจะพูดเรื่อง
1: น้องจะเป็นลูกทุ่งน่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งแหละ
2: คือเขาขอเป็นเพลงลูกทุ่งมาซึ่งเรื่องเพลงนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นน้องอ่ะร้องเองนะคุณ
1: เจอไหม
2: เชิดชัยนะคะชื่อเชิดชัยใช่ไหมน้องชื่อเชิดชัย
1: แล้วก็ขอเพลงอะไร
2: น้องอ่ะเป็นนักร้อง
1: เชิดชัยนามสกุลอะไร
2: ว
1: ั
2: ชราพร
1: แล้วก็ขอเพลงตัวเองนะ
2: คือขอเพลงคนอาภัพรักช่วงนี้
1: ก็ถ้าใครอยากจะทราบว่าคุณเชิดชัยร้องยังไงก็ต้องไปหาดูใน YouTube เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงของสุนทราภรณ์นะคะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอกนะว่ามีทักทายกันมาทาง Facebook Fanpage ยังไม่ได้พูดเลยเยอะนะคะมีคุณกฤษมนใช่ไหมคะคุณกฤษมนแล้วก็พี่แอ๋วผักสดน้องต้าคุณเรืองใจนะคะคุณมิมี่คุณหนูหริ่งคุณปริญญาคุณจรูนใส่งามคุณเมื่อสักครู่คุณสวัสดิ์อ่ะบอกขอเพลงของแม่ผ่องมาช่วงนี้ขออนุญาตนะคะวันนี้หนูจัดลูกกรุงคือคุณสวัสดิ์เนี่ยตามมาตั้งแต่หนูไปจัดของคุณชรา
1: น่ารักจังเลย
2: มาตรงเนี้ย ต้องขอเพลง
0: ฮารักจังเลยค่ะแฟนคลับเข้ารายการ
2: ต้องเพลงลูกกรุงนะคะแล้วก็คุณจรูนไสงามคุณสุชัยคุณเลิฟวัชราพรนะจากต่างประเทศนะตื่นแล้วเวลาเขาเช้าเนี่ยคือตอนนี้ของเราเนาะแล้วก็คุณประกรณ์คุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะคุณจิติพี่นาฏนะคะแล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีคุณลุงก้มมหาศีลป้ายาสมุทรปราการคุณเน่งบึงกลุ่มนะคะคุณประเสริฐจากระนองเนี่ยคือขอเพลงรักสำรองมา
0: แล้วพอดีบังเอิญมีสายหน้าใหม่เข้ามาด้วย
2: นะคะเพราะฉะนั้นเปิดไปแล้วนะคะแล้วก็เพลงคุณจูดี้นะคะคุณกล้วยชูไพรคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะคุณทิวาคุณทิวารุ่งใช่ป่ะเดี๋ยวของคุณเหน่งการทางคุณเหน่งบอกว่าเอ๊ะวันนี้เขาไม่ได้เรียกชื่อเราอ่ะพี่อ้อยเขาบอกว่าสวัสดีมากครับไม่รู้สวัสดีมากครับท่านโฆษกทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังเพลงลูกกรุงสุนทรภรณ์ทุกท่านณบัดนี้ขอเชิญครับขยับนั่งยืนได้ไหมเตรียมรับฟังเราจะจัดถนัดสีกับบทเพลงที่ชื่อว่าวนาลีปรบมือสิให้ดังเชียวเดี๋ยวอดฟัง
0: เตรียมไว้ให้แล้วแหละ
2: คุณเน่ง
0: คุณเน่งก็
2: อ
0: ่
2: ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอาหลานดาวชัยมาแล้วคุณเมื่อกี้คุณพิวาก็มานะหลานดาวชัยบอกสวัสดีครับ
0: คุณพิวาคุณพิวานามสกุลอะไร
2: ไม่ใช่ของพี่หรอกสวัสดีครับคุณยายอ้อยวิภาคุณย่าหญิงหนุ่ยคุณย่าคุณย่ายิ้มหน่อยคุณย่าหญิงหนุ่ยแหละแต่ว่ายิ้มหน่อยมาน้องรักหน้
0: า
2: เป็นไงขอให้คุณยายคุณย่ามีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้หลานเข้ามาช้าเลยไม่ได้ขอเพลงเป็นไงคะวันนี้ลูกค้าเยอะไหมหลานไปทำงานอยู่เนาะแทนให้แล้ว
0: ตัวเองคุณกนกพรขอเพลงขอให้เหมือนเดิมเนี่ยเพิ่งเห็นน่ะคุณกนกพรเมื่อ2นาทีที่แล้ว
2: ขอให้เหมือนเดิม
0: ก็ของครูเอื้อไง
2: ค่ะไม่ใช่ขอให้เหมือนเดิมอันนู้น
0: ไม่ใช่โบดุกกันขอให้เหมือนเดิม
2: งงๆค่ะคุณกนกพรอ่ะงั้นเราฟังเพลงกันต่อดีกว่านะพี่อ้อย
0: ค่ะ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
6: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะเราอยู่ที่รายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็เพลงที่เปิดไปเนี่ยมีรักข้ามขอบฟ้าเสียงคุณศรีสไลมนรักเรียกหาคุณเท่นะคะนานเท่าไหร่ก็จะรอคุณอุมาพรอันนี้คุณภักตรแนะนำเข้ามาอยากให้โลกหยุดหมุนคุณสุเทพคุณจิตราพรนะคะพี่ตุ่มจิตราพรเล่านิดเดียวนะคะต้องเสียงฮัมนะคะฟังตั้งนานรักต้องห้ามคุณรังสียาบรรณากรแล้วก็เพิ่งจบก็คือเพลงที่คุณฉลองสิมะเสถียรขับร้องน้ำตาแสงใต้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว เราจะมีเพลงปิดท้ายกันใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวอีกนิดนึงสำหรับคุณที่ทักคุณอภิรัตคุณสมทรงนะคะคุณสบายดีแม่นอมคุณนวชนคุณวันชัยคุณบางน้องบางปลาคุณหนูหลิงแล้วก็สุคุณตู่ฮกเก้นปุ่มด้วยนะคะก็เนี่ยคือบอกกันมาว่าเป็นเสียงคุณสดใสลุงโพทองนะ
0: พี่ใช่แหมพี่พาพูดผิดทีเดียว
1: ขอบคุณมาก
0: เต็มเลย
1: เดี๋ยวเรา
0: พี่พาว่าเป็นคุณสายันเพราะว่าฟังทันคุณสายันคนอื่นไม่ได้ฟัง
1: มันมีหลายคนร้องเราเลย
0: ใช่
1: สับสน
0: ฉันก็มั่วๆเอา
1: เราเป็นเพลง
0: พูดน่าเกลียดมาก
1: ว้าเวใช่ไหม
0: ค่ะจากเพลงว้าวีนะคะมอบให้กับสวนพึ่งราชบุรีเสียงคุณเพ็ญศรีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวฟังข่าวกันนะมาเจอกันอีกช่วงนึงค่ะ
0: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ไอลอเดินขบวนกระตุ้นให้กกต.ส่งฟ้องคดีโกงเลือกสว229คนโดยหัวหน้าพรรคประชาชนเข้าร่วมขบวนด้วยด้านกกต.จำกัดคนเข้าฟังการแถลงข่าวพรุ่งนี้กองปราบเร่งขยายผลทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อเช็ค2กลุ่มรับโอนทรัพย์สินและเงินอดีตเจ้าอาวาสจ่อขยายผลตรวจสอบมูลนิธิครอบครัวร้องสายไหมต้องรอดขอความเป็นธรรมหลังลูกชายวัย1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลทำพลาดตัดนิ้วขาดแต่โรงพยาบาลกลับเงียบไร้คำชี้แจงและมาตรการเยียวยาเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเผยซ้อมหนักเตรียมลุยอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026รอบจริงมั่นใจเต็มร้อยตั้งเป้าคว้าแชมป์พร้อมขอบคุณแฟนคลับทั่วโลกยอดตายเรือเฟอร์รี่ไฟไหม้ในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น76รายหลังยามชายฝั่งตรวจภายในเรือพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: ขบวนค่ะเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องคดีสว229คนร่วมกับไอลอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการออกมาแสดงพลังนะคะย้ำว่าไม่ได้เป็นการกดดันอะไรทั้งสิ้นแต่ออกมาแสดงพลังในฐานะประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาค่ะด้านนายิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้กกต.บอกว่าจะเป็นวันที่ลงมติว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้มีส่วนในคดีโกงเลือกสว.ค่ะรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สส.ด้วยถ้ากระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามปกติก็คงไม่ต้องมาจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่าปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกกต.ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงแต่มีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ถึง4ใน7คนซึ่งเป็นกระบวนการที่แปลกประหลาดค่ะเพราะผู้ที่ถูกกล่าวหากลับเป็นผู้เลือกคนที่มาพิจารณาคดีของตัวเองถือเป็นระบบที่รับไม่ได้และประชาชนไม่สามารถอยู่เฉยได้นะคะโดยขบวนนะคะจะเริ่มจากสำนักงานไอลอไปจนถึงหอศิลป์กรุงเทพมหานครแล้วก็จะหยุดพักที่บิ๊กซีสะพานควาย BTS หมอชิตศูนย์การค้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมถึงมีการแขวนป้ายเรียกร้องบนสะพานลอยและส่งเสียงเรียกร้องเป็นระยะระหว่างเดินขบวนด้วยค่ะส่วนทางด้านของกกต.นะคะหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาลงมติคดีหัวเลือกสว229คนในวันพรุ่งนี้ค่ะสำนักงานกกต.ก็จะมีการแถลงผลการลงมติโดยวันนี้สำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานกกต.ได้แจ้งสื่อมวลชนที่สนใจเข้ารับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา15นาฬิกาที่หอประชุม201ห้องประชุม201ชั้น2นะคะให้สื่อมวลชนลงทะเบียนผ่าน Google Form ค่ะภายในวันนี้เวลา 16:30 นแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าถ้าลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลานี้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมการฟังแถลงข่าวด้วยนะคะโดยบอกว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะโดยแต่ละสำนักข่าวสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ไม่เกิน3คนค่ะทางนี้สื่อที่จะลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าห้องประชุม201ได้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะขณะที่สื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้สังเกตการและบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าร่วมการแถลงข่าวภายในห้องประชุมได้ค่ะแต่ก็สามารถจะติดตามการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดไว้บริเวณภายนอกสำนักงานกกต.ได้ค่ะทันทีการแถลงข่าวมีขึ้นหลังจากมีการประชุมกกต.นะคะที่กำหนดไว้ในเวลา 10:00 นซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าวถูกจับตาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันของวันนี้มีกระแสข่าวลือต่อเนื่องว่ากกต.ยกเลิกการแถลงข่าวตามแผนที่กำหนดไว้เดิมโดยจะชี้แจงเป็นเอกสารข่าวแทนค่ะ
1: กลับมาดูเรื่องของการทุจริตวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตำรวจสอบสวนกลางยังเดินหน้าขยายผลต่อนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกเหนือจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนเตรียมจะขยายผลการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือบุคคลที่มีพฤติกรรมให้การสนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เข้าข่ายการกระทำความผิดของอดีตเจ้าอาวาสและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินหรือเงินจากอดีตเจ้าอาวาสค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกี่รายแต่ถ้าสืบสวนพยานหลักฐานพาดพิงไปถึงใครก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะไม่จำเป็นต้องเรียกบุคคลนั้นมาสอบสวนก่อนถ้าพบว่าพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอก็ขอออกหมายจับได้ทันทีค่ะขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็ได้รับหลักฐานจากพนักงานสอบสวนแล้วเตรียมจะเดินหน้าขยายผลในส่วนของเส้นทางการเงินเช่นกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเรื่องของมูลนิธิที่มีการจัดตั้งขึ้นมาและถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายค่ะเบื้องต้นพบข้อมูลสำคัญว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของวัดไปยังบัญชีของมูลนิธิดังกล่าวก่อนจะเบิกถอนเงินออกมาตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเงินที่ถูกถอนออกมาจากวัดนำเข้าสู่มูลนิธินั้นวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้นั้นเป็นลักษณะใดแล้วใครเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวเพราะ

0: จากแนวทางการตรวจสอบของตำรวจเงินดังกล่าวควรจะเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าการโอนเงินจากวัดไปยังมูลนิธิและเบิกถอนในภายหลังนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งจะขยายผลไปยังเครือข่ายบุคคลกลุ่มผู้สนับสนุนผู้รับโอนทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินนะคะเขาก็คาดว่าจะใช้เวลาในการขยายผลนี้ประมาณ30วันหรืออย่างเร็วที่สุดก็2สัปดาห์เชื่อว่าจะเห็นความเชื่อมโยงชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีบรรยากาศแฟนคลับที่ภูเก็ตของน้องเนเน่นะคะเมื่อคืนเขาไปให้กำลังใจน้องกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: พาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคึกคักไปด้วยแฟนคลับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะที่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตแล้วก็ให้กำลังใจนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่ศิลปินวัย16ปีก่อนที่น้องจะไปแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบไฟนอลที่สหรัฐอเมริกาในวันที่22กันยานะคะซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าของเมืองไทยวันที่23กันยาค่ะโดยภายในงานก็มีการแสดงของศิลปินรุ่นยาวจากวง Ocean X Cosnova แล้วก็น้องพลอยฝันนะคะขณะที่เนเน่นั้นขึ้นเวทีแสดงต่อหน้าแฟนคลับท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็กำลังใจจากผู้ชมมีบุ๋มปนัดดามาให้กำลังใจติดขอบเวทีเลยค่ะซึ่งน้องแพลวหรือว่าเนเน่รอยัลและก็น้องๆสมาชิกวงโอโซนก็เปิดใจถึงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีในรอบชิงว่าช่วงนี้ยังซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะก็ใช้เวลาซ้อมในช่วง 17:00 นจนถึง 21:30 นค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันรอบสำคัญพอถามถึงความมั่นใจในการแข่งขันรอบสุดท้ายนะคะเนเน่ก็ตอบอย่างชัดเจนว่ามั่นใจ 100% ค่ะพร้อมเผยว่าทุ่มเทซ้อมอย่างหนักมาโดยตลอดเนเน่ยังเผยอีกว่าหลังจากจบAmerica's Got Talent ในรอบชิงก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็แค่ซ้อมดนตรีแล้วก็สร้างผลงานโดยจะทำตามเป้าหมายก็คืออยากจะเป็นศิลปินระดับโลกอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกเป้าหมายก็คืออยากเป็นศิลปินระดับโลกค่ะพอถามถึงผลงานเพลงที่เตรียมไว้หลังจบการแข่งขันนะคะก็จะมีโอกาสปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังเร็วๆนี้หรือไม่เนเน่ก็ตอบสั้นๆว่าก็เร็วๆนี้ค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับทั่วโลกทั้งการซื้อบัตรเข้าชมและการโหวตให้กำลังใจเนเน่เผยว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากเอาจริงๆก็ขอบคุณคนที่ซื้อบัตร AGT เพื่อที่จะมาดูการแสดงนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตนเพราะว่าตนนั้นอยากจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในรอบสุดท้ายค่ะอยากบอกแฟนคลับทุกคนทั่วโลกบอกว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็รอบสุดท้ายนี้ขออย่างเดียวก็คือทุกคนช่วยโหวตด้วยนะคะชื่อแอคว่าเนเน่รอยัลเป้าหมายความหวังของ AGT ก็คือการได้เป็นแชมป์อยาก

0: ให้โหวตเยอะๆเพราะว่าการที่จะได้เป็นแชมป์มันอยู่ที่ผลโหวตโหวตเยอะๆแล้วก็จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในรอบสุดท้ายนี้ค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของครูสอนวงโยธวาทิตค่ะไม่พอใจนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมงานกีฬาสีกลุ่มเรียกขึ้นไปที่ห้องส่วนตัวแล้วก็ทำร้ายเด็กนะคะมีการชักมีดขึ้นมาขู่ทำร้ายแล้วก็ก้นด่าอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะทางผู้ปกครองทราบเรื่องก็ขอความช่วยเหลือจากส.ส.ในพื้นที่เพื่อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเหตุการณ์นะคะก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนค่ะเด็กนักเรียนชาย4คนค่ะถูกครูคนหนึ่งนะคะเป็นครูสอนวงโยธวาทิตของโรงเรียนเรียกเข้าไปพบที่ห้องในโรงเรียนถามเด็กทีละคนว่าทำไมไม่ไปร่วมงานกีฬากลุ่มค่ะเมื่อได้รับคำตอบก็ทำร้ายเกินกว่าเหตุค่ะกำชับไม่ให้บอกใครด้วยนะคะเด็กบางคนก็ไม่กล้าบอกผู้ปกครองแต่บางคนก็บอกผู้ปกครองให้ทราบจนนำมาสู่การขอความช่วยเหลือจากนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยและนายชัดชัยกิติชัยนะคะหรือชัดตลาดชัยค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษทั้ง2คนก็พาผู้ปกครองและเด็กชายทั้ง4คนเข้าแจ้งความที่ส.พ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็พาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะเด็กคนหนึ่งนะคะอายุ12ปีค่ะเป็นคนแรกเลยนะคะที่เล่าเรื่องนี้ให้ผู้ปกครองฟังค่ะบอกว่าก่อนหน้าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ไปกีฬากลุ่มค่ะพอเช้าอีกวันครูก็เรียกนะคะเจอตนก็เรียกเข้าไปที่ห้องโยธวาทิตถามว่าทำไมไม่มาโรงเรียนตนก็ยอมรับไปตรงๆว่าตื่นสายค่ะคุณครูคนนั้นก็ไปหยิบมีดที่ตู้มาขู่นะคะแล้วก็บอกว่าอยากตายไหมแล้วก็ทำท่าจะฟันตนกับเพื่อนๆอีก3คนแล้วก็ด่าเอามีดมาจี้จิกศีรษะตนลงไปที่ตักของเพื่อนอีกคนทำลักษณะเดียวกันกับเพื่อนคนอื่นๆค่ะน้องเขาก็ยอมรับว่าเสียใจมากนะคะเพราะว่าคุณครูคนนี้ก็เป็นคุณครูที่เขาไว้ใจเขาตั้งใจซ้อมมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกไม่ไว้ใจอีกแล้วค่ะขณะที่ทางแม่ของเด็กนะคะบอกว่าทราบเรื่องในตอนเย็นค่ะลูกมาบอกว่าเราเอาตำรวจไปจับครูคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าครูคนหนึ่งเอามีดมาจี้ผมนะคะทางผู้ปกครองของน้องก็เลยไปขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองของเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยกันก็ติดต่อกันค่ะขณะที่แม่ของเด็กอีกคนอายุ11ขวบนะคะบอกว่าก็มีผู้ปกครองของเด็กโทรมาถามว่ารู้หรือเปล่าว่าลูกถูกเตะก็เลยไปถามลูกค่ะลูกก็เลยบอกความจริงว่าถูกครูเตะที่ท้องนะคะแล้วก็เตะที่แผ่นหลังและยังใช้ไม้เหล็กตีซ้ำด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนก็พูดตรงกันว่าไม่ไว้ใจครูคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ทางส.ส.ทรงพลก็พาเด็กทั้งหมดไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและพาเด็กพร้อมผู้ปกครองไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาแล้วก็จะมอบทีมทนายความเข้าช่วยเหลือดูแลคดีนะคะบอกว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็มีการประสานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นทราบว่าวันจันทร์จะเรียกครูรายนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบค่ะ
0: วันนี้เวลา 17:00 นที่ศาลา2วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมเครื่องกิตติยศประกอบศพเหตุลายทองเหตุทองลายสลักแก่นางสาวจารุณีโชติกุลนะคะอดีตข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยโดยมีนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยภรรยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตลอดจนญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนางจารุณีโชติกุลเกิดวันที่9ตุลาคม2470นะคะเสียชีวิตวันที่2กันยายน2569อายุ98ปีเป็นมารดาของนายอัศนีและนายวสันต์โชติกุลนักร้องชื่อดังค่ะมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อวานนี้นะคะส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.ค่ะส่วนวันอังคารที่15กันยายน 10:00 น.จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล ก่อนเวลาบ่าย3จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะมีรายงานว่าวันที่2กันยายนซึ่งนางจารุณีเสียชีวิตนั้นตรงกับวันขึ้นคอนเสิร์ต Farewell Concert อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายของอัศนีวสันต์วันแรกนะคะแต่ว่าทั้ง2คนก็ยังคงทำหน้าที่ศิลปินสร้างความสุขให้แฟนเพลงแม้จะต้องสูญเสียคุณแม่กระทั่งคอนเสิร์ตผ่านพ้นไปก่อนจะแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กรณีของเด็กชายวัย1ขวบนะคะที่ตกเป็นประเด็นก็คือว่าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะจากอาการเป็นไข้หวัดค่ะแต่ว่าตอนที่กำลังจะออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ถูกผู้ช่วยพยาบาลที่พยายามจะตัดผ้าก๊อซนะคะออกจากมือของเด็กเนี่ยกรรไกรไปงับเอานิ้วของเด็กเข้าแล้วก็ทำให้นิ้วขาดนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมานะคะวัน2วันแล้วค่ะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าครอบครัวของเด็กชายดังกล่าวเข้าร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอดค่ะโดยทางญาติของเด็กนะคะวันนี้เปิดเผยค่ะบอกว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลคนดังกล่าวหรือจากทางโรงพยาบาลเลยค่ะโดยวันเกิดเหตุนะคะน้องรักษาอาการไข้หวัดเสร็จกำลังจะออกจากโรงพยาบาลค่ะพ่อไปเก็บของที่รถแม่อยู่กับน้องนะคะผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซค่ะแต่ว่าตัดไม่ขาดนะคะแต่ว่าคุณแม่กลับเห็นว่านิ้วของน้องหลุดออกมาค่ะตกใจโทรให้พ่อขึ้นมาดูนะคะจากนั้นโรงพยาบาลได้กันผู้ช่วยคนดังกล่าวออกไปจากพื้นที่มีพยาบาลคนอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือส่งเอ็กซเรย์2รอบห้ามเลือด2รอบนะคะแล้วก็นํานิ้วที่ขาดใส่ไว้ในกระติกน้ำแข็งส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลราชธานีค่ะแพทย์ก็ผ่าตัด2รอบเลยนะคะรอบแรกก็ยังต่อนิ้วไม่ได้แต่ว่ามาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งที่2ค่ะแต่แพทย์ก็ไม่ยืนยันว่านิ้วจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่นะคะเพราะว่านิ้วของน้องยังมีขนาดเล็กทำให้เส้นเลือดยังไม่สมานกันตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีตัวพ่อของเด็กบอกว่าอาการของลูกเริ่มดีขึ้นกลับมาร่าเริงแล้วนะคะเมื่อวานมีบุคลากรจากโรงพยาบาลเดินทางมาเยี่ยมนะคะโรงพยาบาลแห่งแรกนะคะนำกระเช้าดอกไม้และเงิน 4,000 บาทมาให้ค่ะบอกว่าเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางและค่าเช่าโรงแรมสำหรับญาตินะคะเพราะว่าโรงพยาบาลไม่สามารถให้ญาติเฝ้าได้ค่ะแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนะคะแต่อยากเรียกร้องให้น้องได้รับสิทธิ์ทุกอย่างอย่างที่ควรจะเป็นค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เลิงนกทาแต่ตำรวจบอกว่าให้เจรจากับโรงพยาบาลก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันคาดว่าถ้าอาการดีขึ้นจะมาตามเรื่องนี้อีกครั้งค่ะทางญาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางสายไหมต้องรอดก็ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะเพื่อให้ครอบครัวได้รับการเยียวยาตามมาตรา41ที่ควรจะได้รับค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: มีเรื่องของชาวอิสราเอลนะคะเมื่อเช้านี้ทางนิดาโพเขาเผยแพร่การสำรวจเรื่องชาวยิวค่ะไปสำรวจประชาชนในกรุงเทพฯฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะคะจากการสำรวจเมื่อถามถึงว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือว่ามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการกระทำที่ผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยหรือไม่นะคะตัวอย่างร้อยละ 76.38 บอกว่าเคยได้ยินข่าวผ่านสื่อค่ะเราลงมาร้อยละ 17.45 บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนะคะร้อยละ 5ระบุว่าเคยมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองค่ะร้อยละ 4.33 ระบุว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่มีประสบการณ์โดยตรงและร้อยละ 3.48 บอกว่าเคยได้รับการบอกเล่าจากคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงค่ะพ่อถามถึงลักษณะที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่เคยได้ยินมาหรือว่าประสบการณ์ตรงนะคะร้อยละ 71.22 บอกว่าไม่เคารพกฎหมายค่ะเราลงมาก็มีพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินหรือธุรกิจแสดงอาการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาตั้งสุสานชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขยายชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้นนะคะท้ายที่สุดเมื่อโพไปถามเกี่ยวกับมาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลค่ะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 77.49 บอกว่าเจ้าหน้าที่ควรจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเราลงมาก็คือรัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดคนไทยควรร่วมมือการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: เรื่องของกระแสการชุมนุมนะคะการจัดม็อบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะก็มีความเห็นมาจากรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนายสนธิลิ้มทองกุลผ่านรายการริงไซต์การเมืองประเมินว่านะคะนายสนธิเองก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถจุดกระแสมวลชนได้สำเร็จหรือไม่นะคะโดยรองศาสตราจารย์สุขุมบอกว่าภาพรวมที่ผ่านมาเห็นบุคคลที่เป็นแกนนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมจำนวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นฐานมวลชนขนาดใหญ่ที่พร้อมจะปักหลักชุมนุมระยะยาวค่ะผู้ร่วมส่วนหนึ่งนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมส่วนหนึ่งก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราวก่อนแยกย้ายกลับบ้านถ้าไม่สามารถรักษาจำนวนผู้ชุมนุมไว้ได้มวลชนก็มีโอกาสร่อยหรอลงตามเวลาค่ะที่เห็นขณะนี้ก็เป็นกลุ่มผู้นำแต่ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ตามที่จะอยู่ชุมนุมได้นานถ้ามาแล้วกลับจำนวนก็จะร่อยหรอลงอย่างแน่นอนสำหรับเหตุผลที่ออกมาเคลื่อนไหวอาจารย์สุขุมบอกว่าก็เป็นเส้นทางทางการเมืองของนายสนธิเช่นกันเพราะจำเป็นต้องแสดงให้สังคมเห็นว่ายังคงมีพลังสามารถจัดกิจกรรมนำผู้คนออกมาเคลื่อนไหวได้จริงนะคะแม้สถานการณ์ขณะนี้จะยังไม่เห็นมวลพลังมวลชนขนาดใหญ่ก็ตามค่ะแต่อาจารย์สุขุมก็บอกว่าไม่ควรจะประมาทนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งก็เริ่มจากคนจำนวนน้อยก่อนจะขยายตัวเมื่อเกิดเงื่อนไขหรือประเด็นที่กระทบความรู้สึกของประชาชนค่ะซึ่งจุดอ่อนของการชุมนุมครั้งนี้ก็คือยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนนะคะนายสนธิก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าออกมาขับไล่รัฐบาลแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เสนอว่าถ้ารัฐบาลพ้นอำนาจไปแล้วจะให้ใครหรือกลไกใดเข้ามาทำหน้าที่นะคะเพราะว่าถ้ามีการชุมนุมทางการเมืองก็จำเป็นที่จะต้องบอกประชาชนให้ได้ว่าเข้าร่วมแล้วจะนำประเทศไปสู่อะไรค่ะเมื่อเป้าหมายยังไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะระดมคนออกมาบนท้องถนนค่ะการเคลื่อนไหวรอบนี้ก็เป็นโจทย์นะคะที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักกว่ารอบออกรอบก่อนๆเพราะมีทั้งเรื่องของจำนวนคนความพร้อมในการปักหลักแล้วก็โดยเฉพาะคำถามสำคัญก็คือจุดหมายปลายทางของการชุมนุมคืออะไรค่ะ
0: เมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสน.วังทองหลางเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมค่ะไปกวดขันสถานบริการสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบนะคะก็มีการร่วมกับหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังไปตรวจค้น3โซนค่ะครอบคลุมสถานบริการชื่อดัง8แห่งมีร้านพริมคลับร้านเดอะกาแล็กซี่คลับร้านแสงจันทร์ร้านเวนิต้าร้านออลอินร้านออฟยูโนยูโนร้านโดเต้แล้วก็ร้าน69อินฟินิตี้นะคะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการตรวจเอกสารทางผู้ใช้บริการและพนักงานการตรวจค้นอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีนอกจากนี้ก็ยังกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งการห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการควบคุมระดับเสียงกวดขันเวลาเปิดปิดและช่วงเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดและกระทำอนาจารภายในร้านนะคะผลการเข้าสุ่มตรวจสถานบริการทั้ง8แห่งไม่พบการกระทำความผิดของสถานประกอบการแต่อย่างใดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของผู้เข้าใช้บริการ57รายผลตรวจไม่พบสารเสพติดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะคะซึ่งสน.วังทองหลางก็จะคงมาตรการเข้มงวดแล้วก็ออกกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศนะคะติดตามเรื่องของเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะของฟิลิปปินส์ค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76รายแล้วค่ะหลังจากที่ยามชายฝั่งตรวจภายในเรือที่ถูกเผาไหม้ทั้งลำและพบร่างของผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก41รายยอดผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็คือ76รายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็จะถูกย้ายขึ้นฝั่งนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตด้วยการตรวจ DNA ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองโครอนบนเกาะปาลาวานของฟิลิปปินส์ขณะเกิดเหตุเรืออยู่ห่างจากชายฝั่ง 7.5 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะผู้รอดชีวิตเผยว่าไฟไหม้เกิดอย่างรวดเร็วค่ะลุกลามมาจากทางห้องเก็บสินค้าแล้วก็มีเสียงระเบิดค่ะไฟก็ลุกลามมีควันดำปกคลุมไปทั่วทั้งเรือหลายคนรีบกระโดดลงน้ำเอาตัวรอดทั้งที่ยังไม่ได้สวมเสื้อชูชีพยามชายฝั่งให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้30คนนะคะตอนนี้ก็ยังมีผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า10คนค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณสสิธรกุวังคดิลกดิสันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ป้วนกิยาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนครับคุณขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาถึงเดือนกันยายนคุณขวัญคิดถึงอะไร
0: คิดถึงข้าราชการเกษียณแล้วก็คิดถึงข่าวของคอลเซ็นเตอร์ที่เราจะต้องพยายามเตือนกันกับข้าราชการวัยเกษียณที่จะได้รับเงินก้อนหนึ่งแล้วคอลเซ็นเตอร์เขาจะมีมุกเดิมๆมาค่ะอาจารย์ที่จะมาหลอกข้าราชการเกษียณนำเงินก้อนสุดท้ายก้อนเนี้ยเหมือนว่าไปลงทุนเพิ่มต่อยอดเพิ่มพูนแล้วก็สุดท้ายก็โดนหลอกกันไปอันเนี้ยที่ขวัญนึกถึงสำหรับเดือนกันยายนอาจารย์นึกถึงเรื่องอะไรคะ
1: ถ้าผมตอนเด็กๆนะฮ
0: ะ
1: เดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่คนสมัยผมเนี่ยจะคิดว่าฝนจะหมดแล้วหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยฤดูฝนมันจะมาตรงพฤษภามาแล้วพอกันยายนเนี่ยหมดแล้วพอตุลาเนี่ยเตรียมเสื้อหนาวกันแล้วสมัยก่อนนะสมัยก่อน
0: แต่ว่าความเด็กภาคใต้เนี่ยอาจารย
1: ์แต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะพอเดือนกันยายนเนี่ยก็จะต้องย้ำเตือนกับตัวเองว่าอย่ารังเกียจฝนนะครับฝนต้องตกกับคุณขวัญถ้าชุดนี้ไม่ตกนะเราจะลำบากมากเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนต้องตกถ้าฝนไม่ตกเราจะลำบากมากและน้ำฝนที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าชุดนี้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีจะมีประโยชน์มากทีนี้พอเข้ามาสู่วัยกลางคนเนี่ยเดือนกันยายนของผมนี
0: ่
1: ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยคุณขวัญ
0: งานเลี้ยงเกษียณเหรออาจารย์หรืออะไรคะ
1: ใช่ไปเป็นโฆษกไปร้องเพลงไปเล่นตลกทั้งเดือนเลยแหละเพราะฉะนั้นชีวิตในช่วงลูกเล็กๆเนี่ยกับผมว่าความทรงจำไม่มีเลยแทบไม่ได้อยู่บ้านนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และในเวลาต่อมาย้อนหลังไปประมาณสัก20กว่าปีแล้วมั้ง
0: ค่ะ
1: เราก็จะเกิดเหตุที่ตกใจมากจากโลกที่เคยอยู่กันอย่างสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากเลยนะเราก็นึกถึงนายวันๆ
0: ค่ะเพิ่งผ่านมาวันที่11เดือน9ค่ะ
1: ครับตรงวันนั้นคุณขวัญอยู่ที่ไหน
0: นายวันวันขวัญเรียนปี1ค่ะขวัญเรียนปี1กำลังนั่งทานข้าวเย็นอยู่ที่บ้านเพื่อนที่ย่านนนทบุรีค่ะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
1: ขอประทานโทษคุณขวัญเรียนที
0: ่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ
1: โอ้โหมหาวิทยาลัยดังนี่เนาะก็คุณขวัญทราบไหมว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเกือบจะเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ
0: ทำไมล่ะคะอาจารย์ขอเป็นความรู้นิดนึงค่ะ
1: ก่อนที่จะตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็มีชื่อหลายชื่อและหนึ่งในจำนวนชื่อนั้นคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่สุดท้ายเราเลือกชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น
0: ะ
1: ครับอันนั้นเป็นประวัติเพราะฉะนั้นคุณขวัญอยู่ที่นั่นเนาะแต่ผมเนี่ยจำได้วันนั้นเนี่ยไปบรรยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชวนลูกน้องไปด้วย 2-3 คนก็ไปจองตั๋วดูภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรตอนนั้นกำลังดังมากปรากฏว่ามีรุ่นพี่ที่จบอเมริกามาโทรศัพท์มาบอกเฮ้ยมีเงินมีทองรีบเก็บไว้นะแล้วจากนี้หลายปีเนี่ยโลกจะไม่สงบผมบอกทำไมอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังถึงบุคลิกภาพของประเทศที่เขาไปเรียนนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าโลกก็จะสั่นสะเทือนมาโดยตลอดอันนี้ก็จากเหตุการณ์นายวันๆแต่ถ้าเรามองใกล้ๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คุณขวัญมีความสุขหรือมีความสะเทือนใจในเรื่องอะไรบ้าง
0: ขวัญก็มีความสุขตามอัตภาพอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลคุณแม่อยู่คุณแม่ก็คุณเขาเรียกอะไรนะคะคุณภาพร่างกายก็ดีตามช่วงวัยค่ะแต่ว่าก็คือมีความกังวลใจเพราะว่าคุณแม่ลื่นล้มในห้องน้ำมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็คือก็ดูแลกันแต่ว่าคืออาการที่ล้มเนี่ย
1: นานหรือยัง
0: อะไรนะคะ
1: นานหรือยังที่ล้มเนี่ย
0: ล้มเมื่อช่วงวันที่20สิงหาคมค่ะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในระยะพักฟื้นแล้วก็การพักฟื้นเป็นไปได้ด้วยดีกระดูก
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: มันก็ใช่ค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะอาจารย
1: ์
0: กระด
1: ู
0: กที่หักก็คือเดินได้แต่เพราะว่ากระดูกที่หักเนี่ยไปหักที่คอค่ะไม่ได้หักที่สะโพก
1: โอ้โหเหรอ
0: ใช่
1: โอ้นี่พี่สาวผมนะซึ่งเลี้ยงดูผมมาเหมือนแม่นี่นะ
0: ค่ะ
1: ล้มครับแล้วล้มไปตรงสะโพกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผ่าตัดก็ไม่ได้เพราะว่าหัวใจเขาใส่กล่องกระตุ้นหัวใจอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: เวลานี้เขาเดินไม่ได้นะแต่ว่าเขาสิ่งที่เขาไม่ป่วยเลยคือสภาพจิตใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณขวัญคิดดูนะเขานั่งบนเก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนเนี่ยแล้วเขาก็ล้อเลื่อนไปในอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วผมก็ต้องคอยห้ามเขาก็เลื่อนจากในบ้านเนี่ยออกมาหน้าถนนมากวาดใบไม้บางทีเขาออกไปจากบ้านห่างไปจากตัวบ้านตั้ง20เมตรถามว่าทำไมไปกวาดใบไม้ผมบอกเฮ้ยไม่ให้ไปกว่าจะกลับมาถึงบ้านสองชั่วโมงอ่ะ
0: แสดงว่าท่านยังมีแรงอาจารย์คืออันนี้
1: ใช่แล้วท่านยัง
0: สามารถ
1: จ
0: ะขับสามารถยังขับเคลื่อนไปได้แสดงว่าพลังใจมันดีถ้าพลังใจมันดีเนี่ยโอเคร่างกายอาจจะมีความเสื่อมถอยไปในบางส่วนแต่ว่าส่วนที่ยังแอคทีฟได้มันจะผลักดันให้เขาแบบเหมือนปล่อยออกไปใช้ชีวิตไปทำกิจกรรมอันนี้อาจารย์ขวัญว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะคือคนแก่เนี่ยถ้าหากว่ายังรับประทานได้ยังมีความสุขกับการออกไปเดินชมนกชมไม้เนี่ยอาจยังเป็นสัญญาณที่ดีอาจารย์ไม่นอนเฉาอยู่ในบ้านนะคะ
1: อ๋อเหรอฮะนี่เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่ผมท่านเคยพูดบอกว่าเป็นคนแก่ห้ามล้มผมก็
0: ไม่อยากให้มีใครล้มหรอกอาจารย์
1: เปล่าแต่คำว่าล้มของเขาไม่ได้หมายถึงอันนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: เขาหมายว่ากายอย่าล้มกระดูกเปราะนะกระดูกเปราะแล้วก็อย่าล้มในเรื่องต่างๆล้มละลายในเรื่องความเชื่อถือล้มในเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่อมิอะไรต่างๆแล้วก็มีอาแปะคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยรู้จำไว้นะผิดพลาดในวัยหนุ่มดีกว่าพลาดครั้งในวัยชรานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณขวัญก็มีความสุขที่ได้ดูแลพ่อแม
0: ่ค่ะ
1: คุณขวัญแสดงว่าคุณขวัญมีสองศาสนาอยู่คือมีศีลธรรมนี่คือศาสนาพุทธ
0: ค่ะ
1: และความกตัญญูต่อบุพการีนี่ศาสนาของจื
0: ้อ
1: ของจื้อบอกว่ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
0: ค่ะ
1: และมีความเอื้ออาทรต่อญาติพี่น้องและมีการอุทิศให้กับญาติสนิทมิตรสหายนี่คือของจื้อ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเต๋าจะคิดถึงเรื่องความเป็นไปของธรรมชาติพระเต๋าก็ต้องเล่าจื้อเนาะตอนคงจื้อไปพบกับเล่าจื้อตอนก็จะกลับเล่าจื้อก็เตือนคงจื้อบอกท่านเป็นคนเก่งทุกอย่างแต่ให้ระวังว่าสุดท้ายความเก่งจะเป็นอันตรายกับตัวท่านเองอันนี้ก็เป็นขออนุญาตสอดแทรกเพราะฉะนั้นถ้าคนนะมี3อย่างอยู่ในตัวเนี่ยน่าจะดีนะมีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานห้ามให้ห้ามไม่ให้ปฏิบัติผิดศีลแต่ก็ให้ปฏิบัติธรรมห้าให้แล้วก็มีความเป็นขงจื้อแต่ว่าลด ส่วนของความเป็นของจื้อลงนิดหนึ่งก็คือว่าจะเคร่งครัดพิธีกรรมนั่งไหว้คุกเข่าต้องอย่างนั้นเครื่องไหว้ต้องอย่างนี้อะไรเนี่ยลดลงหน่อยเพราะว่าของจื้อเป็นเจ้าพิธีกรรมแต่ถ้าขอบคุณของจื้อก็ต้องบอกว่าของจื้อเป็นศาสดาที่เรียกว่าเปิดการสอนในภาคเอกชนเพราะคนสมัยก่อนไม่มียศไม่มีตำแหน่งเขาไม่ให้เรียนแต่คนที่ตาลลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคงจื้อเปิดสอนให้นะครับและก็มีเรื่องเล่าอีกเยอะเพราะนั้นก็มีความเป็นคงจื้อแล้วก็ยึดความเป็นเต๋าไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็คือเข้าใจความเป็นไปแห่งธรรมชาติผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่นักจงรู้จักอย่าฝืนทำทำตัวนี้คือทอรอรอมอนะครับคุณฟังครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่าที่ผมฟังดูชาวบ้านที่เป็นทุกข์ใจมากก็คือข่าวคราวที่เกิดขึ้น
0: ที่วัดเหรอคะ
1: และผมก็สงสารอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
0: สงสารขวัญขอเดาว่าโต๊ะ
1: สงสารโต๊ะกลม
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
0: ขอ
1: แค่อยู่ใกล้คนไม่ดีค่ะ
0: ว่าอาจารย์บ้วนกำลังพูดถึงเหตุการณ์พระอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีกรณีกับสีกาเอนะคะแล้วก็อาจารย์กำลังพูดถึงโต๊ะกลมตัวนั้นที่เป็นจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ใช่แต่ว่าสำนักเนี่ยเคยเป็นที่ฝึกเพลงดาบสมัยกรุงศรีอยุธยานะ
0: ใช่อาจารย์วัดมีอายุเก่าแก่นานถึง600กว่าปีค่ะเป็นวัดตั้งแต่สมัยอู่ทองใช่ไหมอาจารย์
1: ค่ะและเป็นที่ที่ราชวงศ์อู่ทองที่ย้ายไปจากอู่ทองจะมีความทรงจำกับวัดนี
0: ้
1: และต่อมาก็จะถูกราชวงศ์สุวรรณภูมิและเราก็แย่งอำนาจกันไปแย่งอำนาจกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ไม่ทิ้งยืนการแย่งอำนาจกันนะทีนี้คำว่าโต๊ะกลมอย่างผมจัดรายการกับคุณขวัญเนี่ย
0: ค่ะ
1: เรายึดหลักโต๊ะกลม
0: ก็คือแลกเปลี่ยนกัน
1: เคยได้ยินคำว่าอัศวินโต๊ะกลมไหม
0: เคยได้ยินแต่ไม่มันมีตำนานมีเรื่องเล่าแต่ขวัญอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเพราะขวัญไม่แน่ใจ
1: ก็อังกฤษไงเวลาอัศวินเขาประชุมกันเนี่ยเขาเรียกอัศวินโต๊ะกลมเวลาเรานั่งประชุมกันเนี่ยนะถ้าเป็นโต๊ะรูปตัวอยู่เนี่ยไอ้คนใหญ่จะนั่งหัวโต๊ะแล้วคนข้างๆถ้านั่งแถวเดียวกันเนี่ยสมัยก่อนก็จะไม่เห็นหน้ากันเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นกันทางจอโทรทัศน์ที่ประชุมแต่ถ้าเป็นโต๊ะกลมก็หมายความว่าไม่มีใครใหญ่ใครเล็กนะพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวกันที่โต๊ะกลมก็คุยกันได้เท่าเทียมกันนะฮะอันนี้ก็คือความหมายแต่ว่าผมก็จะเปรียบเทียบบอกว่าโต๊ะกลมตัวนี้ช่วยสอนอะไรเราช่วยสอนเราว่าถ้าเราจะอยู่กับใครเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้คนดีเราจะดีไปด้วยแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนไม่ดีเราก็จะเสียไปด้วยแม้เรื่องนี้นึกถึงอดีตสมัยหนุ่มๆเวลาไปบรรยายจะมีคนมาขอถ่ายรูปลูกน้องผมก็จะเตือนอาจารย์ยาใครรู้จักเขาเปล่านะเขามาถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาประพฤติไม่ดีแล้วมีเขาไปค้นแล้วไปเจอรูปอาจารย์ถ่ายด้วยเนี่ยอาจารย์จะเสียไปด้วยนะลูกน้องผมวิสัยทัศน์ไกลนะครับแล้วก็ให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับเห็นได้ข่าวว่าท่านไม่ค่อยสบายแต่ว่าในขณะเดียวกันทางกระทรวงก็มีข่าวคราวดีๆใช่ไหมคุณขวัญ
0: ก็มีข่าวคราวของกระทรวงเกษตรเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าขอมุ่งไปที่การยางแห่งประเทศไทยนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยอาจารย์คือเวลาคนปลูกยางเนี่ยมันก็ต้องอิงตลาดต่างประเทศที่เขาจะต้องไปจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการปรับเป้าหมายของการผลิตยางพาราที่จะเข้าสู่ตลาด ตามมาตรฐาน EUDR ถามว่าเอ EUDR นี่คืออะไรก็คือกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่จะห้ามนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดต้นไม้ทำลายป่าหรือว่าทำให้ป่าเสื่อมโทรมเนี่ยเข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งปีนี้เขาก็เดิมทีเนี่ยมีการตั้งเป้าเกี่ยวกับยางพาราที่จะส่งไปที่ยุโรปเนี่ยประมาณ 130,000 กว่าตันค่ะแต่ว่าปรับลดลงมาเหลือประมาณ 90,000 ตันซึ่งหลังจากที่ประเมินว่าเป้าหมายสูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเลขของยางพาราภายในประเทศถ้าหากว่าผลิตเกินเนี่ยราคามันอาจจะตกต่ำได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะคุณเบญจพลนาคประเสริฐเนี่ยก็บอกว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทบทวนโครงการสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตยางพารานะคะหรือว่าตัวของในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยก็คือได้มีการปรับลดเป้าหมายของยางพาราที่จะส่งไปยังสหภาพยุโรปเนี่ยให้เหลือประมาณ 90,000 กว่าตันค่ะพร้อมกับที่ทางการยางแห่งประเทศไทยก็จะได้สร้างมาตรฐานไทยเคเบิลซีนะคะก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนั่นแหละค่ะให้มาประยุกต์ให้ครอบคลุมกับมาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่การประกาศเป็นมาตรฐานระดับชาติแล้วก็ยกระดับคุณภาพยางพาราไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็รองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศด้วยค่ะโดยจะครอบคลุมกฎที่วางไว้เนี่ยจะครอบคลุม4ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านการตรวจสอบย้อนกลับว่าจะต้องมีความถูกต้องตรงตามกฎหมายสามารถระบุแหล่งที่มาของผลผลิตได้ตั้งแต่แปลงปลูกจนไปถึงการข้อมูลเรื่องของพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ด้วยค่ะด้านที่2ก็คือด้านการจัดการสวนยางพาราตามหลักการของเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะคะทั้งเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยการบันทึกข้อมูลและการจัดทำสวนอย่างเป็นระบบส่วนด้านที่3อาจารย์คะก็คือเรื่องของการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิที่ดินและกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะที่จะสนับสนุนให้มีการตรวจสอบย้อนกลับตามแนวทางของสหภาพยุโรปเขาและด้านสุดท้ายอาจารย์ด้านที่4นะคะคือการจัดสวนยางพาราอย่างยั่งยืนโดยนำหลักด้านของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเนี่ยเข้ามาผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นการอยู่กันแบบยั่งยืน sustainability national rapper นะคะก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยการยางแห่งประเทศไทยก็มองว่าถ้าหากว่าเรามองภาพรวมของตลาดยางที่เราจะส่งออกไปเนี่ยยังสหภาพยุโรปแล้วเราอ่านภาพรวมออกแล้วเนี่ยถ้าเราผลิตมาได้ในจำนวนที่เขาต้องการและต้องการรองรับซื้อจริงๆไม่เกินไม่ล้นตลาดจนเกินไปเนี่ยราคาของสินค้าผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้ก็จะอยู่ในราคาเกณฑ์ที่ดีเกษตรกรก็สามารถที่จะผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ของราคาที่ดีไม่ใช่ว่าล้นตลาดจนสุดท้ายก็หาตลาดกันไม่ได้แล้วก็กลายเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ล้นตลาดอันนี้ก็อาจารย์คะถ้าในมุมมองของการทำการเกษตรแบบวางแผนนะคะในเรื่องนี้ข้อมูลของทางการยางแห่งประเทศไทยที่บอกว่าปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป้าอ่ะเดิมๆเนี่ยเคยตั้งไว้ประมาณ 130,000 ตันเนี่ยแต่ว่าทางยุโรปเขาปรับลดลงมานะเหลือประมาณ 90,000 กว่าตันอันนี้บอกอะไรกับเกษตรกรได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าหากว่ามีการทำงานอย่างเป็นกลุ่มของเกษตรกรหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้เช่นการลดปริมาณกรีดแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะคุณขวัญเคยได้ยินคนพูดคำนี้ไหมว่าต้นยางเนี่ยคือตู้ ATM
0: ใช่ค่ะเป็นการผลิตเงินรายวันบางคนก็ขายเป็นรายสัปดาห์ก็เลี้ยงลูกกันขวัญก็โตมากับเงินส่วนยางนี่แหละค่ะอาจารย์
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่เรารู้ว่าปริมาณการผลิตเราควรจะออกตลาดเท่าไหร่เราก็กำหนดการกรีดการที่เรากำหนดการกรีดเนี่ยมันก็ไม่เป็นการไปรีดนาทาเล่นไม่เหมือนไม่ไปกดตู้ ATM มากเกินไปเงินมันก็ไม่หมดเงินมันก็ค้างอยู่ในตู้มันก็เป็นความสมบูรณ์ของต้นแม้แล้วพูดถึงเรื่องนี้ผมเสียดายสมัยหนึ่งเรามีตลาดร่วมคือไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซีย
0: ในกลุ่มอาเซียนใช่ไหมคะประเทศผู้ผลิตยางพารา
1: ของโลกเลยแหละสมัยก่อนเนี่ย
0: เราเคยมีดัชนียาง
1: ประเทศที่ต้องการใช้เขาก็ลดมาลงปั่นราคายางจนสูงขึ้นไปจนกระทั่งใครๆก็ปลูกจนกระทั่งคุมตลาดไม่ได้เหมือนยุคหนึ่งที่โอเปกเขาคุม ราคาน้ำมันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยางพาราในปัจจุบันเนี่ยความหมายคือเราไม่ได้ปลูกแค่ว่าเราจะเอาผลผลิตน้ำยางไปใช้เพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเดินออกจากบ้านก็ใส่รองเท้ายางนะไปทำงานก็ขับรถก็ต้องใช้ล้อยาง
0: ค่ะ
1: กลับมาบ้านนะไม่อยากมีลูกเยอะเราก็ยังต้องพึ่งยางพาราอยู่ดีเนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ของยางนะและวันนี้เนี่ยยางเป็นพืชที่ช่วยโลกทำให้ทุเลาเบาบางเรื่องภาวะโลกร้อนนะยางสามารถที่จะเคลมเป็นเครดิตคาร์บอนเสียดายคำว่าเครดิตคาร์บอนในบ้านเราเนี่ยเคยพูดเคยฮือฮากันอยู่พักหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะเงียบหายกันไปหน่อยเอาแล้วมังคุดทางบ้านคุณขวัญตอนนี้เป็นยังไง
0: มังคุดทางบ้านขวัญตอนนี้ราคาแบบน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆมาก
1: นครศร
0: ี
1: ธรรมราช
0: ค่ะรังมังคุดเนี่ยราคาค่อนข้างตกต่ำมากเลยค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยไปจัดซื้อจำนวนถ้าขวัญไม่แน่ใจก็นับแสนตันนะคะแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับคนที่เติมน้ำมันในปั๊มเอกชนปั๊มหนึ่งแล้วก็ถ้าเติม500อ่ะรับมังคุดเป็นของแบบตอบแทนเหมือนปกติได้น้ำมันเติมน้ำมัน500ได้น้ำ1ขวด2ขวดอะไรก็ว่าไปทำนองนั้นค่ะอาจารย์แต่ว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่ามังคุดด้วยค่ะอาจารย์ก็คือทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะก็ผลักดันเรื่องของการนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรในภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมังคุดรวมประมาณ 100,000 กว่าไร่นะคะเฉลี่ยปีนึงก็มีมังคุดออกมาในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ตันค่ะมีเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเนี่ยประมาณ 21,350 ครัวเรือนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มังคุดที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็มีทั้งมังคุดที่มีคุณภาพแล้วก็ตัวมังคุดแก่มังคุดสุกเนื้อดำมังคุดตกเกรดซึ่งราคาเนี่ยก็คือตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยนะคะ10บาทต่อกิโลกรัมนะคะบางส่วนก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้เพราะว่าถ้ามันแข็งแก่ดำตกเกรดแล้วเนี่ยมันจะแบบบีบไม่ออกเลยอาจารย์แต่ว่าอันนี้เขาใช้นวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนี้ถ้าเป็นมังคุดแก่เนี่ยก็อาจจะไปเป็นมังคุดคัดหรือว่าถ้าเป็นมังคุดตัวมังคุดดำมังคุดตกเกรดเนี่ยนะคะก็จะนำไปทำเรื่องของไอศกรีมแล้วก็เป็นเชอร์เบตนะคะอันนี้เพิ่มมูลค่าได้อย่างมากๆเลยค่ะอาจารย์คะปกติเนี่ยนะคะตัวของมังคุดสดที่ตกเกรดเนี่ยจะเหมือนกับว่า1กิโลเนี่ยถ้าเอามาทำเป็นมังคุดคัดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ600บาทต่อกิโลกรัมแต่พอในลักษณะที่ใส่นวัตกรรมเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของคุณค่าแล้วก็เรื่องของราคาได้นะคะก็จะไปอยู่ที่ประมาณถ้า1กิโลกรัมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าใส่นวัตกรรมเข้าไปก็เป็นหลักพันบาทซึ่งในผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็จะได้สูงขึ้นแต่ถ้าเป็นในลักษณะของไอศกรีมมังคุดใช่ไหมคะปกติก็จะขายแท่งละ30บาทแล้วก็สร้างกำไรมังคุดต่อกิโลกรัมเนี่ยก็จะเพิ่มมูลค่าจากกิโลกรัมละ10บาทไปสู่กิโลกรัมละ68บาทค่ะส่งผลให้กำไรสุทธินะคะจากเดิมๆเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณ 3,000 ถึง 6,000 บาทกลายไปเป็น 38,000 บาทต่อไร่ต่อฤดูกาลเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของมังคุดในช่วงฤดูกาลของมังคุดภาคใต้ที่พอมังคุดภาคใต้ต่อจากจันทบุรีอาจารย์มังคุดภาคใต้ก็จะราคาค่อนข้างถูกอะค่ะราคาแบบเหมือนกับผู้บริโภคที่จะดีใจนะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะลำบากนิดหน่อยนะคะสำหรับในเรื่องของการรายได้ตอบแทนจากมังคุดต่อไร่เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าเวลาเราต้องใช้ปุ๋ยบ้างใช้ยาสารเคมีในการกำจัดหนอนหรือว่าศัตรูของตัวมังคุดเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้นะคะ
1: ครับคุณขวัญครับ
0: เดี๋ยวขวัญต้อง
1: ที่เมื่อกี้ฟังคุณขวัญพูดถึงมังคุดเนี่ยจะได้ยินคำว่ามังคุดตกเกรดใช่ไหมแล้วก็มังคุดคุณภาพใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คุณภาพเราก็ต้องพูดถึงว่าคุณภาพส่งออกหรือเปล่าถ้าเป็นคุณภาพส่งออกผิวมังคุดจะต้องสีที่คนเขาชอบเรียกสีเปลือกมังคุดนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: มีออกม่วงดำนะ
0: แบบแดง
1: ม่วงเข้มม่วงเข้ม
0: ใช่ม่วงเข้มค่ะอาจารย
1: ์ไอ้ตรงกลีบเลี้ยงข้างบนนะ จะต้องไม่เป็นที่หลบซ่อนของเพี้ยไฟ
0: ค่ะ
1: นะฮะผลต้องนุ่มนิ่มไม่แข็งที่แข็งเนี่ยเพราะว่าเพราะถูกการกระทบกระแทกกระเทือนเพราะฉะนั้นมังคุดเนี่ยเปรียบเทียบให้อยู่ในบ้านก็เหมือนภรรยา
0: เดี๋ยวนะอาจารย์ไว้มาอธิบายความต้องดูแลประคบประหงมบังคุดยังไงนะคะในช่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียสักครู่หนึ่งนะคะ
1: ได้ครับเชิญครับ
0: ถ้าช่วงนี้อาจารย์ปวดคอปวดบ่าเมื่อยเส้นตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานนานๆหรือว่าการออกไปสวนยังไงเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนำสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะที่จะช่วยดูแลอาจารย์ด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะกลิ่นก็หอมกลิ่นกาสลองนะคะช่วยผ่อนคลายได้ด้วยกลิ่นเนี่ยทำให้นอนหลับสบายนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.ค่ะและการผลิตก็ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999 บาทนะคะรับขนาด12 กรัม8 ขวดขนาด3 กรัม6 ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอาจารย์บ้วนกันต่อนะคะว่าวิธีการดูแลประคบประหงมบังคุดเนี่ยต้องดูแลทนุถนอมอย่างไรค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ระบุมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน 18.2 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นในการดำเนินงานโครงการใหม่งบประมาณในส่วนนี้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการทั้งสองสภาขออภัยค่ะทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน A67 และโครงการด่านสตึงบทได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางแจ้งความสถานบันเทิงในพื้นที่เหยียดหยามพระพุทธศาสนาหลังนักร้องแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ล้อเลียนสมีโชตรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายสนึงกิจพงษ์นุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางเพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับบุคคลและสถานประกอบการที่กระทำการเหยียดหยามพระพุทธศาสนาทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานบันเทิงดังกลางเมืองลำปางได้มีการร้องเพลงและแสดงบนเวทีโดยการให้นักร้องแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์และห้อยอุปกรณ์คล้ายอวัยวะเพศใหญ่เพศชายขนาดใหญ่แสดงท่าทางร้อเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ

0: อนของพระพุทธเจ้ามากกว่าการยึดติดในตัวบุคคลรัตนาธนาคารสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
4: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง wow. ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
5: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
7: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
6: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเลือกรถสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บวชกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการนะคะได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะแล้วก็ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ด้วยนะคะท่านมีคำถามเนี่ยก็ส่งมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะสำหรับคำถามในสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าขวัญจะไปถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของต้นมีตัวต้นของอะไรนะพลูด่างด้วยที่มีใบกับขอบไหม้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ตัวของยูคาลิปตัสประดับค่ะที่เป็นแบบเหมือนใบเนี่ยเป็นจุดสีน้ำตาลเดี๋ยวขวัญเก็บไว้ถามช่วงสุดท้ายกับอาจารย์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องให้อาจารย์บอกก่อนเลยว่าตัวมังคุดเนี่ยเราจะดูแลประคบประงมอย่างไรให้เหมือนคนรักเหมือนภรรยาอาจารย์คะ
2: ที่ผมบอกว่าดูแลมังคุดเหมือนดูแลลูกเมียเนี่ยนะก็เพราะว่าการอยู่ด้วยกันในบ้านเนี่ยก็ต้องอย่าให้กระทบกระแทกกันทั้งวาจากิริยาท่าทางนะฮะด้วยการอยู่กันด้วยความเกรงอกเกรงใจกันเหมือนกันครับพี่น้องชาวสวนมังคุดเวลาจะปลูกมังคุดเนี่ยการที่จะปฏิบัติต่อมังคุดเนี่ยก็ต้องปฏิบัติอย่างเกรงอกเกรงใจจะเก็บผลลงมาก็ต้องค่อยๆไปปิดมาทีละผลจะสอยลงมาถุงที่สอยก็ต้องไม่ยาวเกินถุงกาแฟเพราะไม่งั้นมันจะกระทบกระแทกและ ขอไป
1: ค่ะ ก็คือจริงๆแล้วเขาที่บ้านฝันที่ใต้นะคะคุณผู้ฟังจะมีไม้สอยที่เป็นแบบเหมือนมีสามง่ามอะค่ะแต่ว่าไม้สอยเนี่ยบางบ้านเขาก็ทำให้แบบสอยได้หลายๆลูกบางบ้านก็อาจจะได้สักสามลูกอันนี้ค่ะแต่ว่าเวลาสอยเขาก็มีเทคนิคนะคะเพราะว่าถ้าสอยลูกใหญ่ลงไปก่อนเนี่ยลูกเล็กๆทีหลังก็จะสอยไม่ได้เขาก็ต้องเล็งๆว่าอันไหนลูกเล็กเนี่ยอาสอยลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม้สอยมันก็จะบานออกบานออกก็คือเป็นไล่ไซส์ค่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พอลูกสุดท้ายก็จะใหญ่แต่ว่าตอนลงประคองลงมาเนี่ยก็คือประคองอย่างค่อยๆเพราะว่าถ้าหล่นปุ๊บเนี่ยคือลูกนั้นน่ะขายไม่ได้เลยค่ะก็คนที่สอยก็คือกินตอนนั้นเลยคือสุดท้ายเวลาสอยเสร็จนะอาจารย์ขวัญน่ะอิ่มก่อนเลยอะค่ะเพราะมันหล่นบ่อย
2: อันนี้ถ้าเราเอาหลักของมังคุดมาใช้ในการดำเนินชีวิตในบ้านหรือในองค์กรหรือในประเทศก็จะดีเนาะจะพูดจะคุยอะไรกันก็ให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปกระทบกระแทกกระเทือนจิตใจกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มังคุดเนี่ยศัตรูตัวสำคัญเนี่ยจะมีอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งคือการปฏิบัติที่ผิดวิธีนะและตัวที่สองที่ร้ายกาจมากมังคุดคือเพี้ยไฟที่คุณขวัญเห็นยางเยิ้มเนี่ย
1: สีเหลืองๆเนี่ยแหละอาจารย์อัน
2: นี้ก็จะเกิดจากการปฏิบัติที่กระทบกระแทกยางน้ำยางแตกหรือเพี้ยไฟเข้าไปทำลายและมังคุดคุณภาพของคุณขวัญสีต้องสวยใช่ไหมที่เขาเรียกสีเปลือกมังคุดนะ
1: ใช่คือชมพูม่วงอมแดงแบบต้องแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ดำแล้วก็หูสีแดงอันนี้ต้องกิน
2: ถ้ายังอมแดงอยู่นั่นแปลว่ายังอ่อนอยู่หน่อยเนาะ
1: ก็คือยังรับประทานไม่ได้เว้นอีกนิดนึงอาจารย
2: ์ม่วงเข้มนะจะดูมาตรฐานส่งออกแล้วก็ขนาดของลูกทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จักไว้ลูกเอาไว้เยอะแยะไปหมดมันก็เลยได้มังคุดปิงปองไม่ใช่พันธุ์ใหม่นะลูกเอาปิงปองเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ขายไม่ค่อยได้แล้วผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นกลากเกลื่อนอะเป็นคราบสีน้ำตาลน้ำตาล
1: เ
2: น
1: ี่ยผิวลายไม่เรียกมันนะ
2: ผิวลายนะผิวลายนั้นเกิดจากเพี้ยไฟครับเพราะฉะนั้นมังคุดตั้งแต่เริ่มพอติดดอกออกผลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องควบคุมอยู่เสมอเนี่ยคือเพี้ยไฟแล้วก็การไว้

0: ผลการใส่ปุ๋ยให้พอเพียงแล้วก็มาตรฐานการเก็บผลผลิตแล้วก็การบรรจุหีบห่อส่วนมังคุดตกเกรดก็มาแล้วครับพี่3โล100 3โล100อันนั้นก็กินก็อร่อยดีเพราะว่า
1: แต่ผันชอบกินนะอาจารย์มังคุดตกเกรดลูกเล็กๆ
0: มันหวานมันหวาน
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเพลไฟมันมีส่วนช่วย
1: แต่ว่า
0: อ้าวก็เหมือนส้มสมัยก่อนที่เขาเรียกส้มบางมดน่
1: ะ
0: ผิวลายลายเนี่ยเพราะว่าเพลไฟมันดูดแต่ผลไม้เนี่ยไอการที่มันจะมีรสชาติดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนทำอ่ะสมมติถ้าคุณขวัญปลูกส้มปลูกฝรั่งเนี่ยจะเก็บพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็ยังให้น้ำอยู่นะไออย่างเงี้ยจะค่อนข้างจืดแต่ถ้าคนที่เขาจะทำคุณภาพนะเขาจะใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานก็หมายถึง0060หรือจะเป็น13 13 21โพแทสเซียมเยอะๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสัก1สัปดาห์3วันหรือ5วันหรือ7วันเนี่ยเขาจะหยุดการให้น้ำทำให้คอนเซนเทรชันของลูกเนี่ยความเข้มข้นของลูกมันเรียกว่าน้ำไม่มากเกิน
1: ม
0: ันก็จะทำให้รสชาติ
1: เข้มข้นหวานขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมังคุดแต่ว่าที่เราพูดถึงมังคุดในเชิงปรัชญาเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับผมไม่ได้เป็นนักปรัชญานักเกษตรนักเกษตรจะเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเราก็มักจะประชุมโต๊ะกลมกันและเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราก็จะเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติของคนแต่ละคนพืชแต่ละชนิดนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงธรรมชาติเดือนกันยาใช่ไหมคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนี้ไปผมกราบวิงวอนพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยที่มีญาติโยมอยู่อเมริกาช่วยกันหน่อยประเดี๋ยวน้องเนเน่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
1: ชิงรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมอาจารย์อเมริกันก็ทาเลน
0: เราจะส่งใจไปเชียร์นะใครมีญาติอยู่แคลิฟอร์เนียใครมีญาติอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ช่วยกันไปโหวตแม้ว่าเราจะรู้ว่าน้องเนเน่ชนะแล้วครองใจคนทั้งโลกแล้วและพูดถึงน้องเนเน่เนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณแฟนรายการท่านหนึ่งนะฮะก็ไม่เห็นชื่อชัดเจนนะครับไม่ทราบชื่อท่านอะไรเขียนจดหมายมาที่ผมแล้วก็ส่งผ้ายันนะฮะพร้อมกับเหรียญพระมาให้ผมหนึ่งองค์คล้ายๆเป็นคล้ายๆเหมือนบอกข่าวมาว่าก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองอาจารย์บ้วนน่ะเหตุผลที่ท่านส่งมาจดหมายท่านเขียนมาสั้นๆสรุปความก็คือว่าได้ฟังผมกับคุณขวัญคุยกันเรื่องน้องเนเน่ที่เราเคยคุยกันมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านรู้สึกซาบซึ้งใจมากอันนี้เป็นชาวภูเก็ตก็เลยทำให้ผมมาคิดถึงเมื่อสมัยก่อนอยู่วงดาวกระจุยมีน้องเป็นสาวภูเก็ตผมก็ให้ร้องเพลงลูกสาวกำนันแล้วมีน้องอีกคนนึงเป็นหางเครื่องเก่งมากเลยอ่ะเป็นเขาเป็นผู้ฉิงรู้จักผู้ฉิงไหม
1: ก็น่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะ
0: ผู้ชายที่เป็นผู้หญิงคนในยุคก่อนยังไม่ค่อยยอมรับเนาะแต่ผมยอมรับน้องเขาเก่งมากเขาตัดชุดเขาดีไซน์ชุดเขาทำขนมดอกกุหลาบแต่งหน้าเค้กส่งไปบ้านอะไรเนี่ยนะเป็นคนที่มีครีเอทีฟคนภูเก็ตเก่งฮะเก่งแล้วก็ผมเองก็เคยมีประสบการณ์ตั้งแต่ภูเก็ตยังขุดแร่ดีบุกอยู่ก็เคยไปแล้วก็เคยไปบรรยายกระทรวงศึกษาอะไรต่ออะไรเรื่องเยอะท่านก็ไปฟังรายละเอียดในคลิปเสียงที่ผมจัดกันแล้วกันนะครับทีนี้ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเลยภูเก็ตลงไปข้างล่างก็ดีใจกับทีมปัตตานีเนาะที่ชนะอุทัยธานีไป2-1เมื่อวานนี้นะฮะเพิ่งจะขึ้นมาลีกวันของประเทศไทยนะฮะทีนี้ผมก็มองอะไรล่วงหน้าเดือนนี้เป็นเดือนที่ฝนต้องตกผมจะไม่พูดหรอก ให้ระวัง

0: น้ำท่วมยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็แม่สายตกลงเราก็จับคนที่เคยยัดยาเสพติดใส่ร้ายคนอื่นนะฮะได้แล้วและคนนี้ชอบลือบิ๊กแบ็กทำให้น้ำท่วมแม่สายนะน้ำทะลักเข้ามาแล้วปีนี้แม่สายไม่วิกฤตมากเหมือนที่แล้วมาเพราะว่าไอ้บิ๊กแบ็กทางด้านท่าขี้เหล็กทางเมียนมาเนี่ยเขาแตกน้ำมันก็เลยไหลไปทางนู้นแต่ผมจะไม่พูดเรื่องน้ำแล้วคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แต่ผมจะพูดเรื่องไฟขอให้มองข้ามช็อต
1: ค่ะ
0: มองไปถึงปลายเดือนตุลาไปจนกระทั่งถึงพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษา6เดือนที่เราต้องสู้กับไฟ
1: ค่ะ
0: ไฟอะไรครับ
1: ไฟป่า
0: เราไล่จากในเมืองออกไปนะคุณฝัน
1: ค่ะ
0: ผมใช้คำว่าไฟบ้าน
1: คือภาพความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟในบ้านทั้งเรื่องของไฟฟ้าแอร์คอนดิชเนอร์อะไรพวกนี้ถูกป่ะคะ
0: 1อุปนิสัยของคนที่ติดไฟเสียบปลั๊กไฟออกจากบ้านไม่เคยสับสวิตช์ออกหรือถอดปลั๊กออกนี่อย่างที่หนึ่งสองถ้าบ้านเมืองมีสตังหรือการไฟฟ้าจะสร้างงานให้ช่างไฟเนี่ยเราต้องรณรงค์จะเป็นวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็ได้บ้านไหนที่ติดไฟฟ้าเลยกี่ปีมาแล้วเนี่ยควรจะมีโครงการเปลี่ยนสายใหม่ป้องกันไฟไหม้บ้านอันนี้คือโครงการที่น่าทำนะแต่ทีนี้ข้อมูลผมไม่แน่ใจว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขามีข้อมูลไหมน่าจะมีเหตุผลชาวบ้านคนนี้มาขอมิเตอร์ไฟปีไหนนับถึงวันนั้นถึงวันเนี้ยก
1: ี
0: ่ปีแล้วการไฟฟ้าน่าจะมีจดหมายถึงประชาชนเหล่านั้นว่าตามที่ท่านได้ติดตั้งสายไฟมาเป็นเวลา20ปีแล้ว
1: อ
0: ีกไม่เกิน5ปีท่านควรจะเปลี่ยนสายไฟฟ้าหากต้องการใช้บริการติดต่อการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็ส่งช่างราคาย่อมเยานะฮะแล้วก็คนขายสายไฟฟ้าก็จะได้ขายคนสายปลั๊กไฟก็จะได้ขายเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนไฟก็จะไม่ไหม้บ้านทีนี้เนื่องจากว่าพอแล้งเรามีปัญหาฝุ่นพอมีปัญหาฝุ่นเราก็ปิดบ้านกันหมดในบ้านก็ร้อนและอุปกรณ์อะไรของอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงในบ้านเนี่ยเก็บออกครับและเปิดประตูหน้าต่างยอมเช็ดฝุ่นหน่อยเพื่อให้บ้านไม่ร้อนเกินไปแต่ถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพอย่างผมมีบ้านทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพโอ้ชั้นล่างน่าอยู่มากเย็นสบายเพราะมันมีหลังคาสองชั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สามชั้นอันนี้ก็คือไฟบ้านและระวังผมกลัวที่สุดและผมไม่ค่อยกล้าไปเที่ยวอยุธยาคุณขวัญว่าเพราะอะไร
1: น่าจะเป็นเพราะว่าอยุธยาเหมือนเมืองที่โดนไฟเผามาก่อนในอดีตหรือว่าไม่เกี่ยว
0: ใช่
1: เอาจริงเหรอคะ
0: ดูยากนะ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเมืองใหญ่กรุงเทพกรุงธนนนทบุรีปทุมธานีหรือเมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องเตรียมการให้พร้อมเพราะว่าคุณขวัญจะเห็นว่าไฟจะไหม้เมืองบ่อยถ้า1มีคนร้ายรอบวางเพลิง2เศรษฐกิจไม่ดีคุณสังเกตดูเถอะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวก็โรงงานไฟไหม้เดี๋ยวก็บ้านไฟไหม้
1: วางเพลิงเอาประกันเหรออาจารย์มันต้องข้อสังเกตอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ว่าไงนะฮะ
1: หมายถึงว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีโรงงานก็โดนไฟไหม้อันนั้นก็โดนไฟไหม้คือหมายถึงว่าอาจารย์มีการวางเพลิงเอาประกันเหรอคะหรือว่าตั้งข้อสังเกตแบบนี้มันผิด
0: ทำนองนั้นทำนองนั้นนี่เป็นข้อสังเกตไม่มีหลักฐานที่จะไปเช็คบินนะฮ
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือไฟบ้านนะจากไฟบ้านมองไปไกลๆก็คือไฟป่า
1: ค่ะ
0: ทำยังไงเราถึงจะมีอุป

0: ประกอบที่ปีนี้เราจะอยู่ในภาวะซูเปอร์เอลนีโญจะมีเครื่องบินบินไปทำให้ป่าเปียกได้ตลอดเวลาได้ยังไงและไม่ทำให้ป่าไม้สีเขียวๆกลายเป็นป่าไม้ที่แห้งเราจะเปลี่ยนอาชีพพรานล่าสัตว์คนหาของป่าให้มารับงานช่วงแล้งจากภาครัฐได้ยังไงเขาจะได้มีเงินมีอาหารกินโดยไม่ต้องไปเผาป่าโดยไม่ต้องไปหาของป่าแล้วก็อย่างบางคนบอกว่าจะอยากให้ผักหวานแตกยอดเลยไปเผาอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเลิกคนพวกนี้นะให้มามีอาชีพและจะทำยังไงเรื่องไฟป่าผมก็จะไม่พูดเยอะแต่ว่าฝากช่วยกันคิดในแต่ละชุมชนจากไฟบ้านไปไฟป่าถ้าคุณทำเกษตรคุณทำสวนสวนอะไรถ้าคุณทำสวนยางคุณทำสวนผลไม้รอบสวนอย่าขี้เหนียวที่ครับเว้นที่จากรั้วแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกอย่างน้อยๆให้มีสัก6เมตรและตอนหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันยาวใช่ไหมปราบหญ้าได้ไม่หมดพอหมดฝนปั๊บต้นตุลาหรือกลางตุลาท่านจะต้องเอารถแทรกเตอร์ไปไถรอบสวนเขาเรียกว่าทำแนวกันไฟถ้ามีไฟมาจากที่อื่นมันจะมาหยุดตรงนี้นะมันจะมาหยุดตรงนี้แล้วไอ้ตรงแนวกันไฟเนี่ยควรจะมีมาตรการในการวางระบบน้ำเอาไว้ไม่ให้ไฟเข้ามาในสวนแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าของคุณขวัญเป็นสวนใหญ่สมมติ20ไร่คุณขวัญก็อย่าปลูกต้นไม้เป็นผืนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ทำเหมือนทำเหมือน LA ทำเหมือนซานฟรานซิสโกครับหรือทำเหมือนไร่อ้อยเราจะแบ่งพื้นที่เป็นบล็อกๆครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: รถวิ่งเข้าได้ในแต่ละบล็อกเราจะต้องมีรถแท็กเตอร์เนี่ยเกรดเอาเศษวัชพืชนะฮะออกให้หมดอย่างน้อยถ้ามีไฟไหม้ในสวนมันจะเสียหายบล็อกเดียวนะครับแต่คำว่าไฟในสวนสมมติสวนยางพาราถ้าเผื่อท่านปลูกยางพาราแล้วต้นยางยังเล็กอย่างเวลาคุณขวัญหน้าร้อนกลัวพระอาทิตย์เนี่ยคุณขวัญต้องเอาอะไรมาทาครับ
1: หมายถึงทาที่ไหนอาจารย
0: ์ทาผิวเนี่ย
1: ทากันครีมกันแดดค่ะก็ทาทุกหน้าแหละอาจารย์ทาทุกวันไม่ใช่เพราะหน้าร้อน
0: เมื่อวานไปทานข้าวกับลูกเอ๊
1: ะ
0: ลูกหลานทำไมหลานตัวดำเนี่ยเขาบอกเขาเล่นกีฬาเกือบทั้งวันนี่กำลังจะต้องบอกกับแม่เขาว่าเดี๋ยวเอาตังปูไปซื้อครีมทาผิวให้หลานถ้าเป็นยางพาราต้นยังเล็กนะครับด้านแดดส่องทางตะวันตกทางไหนจริงๆไม่ต้องตะวันตกรอบต้นเลยอ่
1: ะ
0: ต้องเอาปูนขาวผสมน้ำทาสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณสัก1เมตรถึง1เมตรครึ่งไม่งั้นเปลือกจะแตกอ้าครับ
1: ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ถึงว่าตั้งแต่โคนต้นสูงขึ้นมาประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งเลยใช่มั้ยคะ
0: ประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยท่านไปดูเลยครับการลำเลียงน้ำอาหารจะไม่ดีเพราะว่าผิวเปลือกตรงนั้นน่ะมันจะแห้งผิดปกติเหมือนไฟลวกท่านก็จำเป็นต้องใช้ปูนขาวผสมน้ำหรือจะเป็นสีก็ได้มาป้ายทาเหมือนเราทาครีมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เอาย่อๆแค่นี้ก่อนนะคือไฟสวนนะท
1: ี
0: นี้จากไฟสวนก็ไปไฟทุ่งไฟทุ่งนี่มักจะเกิดกับคนที่ทำนาทำไร
1: ่
0: ทำนาข้าวทำไร่ข้าวโพดทำไร่อ้อยหลายคนมีความเชื่อถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่ถูกมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกข้าวแล้วต้องเผาฟางความเชื่อที่ถูกคืออะไรครับการเผาฟางน่ะก็จะทำให้โรคที่ระบาดตายหมดแมลงที่ระบาดตายหมด แต่ปุ๋ยไร่ละ1 ตันครึ่งจะหายไปในพริบตา
1: เหมือนเราเผาเงินเลยแม่อาจารย์ถ้าอย่างนั้นนะ
0: ได้ด่างมาหน่อยหนึ่ง
1: ค่ะ
0: วิธีการจะไม่ให้เกิดไฟทุ่งพี่น้องที่ทำนาพอเกี่ยวข้าวเสร็จน้ำยังมีเนี่ยให้ไล่น้ำปล่อยน้ำท่วมขังเลยแล้วเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินขอเชื้อซุปเปอร์พอดอ2นะเอามาหว่านเพื่อที่จะช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของฟางข้าวเราจะได้ปุ๋ย1 ตันครึ่งและถ้ามีแหน่แดงนะพันธุ์กรมวิชาการเกษตรนะซอลล่าไมโครฟิลล่านี่นะเอามาใส่เข้าไปด้วยเราจะได้ไนโตรเจนอีกประมาณ 6-7 กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็คือเรียกว่าหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเปลี่ยนที่นาเป็นโรงงานปุ๋ยแต่ถ้าเป็นชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่อ้อยพอหักเสร็จแล้วยังมีความชื้นอยู่ขอให้นำพืชตระกูลถั่วคาโลโปรโกเนียมถั่วดำถั่วแปบถั่วคุสู้ถั่วเพลาเลียถั่วเซนโตซิมานะหรือจะเป็นถั่วอะไรอีกสารพัดถั่วเนี่ยนะปลูกครับเพราะมันใช้น้ำไม่เยอะแต่พอออกดอกปั๊บไม่ต้องไปเสียดายถ่ายกลบเลยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเปลี่ยนทุ่งแต่ถ้าปล่อยไว้ครับมันจะเป็นเชื้อเพลิงครับนะอันนี้ก็คือไฟทุ่งไฟฟ้า
1: อาจารย์ขาเดี๋ยวขอพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าไฟฟ้าแล้วก็ไปตอบคำถามของคุณผู้ฟังที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะ
0: ได้คร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์ม้วนค่ะมาต่อเรื่องไฟกันเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับเมื่อกี้พอดีไฟฟ้าผมได้พูดไปบ้างแล้วในเบื้องต้นแต่ฝันอยากจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณขวัญปัจจุบันที่ว่าจ้างช่างไฟฟ้ามาดูไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยมันแพงมากครับมันแพงเกินกว่าที่จะจ่ายอะ
1: คุณอภิรัตตะหรืออภิขออภัยนะคะคุณผู้ฟังที่ส่งมาทาง Facebook Live บอกว่าชอบแนวคิดของอาจารย์บ้วนเรื่องของไฟฟ้าควรมาเปลี่ยนสายไฟตามบ้านในราคาที่เป็นมิตรเพื่อป้องกันไฟไหม้บ้านเรื่องของปัญหาแบบเพลิงไหม้อันเนี้ยบอกว่าคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะ
0: และภาครัฐนะถ้าจะได้ตั้งงบประมาณสำหรับที่จะเกื้อกูลโดยจากคนละครึ่งไม่ครึ่งก็แล้วแต่ใครมีฐานะมากน้อยแค่ไหนแต่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวนะที่ผมไม่เคยเห็นคนเปลี่ยนนะต้องรอไฟไหม้อะถึงจะเปลี่ยน อันนี้ผมก็
1: ใช้สายไฟเผายังไงก็อย่างนั้น
0: สาเหตุเพราะว่าเมื่อประมาณสักกี่เดือนมาแล้วล่ะที่บ้านผมโดนไฟไหม้อะ
1: บ้านน่าจะ 3-4 เดือนอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าไฟไหม้แล้วจนหนังสือบางเล่มเนี่ยหายแบบว่า
0: ใช่หมดไปเลย
1: ไฟกับไฟเลยอะค่ะ
0: เสื้อหายไปหลายร้อยตัวเนี่ยนะฮะเนี่ย
1: ค่ะ

0: อันนั้นไปเสื้อแจกแจกแฟนรายการก็เกิดจากไฟฟ้ากับหนูขอแทรกไปเรื่องหนูนิดนึง
1: ค่ะ
0: เราต้องปราบหนูให้สำเร็จนะคุณขวัญโทษฮะอันนี้หนูจี๊ดจี๊ดหนูจริงๆนะไม่ใช่หนูที่เกิดวันนี้นะไม่เกี่ยวนะ ผมไม่พูดเรื่องการเมืองนะ
1: ค
0: ือที่ผมบอกว่าต้องปราบหนูเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนูมากัดสายไฟฟ้าและถ้าบ้านไหนไม่ได้ใส่ท่อไว้เนี่ยมันจะสปาร์กอยู่บนฟ้าโดยเราไม่รู้ตัว
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะไฟไหม้ทีนี้ทำไมผมต้องมารณรงค์ทาง FM 100.5 เพราะว่าผมรู้ว่าสื่อ FM 100.5 ในส่งพลังในผู้หลักผู้ใหญ่ฟังเยอะส่งพลังผมก็อยากให้ใช้พลังจาก FM 100.5 เนี่ยก็มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกภาคส่วนมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงพัฒนาสังคมจับมือกันครับทำอะไรฮะโครงการปราบหนูทั่วประเทศทำไมต้องทำแบบนี้เพราะถ้าบ้านคุณขวัญปราบหนูบ้านผมไม่ปราบปริมาณหนูมันเยอะครับวิธีปราบหนูก็คือหนึ่งอย่าให้ที่อยู่กับหนูอย่าปล่อยตรงไหนไว้รกรกยางรถยนต์เลิกใช้แล้วเนี่ยนะทำยังไงเพราะหนูมันจะชอบไปนอนในยางรถยนต์นะและตำมุมตำซอกกล่องกระดาษเก่าๆนะและตำทุ่งที่สมัยก่อนเราทำคณาใหญ่ๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราเลิกแล้วเพราะเรารู้ว่ามันเป็นที่อยู่ของรูหนูนะเพราะฉะนั้นวิธีจะปราบหนูนะถ้าโดยธรรมชาติเราจะใช้งูงูอะไรก็ได้นะจะเป็นงูเห่างูเหลือมงูอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะกินงูเหมือนสมัยหนึ่งเราเคยเอางูไปปล่อยอยุธยาเพราะว่าหนูระบาดหนักมากอันนี้เขาเรียกว่า biological control นะฮะการควบคุมโดยชีววิธีและการรณรงค์ปราบหนูต้องทำพร้อมกันทั้งประเทศครับคุณขวัญได้บอกไหมฮะเช่นวันที่1ถึง15ตุลาคม
1: ค่ะ
0: ให้ทุกคนวางเหยื่อหนูปราบหนูก็จะมีประเภทออกฤทธิ์ช้าออกฤทธิ์เร็วอะไรนี่ก็รายละเอียดวันหลังเราค่อยคุยกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือหนูเริงหนูบ้านหนูนาหนูท้องขาวหนูตำท่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องทำพร้อมกันครับทำต่างคนต่างทำไม่ได้ครับคุณขวัญ นะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้พูดแล้วขำขำ
1: ทำไมคะ
0: เราให้อาหารแมวไว้ในบ้านใช่ไหม
1: แมวหนูก็มากินอาหารแมวกับเขาด้วย
0: หนูก็มากินด้วยแล้วทีนี้มันเชื่อง
1: อ้าว
0: มันมานอนกับผมในห้อง
1: หนูอะนะคะอาจารย
0: ์มีเข้ามาตัวนึงแล้วก็แมวผมก็ตะครุบพอแมวกัดปั๊บผมก็บอกเฮ้ยอย่าปล่อยเขาแมวผมก็อ้าปากแล้วก็ปล่อยหนูไปผมก็ใช้วิธีเปิดประตูห้องเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างแล้วก็เขาก็เฮ้ยไปมันจะไปหลบอยู่ข้างคอมพิวเตอร์ผมเพราะห้องที่ผมใช้เนี่ยมันเล็กเหตุที่เล็กเพราะว่าผมต้องการประหยัดพลังงานไงแล้วพูดถึงประหยัดพลังงานก็ฝากอีกนิดหนึ่งว่าเราช่วยกันประหยัดไฟฟ้าด้วยการทำปราสาทฤดูร้อนบ้านใหญ่ๆเนี่ยไปตั้งห้องเล็กๆสักห้องนึงมันจะได้ประหยัดแอร์คอนดิชันประหยัดพลังงานแล้วก็วันหลังเราค่อยมาต่อนะไฟโมหะไฟโลภะไฟราคะนะฮะก็เราฟังข่าวกันมาเยอะแล้วก็วิธีดับทำยังไงแต่สรุปก็คือว่าเราต้องรู้จักสยบฮอร์โมนให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราครับคุณขวัญรัฐต้องมีโครงการฮอร์โมนบำบัดอยากรู้มาคุยกับผมหรือชวนผมไปคุยให้ฟังเพราะถ้าเราไปฝืนฮอร์โมนมันจะวิกฤตนี่คุณขวัญตอนที่มีเรือลบมาจอดแถวบ้านเราเนี่ยคุณขวัญเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นคำที่ผมรังเกียจนะ
1: ค่ะ
0: คำว่า sex worker
1: เคยได้ยิน

0: คำนี้เคยได้ยินคำนี้ทั้งในพื้นช่วงที่มีเรือรบมาจอดและในรัฐสภาก็มีคำนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ชอบคำนี
0: ้แต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นไหมคะ
1: มันเหมือนเป็นการเหยียดความรู้สึกผมนะม
0: ัน
1: เป็นเหมือนการเหยียดว่าเขานี่เป็นพวกเซ็กเวิร์กเกอร์ไม่เอาไม่ใช้คำนี้ใช้คำนี้ครับใช้คำว่าฝ่ายบริการสังคม
0: ค่ะ
1: ไม่จำเป็นต้องมีเซ็กฝ่ายบริการสังคมเอาผมเหงาอ่ะผมคนแก่อายุ70กว่าแล้วผมเหงาผมไม่มีใครคุยด้วยนะผมบอกคุณขวัญว่างหรือเปล่าครับมีอะไรทำไหมวันนี้ไม่มีงานทำคุณขวัญมาทานข้าวกับผมที่บ้านผมก็เลี้ยงข้าวคุณขวัญแล้วก็นั่งคุยกันหัวเราะกันแล้วคุณขวัญก็กลับบ้านนะครบ6ชั่วโมงแล้ววันนี้ผมจองไว้วันเดียวอันนี้เขาเรียกฝ่ายบริการสังคมนะ
0: มันมีอีกคำหนึ่งอาจารย์ที่เขาเรียกลักษณะอาชีพนี้ว่าเด็กนั่งดิ้ง
1: ผมก็ยังไม่ชอบอยู่ดีนะคำนี้ เพราะว่าผมเจอเยอะวันหนึ่งก็มีคนชวนไปเที่ยวเสร็จแล้วก็บอกว่าต่อไปกูไม่ชวนมึงมาแล้วบอกทำไมอะพี่ดูที่เด็กนั่งดิ้งรู้จักมึงหมดทุกคนเลยอะอย่างนี้กูก็ยุ่งแล้วเขารู้ประวัติมึงอะ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วตอนผมจบใหม่ๆอะผมเผอิญไปรู้จักกับสาวอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าช่วยสอนภาษาอังกฤษให้เขาหน่อยที่ผมเคยเล่าให้ฟัง
0: อ๋อแต่เคยเล่าให้ฟังแล้ว
1: แล้วผมไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนที่เขาไม่มีอาชีพแล้วเขาจำเป็นต้องพึ่งที่นาผืนน้อยในการทำหมากินเนี่ยนะผมก็ไม่ได้มองคนเหล่านี้ด้วยความเวทนานะแต่เราต้องบริหารจัดการข่มขืนฆ่ามันก็จะลดลงเด็กวัยรุ่นเราก็ต้องเปิดโอกาสทำโครงการฮอร์โมนบำบัดอย่างถูกจารีตประเพณีอันนี้ผมฝากไปด้วยไม่รู้ฝากใครฝากอาจารย์เชนเหรอผมก็ไม่รู้จักท่านด้วยสินะหรือฝากใครก็แล้วแต่นะครับไปคำถามเลยครับตอบคำถามแรกเลยคุณขวัญขอตอบคำถามแรกแฟนรายการที่รู้ใจผมคือว่าปกติเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะเตรียมงานล่วงหน้า3เดือนนะเนี่ยอย่างงานมกราเนี่ยผมเตรียมแล้วผมก็เลยถามไปที่คุณอ้อมคุณอ้อมครับปีหน้ารายการผมยังอยู่หรือเปล่าเพราะมีแฟนรายการถามผมมาเยอะก็ได้รับคำตอบแล้วว่ายังอยู่นะครับอันนี้ก็จากที่คุณอ้อมบอกผมนะฮะแต่ว่าแต่ถ้าผมลาโลกไปก่อนก็คงไม่อยู่แล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: เอาคำถาม
0: ก็คำถามแรกนะคะต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขวัญส่งรูปไปให้อาจารย์ได้ดูแล้วนะคะสำหรับต้นยูคาลิปตัสที่เป็นไม้ประดับเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใบมันเหลืองแล้วก็เป็นจุดสีน้ำตาลแบบทั่วเกือบทั้งใบเลยค่ะอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ยแก้ยังไงดีคะ
1: อย่างนี้ครับผมเช็คดูแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่ใช่ลาสนิมและไม่ใช่ลาแป้งขาวที่ผมตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ลักษณะมันเหมือนเป็นโรคใบจุดคือพอเป็นโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยมันก็จะทำให้ใบเนี่ยเหลืองและสีมก็จะออกสีน้ำตาลนะก็รบกวนท่านว่าลองเอามือลูบดูโดยเฉพาะถ้าอากาศหนาวนะถ้าเป็นลาสนิมมันมักจะเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นนะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลาแป้งลาสนิมนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นจากเชื้อราธรรมดาทีนี้เนื่องจากว่ายูคาลิปตัสเป็นพืชที่เจริญเติบโตไวสิ่งที่ให้ปฏิบัติง่ายๆก็อย่างเก่งก็แค่ว่าปิดใบนั้นซะรวบรวมใส่ถุงผูกปากไว้นะให้เชื้อไปตายในถุงแล้วเอาสารป้องกันจากเชื้อราเนี่ยฉีดพ่นสักครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเพราะความชื้นสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยูคาลิปตัสที่ท่านส่งภาพมานะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะอีกภาพนึงอาจารย์ค่ะที่เป็นคล้ายๆต้นพูด่างนะคะที่อยู่ในแจกันบนน่าจะบนโต๊ะทำงานหรืออะไรสักอย่างคือตรงบริเวณขอบของตัว

0: ใบพลูด่างเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นเหมือนกินใบไปอะค่ะตรงนี้มัน
1: เขาเรียกว่าขอบใบไหม
0: ้ค่ะ
1: ขอบใบไหม้ให้ดูอย่างนี้ครับผมดูจากภาพแต่มามันก็ไม่ชัดเจนมากเนา
0: ะ
1: ถ้าเราพบอาการขอบใบไหม้และเป็นพร้อมๆกันหลายๆใบให้สันนิษฐานว่าจะเกิดจากสิ่งรอบอันนี้นะ 1. เราใส่ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปปุ๋ยมากเกินไปขอบใบจะแห้งเพราะมันดูดน้ำออก 2. เกิดจากการที่เราลดน้ำแล้วน้ำไม่ถึงขอบใบจะแห้งได้ 3. ถ้าพืชที่ไม่ชอบน้ำถ้าเราใส่น้ำเจิ่งไปน้ำจะขังรากทำงานไม่ได้ขอบใบจะไหม้แห้งได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าไปเจอดินเค็มนะอย่างหน้าแรงที่จะถึงเนี่ยกล
0: ้
1: วยเนี่ยสมมติกล้วยเนี่ยขนาดกล้วยเนี่ยใบยังแห้งจะขอบใบทั้งหมดเลยมะม่วงนี่จะชัดเจนมากอันนี้คือจะเป็นพร้อมกันหลายใบแต่ถ้าเป็นเฉพาะบางใบและเป็นเฉพาะบางบริเวณและมันลามเข้ามาหากลางใบอันนั้นจะเกิดจากเชื้อราถ้าเสียดายใบเราก็เอามีดโกนไปซื้อร้าน10บาทนะเขาให้มาชุดละ3อันหรือ4อันนะกรีดเลยครับกรีดเอาส่วนที่ไหม้เนี่ยออกไปนะฮะแล้วมันจะปกตินะครับอันนี้ก็ถ้าปกติถ้าเป็นพลูด่างก็ควรจะระวังคืออย่าเจอน้ำเค็มอย่าไปเอาดินเค็มใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าพลูด่างสามารถที่จะอยู่แช่กับน้ำได้ใช่ไหมแล้วก็พวกฉลุอะไรต่ออะไรหลายอย่างพวกนี้เป็นพืชแช่น้ำได้ครับเชิญต่อครับ
0: ก็ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะใน Facebook Live ค่ะคุณสุภชัยทักทายกันเข้ามานะคะคุณซาไกบรรทัดนะคะบอกว่าพออาจารย์พูดถึงช่วงต้นของรายการนะคะบอกว่าเอ๊ะวันนี้นึกถึงอะไรคุณซาไกก็บอกว่านึกถึงนายวันวันครับข่าวดังมากอ่ะท่านถัดมานะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายก็คุณพี่บุญชัยณลำพูนค่ะบอกว่า
1: เดี๋ยวขอแทรกนิดเดียวคุณขวัญ
0: ได้ค่ะ
1: สำหรับผมเนี่ยก็คิดถึงอีกเรื่องนึงคือวันที่10กันยา10กันยาเมื่อปี2513เนี่ยกำเนิดวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุยนับถึงวันนี้มีอายุ56ปีแล้วนะฮะซึ่งผมไม่ได้ไปหาน้องมา20กว่าปีแล้วก็อันนี้ก็เป็นวันเกิดรวมดาวกระจุยผมร้องเพลงแรกเมื่อวันที่10กันยาประมาณทุ่มเศษเศษที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อเพลงสมัครรักสมัครแฟนนะฮะโอเคนี่ก็เป็นความทรงจำคนแก่ชอบจำเรื่องเก่าแล้วเอามาเล่าความหลังเชิญต่อครับ
0: ค่ะท่านถัดมานะคะคุณพี่บุญชัยนะลำพูนก็บอกว่าแถวบ้านผมเนี่ยชาวบ้านพากันล้มต้นมะม่วงต้นเงาะต้นลำไยมาปลูกยางพารากันมากทำให้ราคากล้ายางพาราในพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นต้นละ 70-85 บาทแล้วอีก5ปีถึง7ปีหลังจากนี้ล่ะโควต้าส่งออกยางพาราลดลงแบบนี้เนี่ยราคายางลดลงแล้วชาวสวนยางเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรครับนี่คุณพี่บุญชัยแสดงความคิดเห็นมานะคะอาจารย
1: ์เรียนคุณพี่บุญชัยนะฮะถ้าเดี๋ยวช่วยแจ้งมาได้ช่วยแจ้งมาหน่อยว่าพันอะไรทางลำพูนก็ยังปลูกได้ครับเพราะว่าตัวอย่างสวนยางทางภาคเหนือก็ไปดูที่สวนราชพฤกษ์หลังหอคำหลวงอ่
0: ะ
1: จะมีดงยางอยู่ดงหนึ่งนั่นแหละครับนะนั่นคือตัวอย่างแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปถึงขนาดป่าแป๋อำเภอปายไม่เอาแล้วนะเพราะว่ามันสูงเกินตัวตุ่นมันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าปลูกเกินกว่า600เมตรในระดับน้ำทะเลนะครับทีนี้วิธีการเราสร้างสมดุลเลยครับเรามีทั้งสวนถ้าเรามีที่เยอะอันนี้เป็นสวนยางอันนี้เป็นสวนกล้วยอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป
0: ็
1: นสวนหลากหลายสวนก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผมไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่การยางเลยหลังจากรวมเป็นการยางแห่งประเทศไทยเขาไม่ได้ใช้บริการผมก็เลยไม่รู้จักใครเลยแต่ถ้ารู้จักเนี่ยผมมีเรื่องอยากคุยด้วยเยอะเลย นะเพราะว่าเคยเป็นพรีเซนเตอร์มิสเตอร์รับเบอร์มาก่อน

0: ค่ะอาจารย์ชวลิตนะคะทักทายบอกว่าสวัสดีมีความสุขกายสุขใจแด่อาจารย์บ้วนที่เคารพแล้วก็น้องขวัญด้วยนะคะมีคุณสุรชาตินะคะอันนี้ขวัญไม่แน่ใจว่าพี่อ้อมจัดรายการตอนก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะคะคุณสุรชาติบอกว่าคุณอ้อมใช้ไม้สอยมังคุดอันละ100บาทที่สวนอย่าลืมนะคุณอ้อมอีก6หน้าคุณอ้อมจัดการหาตลาดให้ผมด้วยนะอาจารย์บุญ
1: คือตอนนี้คนเข้าใจเรียกคุณขวัญว่าคุณอ้อม
0: อ๋อค่ะ
1: คือผมเนี่ยเคยจัดกับคุณอ้อมคุณกบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณจ๋าแล้วคุณขวัญเชื่อไหมจัดสมัยก่อนนะเวลาผมไปบรรยายต่างจังหวัดนะไม่มีใครถามหาผมเลย
0: ถามหาคู่จัดของอาจารย์เหรอคะ
1: มีเขาบอกว่าทำไมไม่พาคุณอ้อมคุณกบคุณจ๋ามาด้วย เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้แล้วคุณอ้อมอยู่ไหนคุณกบอยู่ไหนคุณจ๋าอยู่ไหนหายก็ไปบนแล้ว ทิ้งคนแก่ให้อยู่กับสาวสาวสาวน้อยสาวขวัญ ก็ดีครับ ก็ดีคุณขวัญเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
1: ก็เชิญต่อคุณ
0: มีคุณทัชชัยนะคะจากสันป่าเป้าทักทายกันเข้ามาคุณเล็กก็ทักทายเช่นเดียวกันนะคะคุณจอมนุ่นนะคะก็บอกว่าวันนี้ราคาน้ำยางพาราสด EUDR เนี่ยที่ตลาดยางพาราจังหวัดสงขลาอยู่ที่81.80 บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็คุณ
1: ก็โอเคนะ80บาทนี่โอเค
0: ก็แพงอยู่อาจารย์แล้วก็คุณพงศักดิ์ทักทายกันเข้ามานะคะคุณสุภชัยค่ะบอกว่านกแสกดีครับกำจัดหนูได้เยอะ1ครอบครัวนกแสก1ปีกินได้ 1,000 หนู 1,000 กว่าตัวเลยนะครับอาจารย
1: ์แ
0: ต
1: ่
0: คนมีความ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกที่ไม่ค่อยจะดีทักเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์มันชอบไปเกาะอยู่ไอ้ช่องเมนน่ะสมัยเด็กๆผมไปดูภาพยนตร์ที่น่ากลัวที่สุดคือแม่นาคพระโขนงนะคุณปรียาลูกเรืองแสดงเนาะโอ้โหแล้วนกแสกมันไปเกาะไอ้ที่ปล่องเมนที่เผาคุณแม่ผมอะโอ้กลัวสุดๆเลยนกแสกไม่เหมือนนกฮูกนะฮะแต่นกพวกนี้จริงๆเราต้องรักษาไว้นะนกแสก
0: ม
1: ัน
0: ด
1: ี
0: ต
1: ่
0: อระบบน
1: ิ
0: เวศยังไงอาจารย
1: ์เหยี่ยวเดี๋ยวนี้ยังจะพอเห็นได้ที่จังหวัดตราดใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครอยู่จังหวัดตราดบอกมาหน่อยนะรู้สึกยังมีเหยี่ยวให้ดูสมัยก่อนหลังบ้านผมที่โพพยาสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้เหยี่ยวเยอะมันโฉบลงมากินปลาในแม่น้ำท่าจีนน่ะ
0: อืมค่ะ
1: นะครับ
0: คุณวิชาญบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เรื่องสายไฟแล้วก็การกำจัดหนูคุณวัชรินทร์บอกว่าขวัญกับอาจารย์เนี่ยเคยได้ลองชิมสวรสพันธ์สีเหลืองหรือยังหวานแบบหวานน้ำผึ้งแบบน่าจะหวานมากอาจารย์ขวัญยังไม่เคยลองชิมเลยอาจารย์เคยลองชิมยังคะสวรสสีเหลือง
1: ยังไม่เคยครับแม้จะพูดถึงไอ้แฟชั่นฟู้ดเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็นึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งเนาะสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบริษัทไซโก้นะ
0: ค่ะ
1: รับลูกศิษย์คนนี้ไปทำงานแล้วลูกศิษย์คนนี้ทำโครงการในชนบทจนกระทั่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยต้องให้ผมจัดประชุมโดยเรียกรองอธิการบดีฝ่ายนิสิตทั่วประเทศนะแล้วก็ให้ทีมงานเราเนี่ยพรีเซนต์ให้ฟังว่าโครงการที่ไปทำเนี่ยทำยังไงเขาเข้าถึงชาวบ้านอะไรต่ออะไรชื่อในสลาวุฒิเขาไปทำงานอยู่ที่สวนแฟชั่นฟู้ดทีนี้พูดถึงแฟชั่นฟู้ดผมฝากไว้นิดหนึ่งนะเสาวรสเนี่ยหรือกระทกรกเนี่ยมันมีไม้ประดับที่สวยอยู่สองชนิดนะคือสร้อยฟ้ากับสีมาลาสีมาลารู้สึกบางคนจะเรียกมังกรแดงคุณขวัญลองเปิดดูสิ
0: สร้อยฟ้าเหรออาจารย
1: ์สร้อยฟ้ากับสีมาลาแต่ถ้าเป็นดอกเล็กๆอยู่ตามพื้นเป็นวัชพืชเขาจะเรียกกระทกรกไอ้เพรสเซนต์ฟุตเนี่ยชื่อไทยๆก็เลยชื่อกระทกรกนะเสาวรสเนี่ย
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเขาเรียกกระทกรกมันมาเป็นพืชเศรษฐกิจเขาก็คั้นน้ำยุคหนึ่งก็ฮิตกันมากตอนหลังก็ไม่รู้ทำไมมันถึงเสื่อมความนิยมไปเฉยๆนะเห็นไหมต้นสร้อยฟ้า
0: เห็นค่ะอาจารย์เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์ดอก
0: เห็นดอกสร้อยฟ้ากับดอกสีมาลาดอกสีม่วงๆกับสีแดงใช่ไหมคะ
1: สีว่าถ้าสีแดงนะสีมาลา
0: ค่ะ
1: เมียคุ้นแผน
0: ค่ะ
1: นางสร้อยฟ้ากับสีมาลาเนี่ย
0: สร้อย

0: านี่คือสีม่วงสีมะลาคือสีแดงใช่ไหมคะ
1: ใช่ปลูกเป็นไม้ซุ้มเนี่ยสวยแล้วมันมีดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะที่ใกล้เคียงกับสร้อยฟ้าสีมะลานะแต่ว่าจะต่างกันตรงเกสรสร้อยฟ้าสีมะลานี่มันจะโชว์เกสรถ้าโชว์ดอกนะแล้วสีส้มๆนะชื่อมัทุรดาแล้วลองเปิดดูดอกมัทุรดาม
0: ัทุรดา
1: เป็นไม้เลื้อยสวยครับออกดอก
0: อ
1: เป็นไม้หายากสวยไหม
0: โอ้สวยคุณผู้ฟังค่ะเป็นไม้เลื้อยถ้าเราปลูกตามกำแพงบ้านแล้วให้เขาเลื้อยแล้วก็ห้อยลงมาเนี่ยดอกจะเป็นพวงเลยนะคะไม่ใช่ดอกออกดอกแค่ดอกเดียวในพวงนั้นอ่ะจะมีประมาณ5ดอก7ดอกเลยแล้วแบบเป็นเหมือนเป็นการจัดใจกะเขาเรียกเลยนะจัดช่อดอกไม้ไว้โดยธรรมชาติเลยแหละห้อยออกมาก็สวยดีอาจารย์สวยมากเลยอ่ะ
1: ใช่มัทุรดาแล้วต้นไม่แพงนะ
0: ค
1: ือซื้อมาปลูกที่เหลือต้นละ40บาท80บาทท ีนี้ที่ผมแนะนำสร้อยฟ้าสีมาลามัทุรดาเท่าไหร่ครับคุณขวัญว
0: ัน
1: หนึ่งไปร้านต้นไม้ไปเจอแฟนรายการเขาบอกอาจารย์ขอบคุณมากบอกขอบคุณผมเรื่องอะไรพอรายการพูดถึงต้นไม้อะไรนะอาทิตย์นั้นต้นนั้นก็ขายดีไม
0: ่
1: มีก็มีคนมาจองอันนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับร้านขายต้นไม้นะเพราะว่ามีข้าราชการหลายคนนะสมัยที่บอลดังๆเมื่อเร็วๆนี้นะทำงานราชการวันเสาร์อาทิตย์ไปขายต้นไม้ที่ตลาดปลาที่ราชบุรีม
0: ี
1: นายทหารอากาศคนหนึ่งนะรับปลูกบัวหลวงเนี่ยทำนาบัวเขาบอกอาจารย์อาชีพหลักผมรับราชการอาชีพรองทำนาบัวเงินรายได้หลักจากนาบัวรายได้รองจากราชการใช่ไหม
0: โอ้โหแสดงว่ารายได้หลักมากค่ะ
1: เขาขายต้นละ10บาทปลูกให้ด้วย
0: ค่ะแจ้งคุณผู้ฟังก่อนเลยนะคะว่าคุยกับอาจารย์บ้วนนี่คุยเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแต่จะรูปสอบถามอาจารย์บ้วนให้นะคะว่าจะมีข้อมูลหรือเปล่าคุณผู้ฟังสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องหอยเชอรี่สีทองอาจารย์มีข้อมูลเรื่องหอยเชอรี่สีทองไหมคะคือคุณฟังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรของหอยเชอรี่สีทองแจ้งกันมาได้นะคะคุณดาใหญ่ประจีนค่ะ
1: เอางั้นผมเล่าประวัติหอยเชอรี่นิดหนึ่งนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: มีนายคนหนึ่งชื่อนายกอแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: นายกอไก่แต่กอไก่เนี่ยไม่ใช่ชื่อย่อหรอกชื่อย่อเขาไม่ใช่ตัวนี้วันหนึ่งไปเจอผมที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: ค่ะ
1: นะเขาบอกว่าเขาปล่อยหอยเชอรี่ลงน้ำเมื่อวานผมบอกเฮ้ย
0: หอยเชอร
1: ี่
0: น
1: ี่
0: เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือเปล่าอาจารย
1: ์ไม่ใช่ครับเอาใช่ครับคืออย่างนี้คือตอนนั้นน่ะทางกรมอาจจะกระโตกกระตากไปหน่อยแทนที
0: ่
1: จะเงียบเงียบเราไปเก็บบอกว่าใครมีหอยเชอรี่จะจับมันก็ตกใจเลยตกใจมันก็โยนทิ้งน้ำแล้วหอยเชอรี่ก็เป็นศัตรูพืชมาตลอดซึ่งถ้าเล่าแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันก็ได้นะก็ยาวนานมาตลอดผมรณรงค์ว่าที่จริงคนสั่งเข้ามามันต้องการจะสั่งเข้ามาเพื่อมาเลี้ยงขายแข่งกับหอยเป๋าเฮือญี่ปุ่นหอยเป๋าญี่ปุ่นกระป๋องละ 4,000 นะคุณขวัญเคยกินไหม
0: ไม่เคยค่ะอาจารย์
1: ผมเคยกินครั้งหนึ่งที่หาดใหญ
0: ่
1: งานเลี้ยงปรากฏว่ามันหนึบหนึบผมบอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรณรงค์การกินหอยเชอรี่มีคุณหมอท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามฟังรายการวิทยุที่ผมจัดเขาบอกไม่ได้นะเพราะว่าหอยเชอรี่เนี่ยเดี๋ยวเกิดชาวบ้านไปเก็บหอยตามท่อในกรุงเทพมากินอะไรไม่ได้มันสะสมสารโลหะหนักผมก็เลยต้องเพิ่มเติมบอกว่ากินหอยเลี้ยงหอยท่อไม่กินเด
0: ี๋
1: ยวนี้เราก็เอาผักตบชวาไอ้ผักกินงบเนี่ยนะมาเลี้ยงหอยเชอรี่เขาก็เอากระชังที่เป็นมุ้งสีฟ้าน
0: ะ
1: มาผูกในร่องสวนแล้วเขาก็เอาผักบุ้งเอาผักบุ้งผักตบชวาใส่ลงไปแล้วก็ใส่พ่อแม่หอยนะท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้พอหอยเชอรี่โดยนิสัยเนี่ยเวลามันวางไข่เนี่ยมันจะฉีดคุณขวัญลองเปิดดูไข่หอยเชอรี่สิสีชมพูเป็นเม็ดๆเ

0: สวยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหนือน้ำขึ้นมาประมาณสัก 2-3 เซนแล้วมันก็ชะฟักออกมาเป็นลูกหอยเราพอเอาหอยเชอรี่ไปทำงานไปทำอาหารต้องทำให้สุกถ้าท่านจะกินหอยกินพืชน้ำเนี่ยต้องระวังพยาธิ
1: ใช่
0: แล้วต
1: ้
0: องทำให้สุกนะแล้วอย่างรู้จักกระจับไหมกระจับเขาควายอ่ะ
1: เคยเห็นค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ไว้มาเล่าสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะควบคู่กับหอยเชอรี่เพิ่มเติมเพราะตอนนี้อาจารย์เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วค่ะ
0: อ๋อนาทีสุดท้ายผมจะฝากว่าคนกินกระจับเนี่ยอย่ากินดิบๆเพราะมันจะมีพยาธิใบไม้ในลำไส้หรือในตับอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินกระจับต้องต้มให้สุกแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันเรื่องกระจับเรื่องหอยเชอรี่เรื่อง อะไรต่ออะไรที่เราคลั่งค้างนี่เรื่องกระถางก็ยังไม่ได้ใช้หนี้เลยเนี่ยเราสองคนเป็นพวกมีหนี้สินเยอะ
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายการเกษตรทั่วไทยกันในสัปดาห์หน้าต่อนะคะสำหรับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขและมีเงินใช้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีทำบุญวันเกิดครบ60ปีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีเป็นการภายในกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรให้กับนายกรัฐมนตรีอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ขณะเดียวกันยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำคณะข้าราชการเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยขวัญอุษามณีภวาถูกชายปริศนาข่มขู่ขณะวิ่งเชื่อมีคนสั่งการโยงปมเปิดข้อมูลคดีแตงโมขวัญอุษามณีดาราชื่อดังเข้าแจ้งความสน.ลุมพินีหลังถูกชายปริศนาจู่โจมเข้าประชิด ตัวขณะวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าที่สวนเบญจกิติก่อนข่มขู่ชี้หน้าตะโกนว่าอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดทำให้ต้องเดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเพื่อให้ตำรวจเร่งตรวจสอบติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยขวัญอุษามณีเปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวพูดซ้ำประมาณ 6-7 รอบก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยอ้างให้ตนโทรศัพท์ไปหาและท้าให้ไปแจ้งความขณะนั้นไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวต้องการสื่อสารอะไรเพราะยังพยายามยืนอยู่และทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับแต่เมื่อคนรอบข้างเริ่มสงสัยและพยายามเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวกลับวิ่งหลบหนีไปยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากและมองว่าไม่ใช่เรื่องปกติเพราะสามารถตามมาถึงจุดที่ตนอยู่ได้และเข้ามาประชิด ตัวได้ขณะเดียวกันยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูงอดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์อาจจะมีการเตรียมการวางแผนมาก่อนและอาจไม่ได้มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวและขณะนี้เจ้าหน้าที่วิ่งตามตนและขณะที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตาม2คนแต่กลับจับตัวไม่ได้การก่อเหตุครั้งนี้เชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับการที่ออกมาเปิดเผยภาพและข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมพร้อมฝากให้ประชาชนช่วยกันติดตามข้อเท็จจริงช่วยกัน

ดูแลความปลอดภัยของกันและกันนอกจากนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังพบว่าเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาคนร้ายคนนี้ได้ส่งข้อความมาหาตนว่าคิดถึงและยังมีข้อมูลพักอาศัยอยู่บริเวณ

0: แต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15ถึง24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนา
9: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้งส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
10: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
11: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
12: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
11: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
13: อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
14: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
15: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเหมือนกับเพลงนี้เลยนะครับวันนั้นวันนี้วันไหนนะครับอัลบั้มชิ้นแรกของบิลลี่โอแกนในอัลบั้มชื่อบิลลี่นะครับย้อนเวลาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อปี2530นะครับเกิดกันหรือยังเอ่ยบางคนยังเป็นวัยรุ่นอยู่บางคนยังแบเบาะอยู่นะครับนะฮะแต่ที่นี่คือลูกทุ่งมหานครเนี่ยนะครับยังมีความฝันให้คุณผู้ฟังได้เป็นความฝันนะครับกำลังใจได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงยังอยู่กับวาสุและจัญญานะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษที่คลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยเฮ้าขอหน้าไมค์สักหนึ่งสายนะครับวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ทำอะไรกันอยู่จุดไหนพิกัดไหนเจอฝนเจอฟ้าอะไรยังไงอากาศร้อนอากาศเย็นพูดคุยกันได้นะครับกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลยรับสายได้เรื่อยๆแล้วก็เพลงสตริงฮิตที่คุณอยากจะฟังอยากฟังเพลงไหนกดมาหาเจ้าหน้าที่เลย02-248-1366 02-248-1366นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครที่เกี่ยวกับความฝันเหมือนกันนะครับเจตรินวัฒนสินนะครับจุดนัดฝันคิดถึงเพลงไหนเพลงประกอบละครเพลงประกอบภาพยนตร์ก็ได้ย้อนยุคเวลานิดนึงนะครับเพลงสตริงเก่าๆกดมาหน้าไมค์คุยกันนะครับ02-248-1

0: พรนะครับ J7 วัฒนศิลป์นะครับจุดนัดฝันผมเชื่อว่าหลายคนก็มีความฝันเหมือนกับในช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นนะครับทำธุรกิจนะครับหรือมีความฝันตั้งแต่สมัยวัยเรียนนะครับว่าจะทำอะไรในปัจจุบันนี้นะครับบางคนก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองบางคนก็อาจจะพลาดกันบ้างนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆความฝันนะครับมาแล้วในอีกหนึ่งสายพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสสวัสดีครับคุณบัวขาว
1: สวัสดีค่ะขออวสุ
0: ครับผมคุณบัวขาวอยู่แห่งหนตำบลไหนครับเนี่ย
1: อยู่ราม118ค่ะ
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับอากาศร้อนไหมวันนี
1: ้ครึ้มๆค่ะ
0: ครึ้มๆเหมือนจะตกใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วทำอะไรอยู่แถวซอยแถวรามคำแหงเนี่ยครับ
1: เป็นแม่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแม่บ้านหมายถึงว่าอาชีพแม่บ้าน
1: เป็นแม่บ้านเจ้านายค่ะ
0: โอ้แม่บ้านเจ้านายนะครับเจ้านายใจดีไหม
1: สุดๆค่ะ
0: สุดสุดคือ
1: ใจด
0: ี
1: ส
0: ุ
1: ดๆ
0: ใจดีสุดๆเลยนะครับโบนัสสงสัยได้เติมแน่เลยนะครับปีนี้เนา
1: ะ
0: แล้ววันอาทิตย์หยุดไหมหรือว่าเจ้านาย
1: ไม่ได้หยุดค่ะ
0: โอ้ทำทุกวันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: กิจวัตรประจำวันของการเป็นแม่บ้านนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ก็เช็ดกระจกล้างห้องน้ำกวาดถูทุกอย่างค่ะแต่ยกเว้นซักผ้ากับรีดผ้าค่ะ
0: อ๋อแล้วเขายังไงฮะทำไมเขาไม่ให้เราทำตรงนี้อ่ะ
1: ก็

0: คือเราไม่รับทำตรงนี้เพราะว่าถ้าทำบ้านแล้วก็ไม่ทันค่ะ
1: อ๋อไม่ทันเพราะบ้านใหญ่โตมโหฬาร
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้หลายคนไหมครับอยู่ในครอบครัว
0: อยู่4 คน
1: ก็
0: ไม่ร
1: ู้ก็เป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันเนาะนะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับวันนี้ก็ขอให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีแสดงว่าตอนนี้ก็พักผ่อนแล้วสิครับเนี่ยงานเสร็จเรียบร้อย
0: ก็ยังไม่เสร็จค่ะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆก็ไปข
1: ึ้
0: น95นี่แหละค่ะเป็นเพื่อนทุกวันไม่เหนื่อย
1: โอ้ยดีมากเลยนะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับวันนี้ย้อนเวลาไปฟังเพลงสตริงในอดีตนะครับวันอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์บ่ายโมงจนถึง17:00 น.อยากฟังเพลงไหนดี
0: ผมได้ทุกทีค่ะ
1: พี่ตั้มสมประสงค์สิงหาวรรณวัฒน์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมอยากฟังเพลงนี้ล่ะครับ
0: มันชอบค่ะ
1: เลยนะ
0: ชอบมาก
1: ไม่น่าถามเหมือนกันเนาะว่าทำไมถึงอยากฟังลองได้ไหมล่ะเพลงนี้
0: คุณนันด้วยค่ะ
1: คุณนันที่ไหนฮะเพชรบูรณ
0: ์ใช่ค่ะคุณนันเพชรบูรณ์แล้วก็น้องรุดนิ่มคนสวย
1: เขาสวยเหรอคนนั้นน่ะ
0: ทุกสายนะคะ
1: เดี๋ยวคนนั้นน่ะเขาสวยเหรอนุชนิ่มอ่ะ
0: จ้า
1: เขาสวยเหรอครับ
0: สวยและน่ารัก
1: เหรอแล้วมีใครอีกครับ
0: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายค่ะทุกแก๊ง
1: ทางแก๊งไหนแก๊ง
0: ทุกแก๊งเลยค่ะ
1: ทุกแก๊งเลยนะครับที่เป็นแฟนคลับ FC ของ
0: นางฟ้าราม108มอบให้ค่ะ
1: นางฟ้าเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากจะเห็นจังเลยว่านางฟ้าถึงมันเป็นแองเจิลจริงๆหรือเปล่าเป็นนางฟ้าจริงหรือเปล่าอาจจะเคยคุ้นๆถ้าทำงานกิจกรรมของคืนลูกทุ่งมหานครเนาะ
0: ลางานไม่ได้อะค
1: ่
0: ะ
1: อ
0: ยากไป
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเนี่ยสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยก็จะมีกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงถ้าว่างก็มีโอกาสมานะครับนะฮะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับขอบคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับแก๊งนางฟ้า
0: ขอบคุณมากค่ะผอ.ดูแลตัวเองด้วยนะคะ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวฟังเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่ตั้มนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: คิดถึงพี่ตั้มแล้วคิดถึงใครอีกที่เป็นบทเพลงย้อนเวลาไปฟังเพลงสตริงในอดีตกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลยเบอร์เดิมนะครับ02-248-1366นะครับวันนี้ผมวาสุและจันยาอยู่ยาวรับสายยาวๆถึง5โมง

มีสายต่างจังหวัดมาพูดคุยกันบ้างนะครับนะฮะจากจังหวัดระยองเลยเจ้าประจำของเราสวัสดีครับอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่แล้วนะครับรู้สึกสายจะหลุดไปแล้วเอาเจ้าอื่นๆล่ะครับนะฮะจังหวัดอื่นๆจะเป็นเหนือจะเป็นอีสานจะเป็นกลางจะเป็นใต้จะเป็นตะวันออกนะฮะกรุงเทพปริมณฑลได้ทั้งนั้นหรือใครจะเดินทางอยู่นะครับในการกลับสู่กรุงเทพมหานครเพื่อจะเริ่มต้นทำงานนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราฟังเพลงสตริงไคทิสนึกถึงเพลงไหนนะครับกดโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับเบอร์เดิมนะ022481366ครับ022481366นะครับกดมาหาเจ้าหน้าที่เลยต่างจังหวัดก็ได้นะกรุงเทพก็ดีภาคไหนก็ได้รายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรกันหน่อยนะว่าทำอะไรกันอยู่แถวไหนนะครับ022481366นะครับ

0: พี่วิทย์ประวิทย์พงศ์ธนานิกรนะครับในนามวง Free Birds นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาไว้จองกันล่วงหน้าเลยนะครับคิวมันอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่วันนี้ผมอยู่ยาวจนถึง 5:00 น.อยากฟังเพลงไหนอยากรัดคิวอะไรยังไงมาหน้าไมค์คุยกันกดมา02-248-1366นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนายกอบางปูแกงหมูแผ่นมาแล้วครับ
0: ตกลงชื่ออะไรกันแน่ครับ
1: พี่กอล์ฟครับ
0: พี่กอล์ฟเหรอครับพี่กอล์ฟทำอะไรอยู่ตรงไหน
1: ฮะเพิ่งทำอ่ะ
0: เดี๋ยวนะตกลงชื่ออะไรกันแน่ตกลงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวสายมัน
2: ผู้หญิงค่ะ
0: ผู้หญิง
2: หรือผู้ชายชื่อเอมค่ะ
0: ชื่อเอมนะแล้วสักครู่นี่คือใครอะครับ
2: ไม่ทราบค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
0: คุณเอมอยู่แถวนวมินทร์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพ่อ
0: ทำอะไรอยู่แถวนั้นนะครับ
2: วันนี้หยุดค่ะ
0: แล้วปกติทำงานอะไรครับ
2: เป็นนักศึกษาค
0: ่
2: ะ
0: โอ้นักศึกษาฟังเพลงสตริงย้อนยุคได้เหรอลูก
2: ใช่ค่ะชอบมากค่ะ
0: เหรอทำไมถึงชอบล่ะเออไม่น่าถามเลยนะ
2: คือที่บ้านหนูค่ะจะฟังเพลงแนวนี้เยอะค่ะหลายคนเลย
0: เรียนอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลไหนจ๊ะ
2: มอรามคำแหงค่ะ
0: รามคำแหงนะครับคณะอะไรเอ่ยเรียน
2: มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะ
0: โอ้แสดงว่า speaking food fit for fight ได้เลยนะครับ
2: yes,
0: อีกกี่ปีจบจ๊ะ
2: ประมาณปีนึงค่ะ
0: แล้วโอ้อีกปีนึงเองคณะมนุษยศาสตร์นะฮะเรียนรามนี่มันยากไหมอ่ะ
2: หนูว่าไม่ยากนะคะคือเราต้องมีความรับผิดชอบอะค่ะ
0: ต้องมีความรับผิดชอบต้องไปสอบต้องไปลงทะเบียนตามที่เขากำหนดเนาะแล้วในเกียรติก็ถูกเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับนะฮะอีกปีเดียวก็อึดใจเดียวนะครับเราต้องมีความภูมิใจในการจบมอรามและคาดหวังว่าจบมอรามเสร็จแล้วปุ๊บปริญญาตรีมนุษยศาสตร์เอกอิงเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะไปทำอะไรต่อนะครับ
2: อยากเป็นนักแปลภาษาค่ะไม่ก็ไปทำงานไอทีค่ะ
0: อ๋อเป็นทรานสเลเตอร์
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรอีกนะ IT เหรอ
2: IT ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ต้องไปเรียนทางด้านไอเทคโนโลยีสารสนเทศหรือป่ะ
2: ก็ต้องเสิร์ฟอีกนิดนึงอะค่ะ
0: เนาะ
2: หลังจากจบใช่ค่ะ
0: โอ้เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
2: ทุยใจดำค่ะของดอกไม้ป่าค่ะ
0: เหรอโอ้โหมันเก่ามากเลยนะเพลงเนี้ย
2: หนูรู้จักว่าแต่สามขวบค่ะเพลงนี
0: ้นี่พี่ยังไม่รู้จักเลยพี่ก็แอบก๊อปฟังพี่โจ้บ้างฟังพี่ต้นสุชาติบ้าง
2: คุณโจ้คุณต้นค
0: ่
2: ะ
0: นะก็ไม่รู้จักอ่ะร้องตามไม่ได้มันร้องยังไงอ่ะทวยใจดำอ่ะ
2: ไปเพื่อนอยู่ไหนเจ้าทวยเพื่อนจ้าเนี่ยคอยตามตาหาทวยทุกวันอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมันต้องออกแนวจริงๆเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: นะเอาเดี๋ยวให้ดอกไม้ป่าเขาเล่าแล้วกันเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นศิษย์พ่อขุนเนี่ยเราต้องภูมิใจนะครับ
2: ภูมิใจใช่ค่ะ
0: ภูมิใจในความเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ผมว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเนาะถ้าใครได้รามเนี่ยโหมันเก่งมันสุดยอดนะครับแล้วได้งานได้การดีๆต่อไปนะครับเอาใจช่วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ๆแบบเรียนนักศึกษาสารนี้จะฟังเพลงเก่าๆแบบนี้นะอ้าวอาชีพอื่นๆล่ะครับมาหน้าไมค์คุยกันนะครับกดมา02-248-1366นะครับขอสักหนึ่งสายกดมาพูดคุยกันนะครับ

คณะดอกไม้ป่านี่เป็นคณะประสานเสียงนะครับที่โอ้โหในยุคเริ่มต้นนะครับนะฮะถ้าใครฟังเพลงสตริงยุคเก่าเนี่ยนะครับก็คงจะรู้จักเป็นอย่างนี้เพลงนี้นะเป็นเพลงที่ดังมากๆนะครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงหลายๆอัลบั้มด้วยนะครับนะฮะวันนี้พูดคุยกันออกอากาศอีกสักหนึ่งสายสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยอยู่ไหมครับเอ๊ะรู้สึกว่าสายมันจะพันกันหรือว่ายังไงนะครับนะฮะอ้าวกดมาใหม่นะ022481366นะครับ022481366นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับพูดคุยกันได้นะครับหรือจะหน้าไมค์คุยกันก็ได้นะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้นะครับนะฮะ Mcord Connect นะครับชัดแจ๋วนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับหรือFacebook Fanpage ตอนนี้ที่ผมนั่งจัดรายการสดๆนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งดาวมาเป็นกำลังใจก็ได้นะครับเพจของเราคือ LTM FM 95นะครับนะฮะพูดคุยกันนะครับอยากจะหน้าใหม่นะครับต่อสายเข้ามาเลย022481366นะครับ022481366นะครับถึงแม้ว่าแดดจะเปรี้ยงนะครับในแถวพระราม9แถวห้วยขวางเนี่ยนะครับผมเองก็อยากจะเห็นดาวเหมือนกันแหละ

0: ครับนะฮะวงตาวันนะครับสิ่งรอพี่ปุ้มพงพรมสนิทวงณอยุธยานะครับมาหนึ่งสายสวัสดีครับคุณเอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเออยู่แถวไหนเอ่ย
1: อ๋อตอนนี้ผมส่งของอยู่แถวปิ่นเจริญนครสงประภาครับ
0: สงประภาดอนเมืองใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อฝนตกเหรอหรือว่าไงฮะ
1: ไม่ครับฟ้าครึ้มๆครับ
0: ยังไม่ตกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อยากให้ตกใช่ไหมล่ะ
1: ไม่อยากให้ตกหรอกครับ
0: ไปส่งอะไรครับแถวแถวสงประภา
1: ผมขับรถส่งหมูครับอาหารสด
0: โอ้เดี๋ยวนะส่งหมูตัวเป็นๆน่ะเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นชิ้นส่วนครับ
0: ชิ้นส่วนของหมูที่ชำแหละแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ไปส่งที่ไหนอะครับ
1: อ๋อตามร้านครับ
0: ร้านหมูกระทะร้านอะไรอย่างงี้ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับผม
0: วันนึงเรา
1: ต้องเดินครับ
0: อ๋อวันนึงเราต้องส่งสักกี่ร้านนะครับ
1: น
0: ับไม่ทั่วเลยเคยมีออเดอร์ออเดอร์อะไรพลาดพลั้งอะไรอย่างงี้บ้างไหมอ่ะเวลาเราส่งอ่ะ
1: เคยครับบางทีส่งผิดคร
0: ับ หรอส่งผิดมาที่อสมทบ้างที่อยากกินหมูอ่ะ
1: ได้ครับขอส่งพิกัดมาเลยครับผมไปส่งให้ครับ
0: นี่พระราม9ง่ายๆเดี๋ยวหลังเซ็นทรัลพระราม9ที่เองหลังเด้อหลังตึกเบลได้เองผมพูดเล่นนะฮะเด
1: ี๋
0: ยวเจ้านายจะโกรธเอานะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีคุณเอ
1: รักปันปอนคร
0: ับ เหรอลองได้ไหมล่ะเพลงนี้มันต้องฝนตกนะ มันต้องมี MV มันต้องมีกระจกมีเม็ดฝนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นเพลงที่ชอบมากครับเพลงนี้จีบสาวจีบสาวคนแรกคร
0: ับ เหรอแล้วคนที่สองแล้วปัจจุบันน่ะที่คบอยู่อ่ะ
1: มันไม่ใช่คนที่สองคนนี้คนที่ห้าหรือที่หกเนี่ยไม่เข้าใจได้หรอครับ
0: เยอะมากเลยใช่ไหมเออ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เรามีสต็อกเยอะนะครับนะฮะ
1: คร
0: ับ อ่ะรับปอนให้พี่กบไมโครเป็นคนรองแล้วกันเนาะนะครับเอาใจช่วยถุงที่หมายปลายทางไวๆอย่าให้ได้ฝนตกเลยนะครับนะขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ติดตามผม
1: ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับ
0: ถึง 5:00 นเนาะขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาสายอื่นๆล่ะครับแถวส่งประภาโอ้โหกำลังเดินทางอยู่เลยกดมาพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งใต้ออกตกได้ทั้งหมดกรุงเทพปริมณฑลก็ยินดี02-248-1366นะครับ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสครั้งที่3
5: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
6: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 นที่ทอสสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
7: ให้เราเป็นคู่คิดพาคุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ Beyond Housing Bank
8: บ้านมือ2ทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
9: โทร02-645-9005เงื่อนไขไปตามที่รายการกำหนด
10: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
11: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
10: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
11: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
7: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
11: อ่ะรับสายหน้าใหม่นะครับขึ้นเหนือกันบ้างสวัสดีครับ
12: อันนี้ลุงบูนจ้ะ
11: ลุงบูน
12: จากเชียงราย
11: โอ้อุ๊กขมึงได้ก่อนลุงบูน
12: คงไม่เหมาะสมมั้ง
11: ฮะ
12: คงบ่เหมาะกล้า
11: อะไรนะ
12: คงบ่เหมาะกล้า
11: อ๋อคง
12: กล้ารู้จักเขาเปล่า
11: ฮู้ฮู้ฮู้กันแต่ผมก็อู้บ่จ้างนะมันไม่ใช่คนเมืองก
12: ็ไม่ต้องพูดภาษากลางนั่นแหละ
11: เออนะครับคุณลุงอยู่อำเภออะไรฮะ
12: ทีมงานนะในฐานะเป็นผอ.
11: ครับ
12: เปาก็เก่งทุกคนเลยนะลุงก็เปิดทิ้งไว้อันนี้ลุงมาโทรข้างนอกนะ
11: อย่าเปิดทิ้งไว้สิลุงอย่าเปิดทิ้งไว้มันก็เสียดายหมดจีเปิดฟังจีอย่าเปิดทิ้งไว
12: ้ใบก็ฟังอยู่ทุกคนเชียงรายเขาก็ฟังอยู
11: ่ Hello.
12: นะชื่นชมผอ.นะว
11: ่
12: าบริหารทีมงานดี
11: โอ้ขอบพระคุณครับ
12: ชื่นชมทุกคนเลยคร
11: ับ
12: ที
11: ่อำเภอลุงอยู่อำเภออะไรเอ่ย
12: อำเภอเมืองนั่นแหละ
11: ฝนตกบ้างไหมครับอำเภอเมือง
12: ช่วงนี้มันเริ่มมีแดดละ
11: อ๋อมีแดดแล้วเน
12: า
11: ะ
12: ที่ผ่านมานี่ฝนมันตกนะครับก็โอเคนะ
11: นะ
12: ก็ลุงก็ขอบใจทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนแล้วก็ฟังทุกวันใน
11: โอ้ขอบคุณครับ
12: เก่งทุกคนเลยนะครับ
11: ปรับ
12: ไว้ด้วยนะ
11: ได
12: ้แล้วก็ผอ.วสุก็เก่งเป็นคนมีเสน่ห์อย่างที่ลุงบอก
11: โอ้ยลอยเลยเนี้ยลอยไม่ได้จะติดกระดาน
12: ล
11: ุ
12: งเป็นคนมีเสน่ห์จัดรายการมันจะต่างจากน้องๆเนาะเขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่มีทริคนะ
11: ก็ปูนนี้แล้วเนาะลุงเนาะ
12: จ้ะนั่นแหละอ
11: ยากฟังเพลงไหนดีครับคุณลุง
12: ลุงขอทิ้งไว้ละ
11: อย่าทิ้งสิลุงเราต้องขอฟัง
12: ทิ้งไว้แล้วไงรสชาติของความเป็นคนของมาช่าเนื้อหาก็ดี
11: เออลองได้ไหมล่ะเพลงเนี้ย
12: เอาไม่ได้แต่รสชาติเขาดีเนื้อหาเขาดีลองฟังดูสิ
11: ฟังบ่อยแล้วเดี๋ยวให้มาช่าพี่มาช่าเขาร้องเพลงนี้ให้ฟังกันเน
12: า
11: ะ
12: ก็พอวัสุก็เกือบเดือนนึงมาครั้งนึงเนาะ
11: เออ
12: แล้วเราสมมติไม่ได้มาจัดไอออกรายการอย่างนี้คิดถึงผู้ฟังต่างอำเภอมั้งไหมเนี่ย
11: ก็คิดถึงเหมือนกันผมอยากไปนอนบ้านลุงอ่ะพรุ่งนี้ได้ป่ะ
12: มาเลยเป็นรีสอร์ท
11: เหรออยู่ติดแม่น้ำนั่นป่ะแถวอะไรอ่ะแถวอะไรอ่ะกรมทางหลวงแถวอะไรแบบนั้นป่ะ
12: ไม่มันก็เป็นรีสอร์ทเป็นอะไรอย่างเงี้ย
11: อะไรอย่างนี้คืออะไรอ่ะ
12: ก็ติดต่อมากันแล้วกัน
11: เ
12: ราคงไม่ว่างมั้ง
11: เดี๋ยวผมวิ่งไปเลยเนี่ยแทงไลน์มันแค่ปากซอย
12: ออ
11: ม
12: ี
11: ที
12: ่
11: พ
12: ัก
11: มีอาหารการกินได้ฟรีนี่ผมไปอยู่แล้ว
12: ขอให้มีความสุขนะในการเป็น
11: ผมรอเล่น
12: เป็นพิธีกร

0: แล้วก็คุมพวกน้องๆดูแลน้องๆครับก็ทุกคนเขาก็ชื่นชมอสมท.
1: ครับผมนะขอบพระคุณคุณลุงด้วยที่เป็นตัวแทนของชาวเชียงรายเนาะนะครับ
0: จ้าแล้วปีนี้ไม่น่าจะมีน้ำท่วมนะก็
1: หวังว
0: ่
1: าหวังว่าผมก็เคยช่วยเชียงรายแถววังเวียงชัยแถวอะไรส่วนตัวเนาะ
0: นั่นแหละก็เป็นงานกุศลนะก็ทำเป็นอาสาสมัครนะ
1: ได้
0: จ้า
1: โอ้คิดถึงรสชาติของร้านอาหาร
0: ไม่มี
1: ไม่รบกวนแล้วครับคุณลุงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับ
0: จ้า
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับดูแลรักษาตัวเองด้วยสวัสดีครับแหมคุณลุงทำเอาผมตกอกตกใจเลยนะครับขอสายหนึ่งสักปิดท้ายไม่น่าจะทันแล้วมั้งหรือจะทันดีไม่น่าทันแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเราจะฟังข่าวกันแล้วนะครับ

เดี๋ยวเราต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วนะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสจังหวัดอื่นๆนะครับอ่ะโทรมาสับมาจองสายพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้นะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366นะครับกลับมาคุยกันหน้าไมค์กันนะครับนักเพลงสตริงคิดทิศอยากฟังเพลงไหนในวันหยุดพักผ่อนวันนี้ผมยาวาสุดรัชญาอยู่ยาวจนถึง5โมงเย็นนะครับ02-248-1366กดมาได้เลย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินอายุครบ60ปีย้ำทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศและประชาชนตัวเลขเศรษฐกิจหลายด้านขยับดีขึ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังทำบุญวันเกิดครบรอบ60ปีที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีว่าขณะนี้ตนยังไม่อายุ60ปีต้องรอเวลา 22 นาฬิกาก่อนตนก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาและได้รับความไว้วางใจจากสภาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศส่วนประชาชนรู้สึกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางเรื่องได้นายอนุทินกล่าวว่าต้องดูตัวเลข GDP เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวชี้วัดไปในทางพัฒนาที่ทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศและการจ้างงานซึ่งตัวชี้วัดต่างๆขยับขึ้นแต่ก็ถือว่าเมื่อมีสิ่งที่ดีต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีดังนั้นต้องแก้ไขกันต่อไปถือเป็นเรื่องปกติในประเทศอำนาจหรือในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับสมการทางการเมืองหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมโหวตให้ด้วยว่าการเมืองเป็นพลวัตต้องดูว่าหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางแม้กระทั่งส.ส.พรรคกล้าทำก็ให้การสนับสนุนเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.นี้ถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลมีกำลังใจซึ่งยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการร่วมรัฐบาลในอนาคตและยังไม่มีสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนเริ่มมั่นใจในภารกิจมีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและแบ่งเบาภาระของตนได้เยอะพร้อมยืนยันว่าไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพเพราะรัฐมนตรีทุกคนคัดเลือกมาด้วยตัวเองทุกคนจะมีภารกิจมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่หากยังทำงานเต็มที่ก็ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้เรื่อยๆตำรวจหารือยิ่งชีพห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงขาดมาตรา7ชุมนุมวันกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์บริเวณหน้าเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์กำลังเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้มีตำรวจนครบาลเข้าหารือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมอนุสาวรีย์หอศิลป์กรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะมาตรา7ซึ่งห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงแสดง

ความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเนื่องจากกำลังพลตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังใช้เส้นทางเดินในการกำหนดไว้ด้านนายยิ่งชีพจึงเสนอให้มีการปรับแผนการเดินทางโดยจะพาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทไปลงที่สถานีสยามจากนั้นจึงเดินเท้าต่อไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทั้งคอนเสิร์ต
3: 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10:00 น.ถึง 21:00 น.ในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15-24 กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนา
2: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้งส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
5: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
4: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

ังเพลงนี้แล้วนึกถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับครั้งสุดท้ายเนาะนะครับของพี่ป้อมอัศนีโชติกุลแล้วก็พี่โต๊ะวสันต์โชติกุลนะครับผู้คนเยอะมากมายนะครับมีหลายรอบด้วยกันนะครับก็คงจะสนุกสนานย้อนเวลาโอ้โหในเรื่องโซเชียลแตกเลยแหละถล่มทลายนะครับกุ้มใจนะครับเพลงสนุกสนานนะครับก่อนหน้านั้นได้ฟังเสียงร้องของรวีรัติการนะครับนะฮะกระต่ายตาสนนะครับถูกขอมาไกลจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเอาใครอยากจะหน้าไมค์ใครอยากจะส่งเสียงทักทายกันนะครับพูดคุยผ่านเครือข่ายลึกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95เข้ามาส่องได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากฟังเพลงไหนนะครับ

0: ครับวันนี้ผมวาสุและจัญญาในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับอยู่ยาวจนถึง5โมงเย็นนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนสายคุณอะไรครับ
1: คิรินค่ะ
0: คุณอะไรนะปิดรบกวนปิดไว้ที่ยูด้วยครับ
1: คิรินค่ะ
0: คุณสิรินรบกวนปิดไว้ที่ยูนะแล้วฟังทางสายโทรศัพท์นะ
1: ค่ะอยู่ห่าง
0: ไ
1: กลแล้ว
0: ปิดวิทยุเลยนะครับนะฮะสัญญาณมันจะสะท้อนเนาะคุณสิรินอยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: อ๋ออยู่จังหวัดน่านค่ะอ
0: ยู่อำเภออะไรครับ
1: ภูเพียงค
0: ่
1: ะ
0: อำเภอภูเพียงแถวนั้นเขาปลูกอะไรโอ้โดนผลกระทบน้ำท่วมไหม
1: อ๋อท่วมแต่ถนนค่ะที่บ้านไม่ท่วม
0: อ๋อที่บ้านไม่ท่วมนะครับเนาะเอาใจช่วยชาวน่านด้วยเนาะเราเพิ่งจะทำคอนเสิร์ตการกุศลนะครับผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนเรื่องภัยยามยากไปเมื่อวันที่30สิงหาคมนะครับก็ส่งกำลังใจให้ชาวน่านทุกคนด้วยเนาะ
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: นะที่ผลกระทบปีนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะฮะ
1: เยอะมากเลยค่ะ
0: อะไรนะ
1: เยอะมาก
0: เยอะมากนะครับมันต้องมีการฟื้นฟูต้องอะไรแหละเราก็ต้องช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันแหละคนละเล็กคนละน้อยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: เพลงเก็บตะวันค่ะ
0: นี่มันบ่ายสามเองจะเก็บแล้วหรอตะวันน่ะ
1: เพราะว่าตะวันมันร้อนแล้วค่ะร้อนมากเลย
0: อ๋อฝนไม่ตกหรอครับวันนี้ฝนไม่ตกหรอครับวันนี้
1: ไม่ตกค่ะเมื่อวานก็ไม่ตก
0: หรอร้อนเลยสิครับ
1: ค่ะร้อนมากเลย
0: จิบน้ำเยอะๆนะครับแล้วที่บ้านปลูกอะไรครับที่อำเภอออะไรนะ
1: สวนยาง
0: ฮะ
1: ทำสวนยาง
0: ทำสวนยางแล้วช่วงนี้เกิดได้ไหมครับได้ราคาไหม
1: ก็ดีค่ะราคาดี
0: ได้ราคาดีเพราะว่าฝนมันไม่ค่อยลงแล้วใช่ไหม
1: ค่ะก็แย่งฝนเหมือนแหละ
0: อะไรนะ
1: แย่งฝนแข่งก
0: ับ
1: ฝน
0: ไหมอ๋อแย่งขันกับฝนนะครับนะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับภูมิก็ไม่ไปน่านกี่ครั้งก็ไม่เห็นค่อยเห็นเขาปลูกยางกันเท่าไหร่เนาะ
1: เนาะอ๋อแถวนี้เยอะมากเลยค่ะ
0: เหรอโอ้นะครับเห็นเขาปลูกแต่ไผ่กันนะครับตอนภูเขาหัวโล้นอะไรต่างๆเขาปลูกไผ่กันเยอะมันก็ยังค่าทานน้ำยังไม่พอเนาะปีนี้ปริมาณน้ำเยอะจริงๆนะครับส่งกำลังใจให้นะครับ
1: เยอะเลย
0: นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่อิฐนะครับน
1: ะ
0: เก
1: ็
0: บอิทธิพลังกูลนะครับให้คุณฟังได้รับฟังกันทั่วประเทศด้วยนะครับส่งกำลังใจให้นะขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวภาคเหนือมาเรียบร้อยภาคอีสานภาคใต้ละครับวันนี้อย่างเงียบนะกดมาเลือกเพลงเลย02-248-1366นะครับลัดคิวกันนะครับออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมวาสุและจัญญาอยู่ยาวจนถึง5โมงเย็นครับ02-248-1366นะครับ

0: พี่อิฐอิทธิพลังคูณผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะมาสายจากจังหวัดเลยบ้างสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพอครับ
0: คุณอะไรครับเรียนสายคุณอะไรครับ
1: สุดยอดครับ
0: คุณสุดยอดเลยโอ้ชื่อจริงเหรอครับหรือชื่อนามแฝงครับ
1: ชื่อจริงครับ
0: ชื่อจริงเลยนามสกุลจริงเลย
1: สุดยอดธรรมดาครับ
0: โอ้โหอยู่อำเภออะไรที่จังหวัดเลยครับ
1: อำเภอวังสะพุงครับผม
0: วังสะพุงโอ้ที่เขาขายลอตเตอรี่กันเยอะๆใช่ไหมครับ
1: ครับแหล่งลอตเตอรี่นะครับ
0: หรอแล้วขายบ้างปะครับ
1: เคยขายอยู่ครับตอนนี้เลิกขายแล้วครับ
0: เลิกขายแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างครับที่วังสะพุง
1: ตอนนี้อากาศอุ่นๆครับแดดร้อนเบาๆครับ
0: แดดร้อนเบา
1: ๆอุ่นๆเบาๆครับผม
0: เบาๆแสดงว่าร้อนแน่นอนฝนไม่ตกเนาะ
1: ไม่ตกครับไม่ตกครับไปส่งไปสามวันสี่วันแล้วครับผม
0: นะครับบางจุดก็ตกบางจุดก็แบบนะฮะพรำๆนะครับดูเหมือนจะแบบปีนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับในปลายฝนนะเนาะนะครับ
1: ฝนไม่ตกไม่ต่อเนื่องครับผม
0: มันไม่ต่อเนื่องมันกระปิดกระปอยบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีพายุมาอีกอะเราก็ตั้งเตรียมหนาวเต็มที่เลยร้อนเต็มที่เลยนะฮะมันก็ไม่ตกนะฮะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: อันหากรักของคุณีบุญครับผม
0: หรอร้องได้ไหมครับ
1: ร้องไม่ได้หรอกครับแต่ชอบ
0: หรอครับแต่ชอบเลยฟังอสมทที่เลยชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับผม
0: ชัดเจนมาก
1: ชอบรายการชิ้นเก่าๆอย่างนี้ครับผม
0: หรอนะครับชอบแล้วต้องทำยังไงล่ะครับก็ต้องติดตามฟังอย่างเดียวหรอ
1: ติดตามอย่างเดียวก็แต่เขาเคยขอบ้างมีขอบ้างแต่ว่าขอประสูติไม่ใช่ขอครั้งแรกนะครับเนี่ย
0: เหรอขอกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: ครั้งแรกครับ
0: ตายแล้วผมจะไปจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเขามาจากออสเตรเลียเนี่ยผมยังแบบรับสายไม่ทันเลยเจ้าหน้าที่รับสายไม่ทันแล้วไม่รู้แห่งหนตำบลใดจะเลือกเพลงให้เขาอยู่เนี่ยนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอฟังเสียงร้องของพี่ออสรณชัยชมแดปริวัตรนะครับ
1: เขาฝากอะไรได้ไหมคร
0: ับ ได้เลยได้เลย
1: ฝากอะไรให้น้องนันพิศบูรณ์นะครับผม
0: นะแก๊งเดียวกันเลยเนาะกับเมื่อสักครู่ใหญ่ๆเนาะพี่นันพิศบูรณ์ก็เลือกเพลงมาเหมือนกันนะครับนะฮะ
1: ชอบกับเขาชอบสไตล์เดียวกันครับผม
0: ชอบสไตล์เดียวกันนะครับเพลงเก่าๆเพลง
1: ซึ้ง
0: ได้เลยนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับ
1: เชิญครับผม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สายอื่นกดมานะฮะไม่ต้องรอคิวกับชาวบ้านเขานะคะ

0: ับฟังจากทางอสมทที่จังหวัดน่านนะครับส่งข้อความผ่านมือถือมาด้วยนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับเพราะว่าคิววันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่นให้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณได้สายคุณอะไรเอ่ย
1: สุนทรครับ
0: คุณสุนทรสุจริตฉันใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ครับ
0: สุนทรอะไรอ่ะครับ
1: สุนทรศรีประยงคร
0: ับ หรออายุกี่ขวบแล้วครับคุณสุนทร
1: 61ขวบคร
0: ับ หรอยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับดูฟังจากเสียงแล้วเนี่ย
1: ก็ชอบเพลงวัยรุ่นนะคร
0: ับ วัยรุ่นหรอแล้วเต้นได้ไหมเต้นได้ไหม
1: พอได้ครับ
0: เต้นได้เอาเต้นได้เหรอเพลงแบบเนี้ย
1: คร
0: ับ เมื่อสักครู่ก็เต้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: หรอเต้นยังไงอะครับ
1: แค่เต้นแบบเบาๆคล้ายๆลีลาดอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: ลีลาดเลยนะครับนะฮะอ่ะวันนี้อยู่แห่งหนตำบลไหนนะครับอีกครั้งหนึ่งอยู่สารคามอำเภออะไรครับ
1: อำเภอเชียงยืนครับมหาสารคาม
0: โอ้แถวนั้นเขาทำอะไรอะครับฝนตกบ้างไหม
1: มันตกแต่มัน

0: ตกมาเยอะครับตกนิดๆแบบตกมาสู้แล้วก็หายไปสู้แล้วก็หายอย่างเงี้ยครับน้ำก็ไม่ได้อะไรเลยครับ
1: น้ำหายไปหมายถึงน้ำลงไปทางแม่โขงหรือว่ายังไงฮะ
0: ไม่ที่นี่มหาสารคามนี่แม่น้ำชี
1: โอ้แม่น้ำชีนะครับ
0: ครับ
1: แม่น้ำมูลแม่น้ำชีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เนาะตกมันก็หายไปคือแล้วว่าตกหยุดหยุดใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: กระปิดกระปอย
0: ใช่ครับ
1: เนาะนะครับแล้วฟังจากอสมทที่ไหนอะครับที
0: ่ที่ 92.0 เนี่ยครับของอะไรครับ
1: กาฬสินธุ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เนาะนะครับฟังชัดเจนเนาะครับ
0: ชัดเจนมากครับ
1: มากมากเลยเสาสูงที่กาฬสินธุ์เนาะนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีให้ผมเปิดเพลงอะไรให้ฟังดีครับ
0: เพลงยอมของหินเหล็กไฟครับ
1: หรอร้องได้ไหมครับเพลงนี
0: ้ร้องไม่ได้ครับ
1: ให้พี่โป่ง
0: ร้องดีกว่าครับ
1: อุ้ยการเรียกเขาพี่ด้วยล่ะการเรียกเขาพี่ด้วยล่ะฮะ
0: คร
1: ับ เหรอโอกาสเรียกด้วยนะครับนะฮะพี่โป่งร้องให้ฟังละกันเนาะเดี๋ยวผมบังคับให้พี่โป่งร้องเพลงให้ฟังนะยอมเนาะ
0: คร
1: ับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับจะช่วยขอบคุณที่ติดตามแล้วฝากนะขอบพระคุณนะครับได้เลย
0: รักษาสุขภาพนะคร
1: ับเช่นเดียวกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับสวัสดีครับสายอื่นๆแจ้งแห่งหุ่นตำบลไหนจังหวัดอื่นๆโทรมานะฮะวันนี้ผมวาสุและจัญญาอยู่ยาวนะครับ022481366นะครับกดมาพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเพลงสตริงฮิตๆโดนๆที่คุณเยลึกถึงนะครับอยากฟังเพลงไหน022481366ครับ

นะครับนะมีสายจากทางออสเตรเลียที่ผมเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเสียดายสัญญาณอาจจะขัดข้องไปนิดนึงนะครับคุณเทิดศักดิ์นะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่เมืองอะไรนะครับรับฟังจากทางออสเตรเลียนะครับไม่รู้ว่าจะซิดนีย์จะเมลเบิร์นหรือว่าจะเพิร์ธหรือว่าจะแห่งหนตำบลไหนโกโคสวิสเปสอะไรโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วนะครับเป็นทวีปที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วคนไทยอยู่เยอะมากนะครับนะฮะเลือกเพลงนี้ไว้เสียงร้องของพี่หมิงภูสมิงดอกสวรรค์กับพี่ปุ้มอรวรรณเย็นภูนสุขนะครับบทเรียนสอนใจนะครับเอาหลังเพลงนี้ใครอยากจะหน้าใหม่นะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคจังหวัดต่างๆนะครับทั่วประเทศหรือต่างประเทศที่รับฟังอยู่ตอนนี้ก็ได้กดมา02-248-1366นะครับ

นะฮะในเครือข่ายที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะอยากฟังเพลงไหนใครอยากจะย้อนยุคนะครับนะฮะในการรับฟังเพลงสตริงดังๆในอดีต

0: ียดนะครับก็ขอกันได้หน้าใหม่ก็ได้นะครับ SMS เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับ4689400และ @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcod.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะสะดวกช่องทางไหนพูดคุยกันเลยอ๋อสวัสดีครับ
1: ตอนยุ่งนะครับ
0: ปิดทายุหน่อยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอะไรครับ
2: โอ้พชนกค่ะจากกระบี่จ้า
0: แล่งตายได้ไหมครับ
2: แล่งได้ค่ะ
0: อยู่อำเภออะไรนะ
2: อำเภอเมืองค่ะ
0: อำเภอเมืองฝนตกไม
2: ้ฝนตกไม้ตกมาสามวันแล้ววันนี้นิดหน่อยครับยังไม่ตก
0: อ๋อยังไม่ตกเลยนี่นะครับ
2: พอดีอยากจะบอกว่าเปิดเพลงทางวิทยุฟังทางเน็ตในรถเปิดฟังไม่ติดมาอาทิตย์นึงแล้ว
0: อ้าวเหรอเป็นเพราะอะไรล่ะ
2: ยังเงียบเหงามากเลยไม่ได้ฟังค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาฟังทางออนไลน์หมดแล้วลง
2: ออนไลน์ไม่มีเวลาค่ะพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดออนไลน์ค่ะก็กดเข้าไปขึ้น A105กดเข้าขึ้น105ก็ได้ฟังคือขับรถมาด้วยจนถึงบ้านก็ได้ฟังดีเจอะไรลูกตาลนะคะ
0: อ๋อลูกตาลจะเอาช่วงกลางคืนสิครับ
2: ช่วงกลางคืนจ้ะแต่ว่าตอนนี้เงียบเหงามากเลยฟังแค่เพลงจากUSB แค่น
0: ั้
2: นเองอ๋อ
0: นะครับนะฮะก็เนี่ยคือใครวิทยุเราขนานทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะใน Facebook Fanpage ก็ติดตามเราได้นะ FM 95นะครับเนี่ยคนมาส่องมาดู
2: มันหน้า
0: จอคอมพิวเตอร์ของผมเลยนะครับบางคนก็ทำงานปฏิบัติภารกิจกันก็ฟังผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้นะครับทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับ
2: แต่สะดวกฟังในรถเปิดวิทยุฟังแล้วคลื่นชัดดีค่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: นะออนไลน์ก็น่าจะชัดอยู่เหมือนกันเนาะ
2: ออนไลน์ต้อง
0: เว็บไซต์อย่างเงี้ยลองฟังดูเนาะนะฮะ
2: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีฝนตกอะไรฟ้าลงฟ้าร้องอะไรได้ทั้งนั้นเลยหรือจะฟังวิทยุธรรมดานะครับผ่านทางอสมทที่กระบี่ก็ได้นะครับนะฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่เงียบ
0: ออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้นะครับ
2: ได้ค่ะ
0: บางท
2: ี
0: เขา
2: จะลองดู
0: นะครับหลายๆรูปแบบแล้วปกติทำอะไรอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับ
2: อ๋อปกติก็เปิดร้านอาหารค้าขายอยู่ค่ะอยู่ที่ในตลาดอ่าวนางค่ะแล้วขับรถกลับมาที่บ้าน
0: ขายช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับที่อ่าวนาง
2: ตอนนี้ก็ยังมีประมาณจาก 6-70% ประมาณไม่เต็มร้อยจ้ะ
0: โอ้ยังไม่เต็มร้อยขายอะไรครับขายพวกอะไรฮะ
2: อาหารฝรั่งอาหารไทยจ้าผัดไทยรัดนะพวกอาหารไทยอะค่ะ
0: ราคาแรงไหมครับผัดไทยเนี่ย
2: ค่ะคนไทยนี่80ฝรั่งก็80แต่คนไทยจ้าไม่แรงค่ะ
0: หรอแถวนั้นแถวอ่าวนางก็มีมุสลิมด้วยนี่ครับ
2: มีค่ะพอดีขายอยู่โซนมุสลิมด้วยโดยขายได้ทั้งมาเลเซียด้วย
0: อ๋อฝั่งมาเลย์ก็มาข้ามาเที่ยวบ้านเราเนาะ
2: ใช่ค่ะช่วงนี้มาเลย์ก็เยอะอยู่ค่ะ
0: อืมนะครับดีจังเลยนะครับนะฮะเอาใจช่วยขายดิบขายดีเนาะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะฮะไม่แรงมีชื่อร้านไหมบอกพิกัดหน่อยวันหลังไว้ไปอุดหนุน
2: พิกัดก็อยู่อ่าวนางมาร์เก็ตตลาดไนท์มาร์เก็ตเลนด์มาร์กอะค่ะ
0: ตรงบริเวณคือมันมี2ฝั่งใช่ไหมมันมีอ่าวนางฝั่งทะเลกับฝั่งที่เป็นห้างสรรพสินค้าทางด้านขวาของพี่ขายตรงไหนอะ
2: อยู่ตรงโซนอาหารเลยค่ะข้างในเลย
0: อ๋ออ่าวนางมาร์เก็ต
2: ใช่อ่าวนาง
0: เปิดทุกวันเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีวันหยุดเลย
2: ไม่มีค่ะ
0: แล้วผัดเองไหมอะ
2: ลูกน้องค่ะ
0: ว้าแย่จัง
2: คิดว่าจะผัดไทยอย่างเดียวให้ลูกน้องผัดแล้วก็นั่งดูลูกค้านั่งรับโดนรับลูกค้า
0: โอ้ย
2: นั่งยิ้มให้กับนักท่องเที่ยว
0: หล่อแล้วก็สปีก
2: สปีก
0: ฟูดฟิตฟอร์ไฟอะไรได้ใช่ไหมฮะ
2: ได้จ้า
0: ลูกน้องเป็นชาวจังหวัดอะไรเป็นจังหวัดกระบี่
2: ก็มีอิสลามก็มีค่ะสามคนลูกน้องสามคน
0: เดี๋ยวอิสลามนี่ก็คนไทยถูกไหม
2: ใช่ค่ะอิสลามนี่คือคนไทยมุสลิมแต่พม่านี่มาจากพม่าเลยเมียนมาเลยค่ะ
0: เมียนมามันมีหลายชาติพันธุ์ที่พี
2: ่จ
0: ้
2: าเ
0: ขา
2: เป
0: ็
2: นเมียนมาแบบพูดอังกฤษได
0: ้พูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพวกนี้เขาก็เป็นเมืองที่อังกฤษปกครองอะเนาะแล้วก็จะพูดภาษาอังกฤษปุ๊บไทยแบบบางทีหน้าเหมือนคนอินเดียเลยอะผมเคยเห็นในพัทยาเหมือนกันแล้วก็แบบโอ้นี่ก็เป็นชาวอะไรก็ถามเขาเป็นเมียนมาบ้าอะไรอ่ะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับพี่
2: อาจจะเป็นคนนี้ค่ะ
0: ลองได้ไหมล่ะเพลงนี
2: ้ลองได้แต่ว่าก็เสียงไม่ดีเป็นหวัดมาอาทิตย์นึงแล้ว
0: หรอทำไมเป็นหวัดล่ะ
2: แพ้อากาศจ้ะ
0: หรอนะฮะมันไม่ต้องฟังแล้วกันเนาะไม่ร้องมาร้อง

0: ได้ไงอ่ะ
1: ได้ค่ะเนี่ยดีเจใจดีอยู่แล้วค่ะทุกคนชอบดีเจทุกคนเลยจ้ะ
0: ให้พี่แหวนรอแล้วกันเนาะเอาใจช่วยหายป่วยไวๆนะเมื่อหลังแวะไปเซอร์ไพรส์ไปอุดหนุนนะครับ
1: มาได้จ้ะมาได้
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับจังหวัดอื่นๆนะครับพูดคุยสารทุกสุขดิบก็ได้เพลงสตริงฮิตๆนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับกดมา02-248-1366นะครับ

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
2: Pulse on
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
10: เมื่อสักครู่ได้ฟังเสียงทักทางกระบี่ไปแล้วคิดถึงบรรยากาศของสายน้ำสายลมแสงเรานะคะส่องเราทะเลริมทะเลนั่งเหงาๆจิบอะไรเครื่องดื่มเย็นๆอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับทะเลและเวลาครับที่บน

เดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ยังมีเพลงไหนเพลงสตริงที่ยังไม่ได้เล่นแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับโทรศัพท์มาจองสายนะครับที่จะพูดคุยหน้าไมค์กันก็ได้นะครับกดมา02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับเพลงนี้เวอร์ชันภาษาไทยชื่อเพลงก๊อกไข่นะครับวันนี้ถูกเลือกมาในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับ Something Season 4ครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลฝ้าเพดานฟู้ดคอร์ทรัฐสภาร่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานด้านเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเกิดอุบัติเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2 เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลทำให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายโชคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดทำให้ไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเฉียดฉิวต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องในวันทำการปกติชั้น B2 จุดดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ใช้งานหนาแน่นมีข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งส.ส.ว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสภาใช้เป็นจุดพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันทำการปกติอาจส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายและพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือวัสดุเสื่อมสภาพพร้อมเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารทั้งหมดอย่างละเอียดกองทัพภาคที่2ชี้แจงการเสียชีวิตของพลทหารสังกัดกองพันเสนารักษ์ที่3กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพลทหารทิติกรอายุ20ปีสังกัดกองร้อยเสนารักษ์สนับสนุนกองพันเสนารักษ์ที่3ทหารกองประจำการรุ่นปี2569ผลัดที่1เสียชีวิตภายในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยว่าพลทหารทิติกรมีกำหนดกลับจากการลาพักเพื่อเยี่ยมครอบครัวในเวลา 18:00 นวันที่10กันยายนแต่วันที่9กันยายนแจ้งจากกองร้อยผ่านทางไลน์ว่าอาจเดินทางกลับถึงหน่วยไม่เกินเวลา 20:00 นในวันที่10กันยายนเนื่องจากมีข้อขัดข้องด้านการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่แจ้งไว้พลทหารทิติกรกลับไม่ได้เข้ารายงานตัวต่อมาเวลา 6:30 นวันที่11กันยายนกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานบริเวณร้านค้าสวัสดิการกองพันเสนารักษ์ที่3พบกระเป๋าของพลทหารทิติกรบริเวณด้านหลังร้านค้าสวัสดิการแต่ไม่พบตัวบุคคลทางหน่วยจึงได้จัดกำลังออกค้นหาแต่ไม่พบจึงได้ติดต่อมารดาของพลทหารทิติกรกระทั่งเวลา 21:44 นได้รับข้อมูลจากตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือครั้งสุดท้ายจึงได้จัดกำลังเข้าค้นหาโดยวันที่12กันยายนเวลาประมาณ 13:00 นหน่วยได้รับแจ้งจากกำลังพลของหน่วยใกล้เคียงซึ่งเข้าไปพื้นที่ป่าด้านหลังร้านค้าสวัสดิการกองพันเสนารักษ์ที่3ว่าพบบุคคลเสียชีวิตบริเวณต้นไม้เมื่อเข้าตรวจสอบจึงพบว่าผู้เสียชีวิตคือพลทหารทิติกรทีมแพทย์ได้ลงความเห็นเบื้องต้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจจากการผูกคอไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายซึ่งทางครอบครัวได้ขอให้หน่วยตรวจสอบรายละเอียดแวดล้อมและมูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเพิ่มเติมซึ่งทางหน่วยจะตรวจสอบข้อที่จริงอย่างรอบด้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่กองทัพภาคที่2ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยหน่วยพร้อมให้การร่วมมือกับตำรวจทีมแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ซีลีนดิออนกลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งที่ฝรั่งเศสเซลีนดิออนศิลปินระดับตำนานชาวแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์และปาฏิหาริย์แห่งความมุ่งมั่นด้วยการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ6ปีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามกีฬาในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางหยาดน้ำตาและความตื้นตันของตัวเธอเองและแฟนเพลงทั่วโลกหลังจากที่เธอต้องต่อสู้กับโรคทางระบบประสาทที่หาได้ยากอย่างโรคคนแข็งมาอย่างยาวนานหลายปีคอนเสิร์ตนี้เป็นโชว์แรกจากแผนการแสดงของดิออนทั้งหมด26รอบการแสดงตลอดช่วง8เดือนข้างหน้าโดยจะแบ่งเป็น16โชว์แรก

0: ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้ก่อนจะกลับมาแสดงอีก10รอบในเดือนพฤษภาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิล

0: คิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
1: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
2: wow.
1: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
3: ส่วนผมชอบภูเขา
4: เที่ยวดอยอินทนนท
1: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
3: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
5: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
6: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
7: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีมันมีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
6: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

เพิ่มแบบเดียวนะคะฟังเพลงสตริงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับใครอยากจะส่งเสียงทักทายชาวลูกทุ่งมหานครคลาสนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับพูดคุยกันออกอากาศทั่วประเทศได้นะครับกดมานะฮะเบอร์เดิมเลยโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับ022481366นะครับเพลงไหนที่ยังไม่ได้เล่นฟังมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็ไม่ซ้ำศิลปินกันเชิญได้เลยนะครับเพลงฮิตโดนเสนอกลางใต้ออกตกกรุงเทพปริมณฑลได้ทั้งนั้นกดมา02-248-1366นะครับ

ชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วยนะครับงานจากวงชายนะครับใช่ว่าไม่รักนะครับนะสาวสาวสาวพี่แอมสาวรักลีลาบุตรนะครับไม่มีเธอนะครับแล้วก็แอนนาโรดรุ่งเริงนะครับกับเพลงเพียงแต่วันนั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับชั่วโมงสุดท้ายอาจจะดูแลเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้หลายช่องทางเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าใครอยากจะหน้าใหม่พูดคุยกันอัปเดตความเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวัดต่างๆที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศรอสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับขอเป็นเพลงที่ยังไม่ได้เล่นแล้วเนาะคีรีบูลเล่นไปแล้วนะครับมีหลายๆท่านนะครับอาจจะเพิ่งเปิดรับฟังมานะครับเป็นเพลงสตริงฮิตๆนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแบ่งปันกันนะครับกดมา02 2481366นะครับ

0: พลงนี้ตั้งแต่ XYZ ยังเป็นกีตาร์ไม้อยู่เลยนะครับนะฮะเป็นสมาชิกของสโมสรพึ่งน้อยนะที่เด็กๆยุคนั้นคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับย้อนเวลาไปเมื่อปี2527นะครับเพลงชื่อเพื่อนใจนะครับใครเกิดทันบ้างไม่เอ่ยนะครับนะฮะจะเห็นนันนิดนะครับนะฮะพัชจารีไอศิรินะครับนะฮะเขาเป็นนานาชวนพวกเราดื่มนมโอรายการแบบนี้เป็นหาชมได้ยากแล้วนะครับเด็กๆสมัยนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้วก็มีวงโบสีชมพูนะครับวง XYZ โอ้วงเด็ดๆทั้งนั้นเลยที่เด็กๆเขาชอบกันนะครับนะวันนี้ย้อนเวลาไปฟังนิดนึงกับเพลงเพื่อนใจสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ย
1: สวัสดีครับคุณอัมพันธ์บางปูครับ
0: อ๋อคุณอัมพันธ์ทำอะไรอยู่แถวบางปูเอ่ย
1: อ๋อไม่ทำอะไรครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรวันนี้หยุดพักผ่อนหรือว่ายังไงครับ
1: อ๋อผมร่างกายไม่ค่อยดีครับที่น้องเมย์เขามาช่วย
0: นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: เพลงของพิงค์แพนเธอร์ครับรักเธอนั้นเพื่อเธอ
0: ได้เลยขอให้แข็งแรงไวๆนะเอาใจช่วยนะครับนะฮะฟังเพลงที่ลูกทุ่งมหานครผ่อนคลายไปนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ้าวเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสชั่วโมงสุดท้ายแล้วอยากฟังเพลงไหนยังมีเวลานะขอปุ๊บจัดปั๊บเลย022481366นะครับกดมาพูดคุยกันเลือกเพลงฮิตสตริงดน

มีหลายเพลงที่ติดค้างกันไว้นะครับนะฮะจากทาง SMS ที่4689400นะครับขออนุญาตชดใช้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่หลายคนร้องตามได้แล้วก็ชื่นชอบนะครับเป็นเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่เอ๋นรินทร ณบางช้างนะครับเพื่อนไม่ทิ้งกันครับส่วนใครอยากจะหน้าไมค์แบบไม่ต้องรอคิวกับชาวบ้านกดมาพูดคุยกันได้นะครับชั่วโมงสุดท้ายละนะครับ02-248-1366นะครับ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
3: ่มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
11: เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับที่คือลูกทุ่งมหานครก็มีเพลงสตริงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เลยบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะคุณพี่ดีเจเสียงหล่อค่ะ
11: โอ้โหโกหกตอนบ่ายนะก่อนเย็นแล้วด้วยนะฮะ
12: ไม่ได้โกหกค่ะพูดความจริงค่ะพี
11: ่เรียนสายคุณอะไรครับ
12: น้องขิงค
11: ่
12: ะ
11: อะไรนะ
12: น้องขิงค่ะ
11: ขิงแปลว่าอะไรอะขิงอ่ะ
12: ก็แปลว่าขิงไงคะ
11: หรอออยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรครับ
12: อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี
11: ่โอ้หมูยออร่อยเหรอใช่ไหม
12: อร่อยค่ะพี่ก๋วยจั๊บก็อร่อยด้วยค่ะ
11: ก๋วยจั๊บก็อร่อยทำไมคนอุบลก็ชอบทานก๋วยจั๊บกันล่ะงง
12: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี
11: ่แล้วก็ต้องเป็นก๋วยจั๊บใส่ตีนไก่ด้วยใช่ปะ
12: แล้วแต่ค่ะ
11: แล้วแต่
12: ใส่หมูยอใช่
11: ฝนตกบ้างไหมฝนตกบ้างไหม
12: อ๋อตอนนี้ฝนตกค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่หยุดค่ะ
11: เยอะไหม
12: รินค่ะ
11: รอรินรินนะครับอากาศพอสบายสบายคลายร้อนเนาะ
12: ใช่ค่ะนอนฟังพี่การในการอยู่ค
11: ่
12: ะ
11: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
12: ขอเพลงทิ้งของแหม่มพัชรดีดานะคะ
11: นะครับใครทิ้งใครครับ
12: อ๋อเพลงค่ะพ
11: ี่อ๋อไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงเนาะถ้าชีวิตจริงก็แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหม
12: ก็มีบ้างค่ะพี่
11: มีบ้าง พอเป็นกระสาย
12: ค่ะพ
11: ี่เดี๋ยวให้พี่แหม่มร้องให้ฟังนะกันนะขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
12: ขอบคุณค่ะพี่สว
11: ั
12: สด
11: ี
12: ค
11: ่
12: ะ
11: รบกวนแหมแต่คราวหน้ารบกวนปิดวิทยุด้วยนะมันนั่นเสียงมันสะท้อนแล้วมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับสายต่อไปจะเป็นทางแห่งหนตำบลไหนนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับกดมา02-248-1366นะครับ

0: ต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของเอาไซเดอร์นะครับที่แหม่มมาขับร้องใหม่แล้วก็ดังมากเป็นอะคูสติกเวอร์ชันด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: ผมบิ๊กครับผม
0: คุณบิ๊กตื่นนอนหรือยังครับ
1: หมอเพิ่งตื่นวันนี้วันอาทิตย์ครับ
0: ตื่นตอนจะ5 โมงเย็นเนี่ยนะ
1: ก็ตื่นนานแล้วครับแต่ว่าเสียงก็ยังไม่เข้าที
0: อยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรอะครับ
1: อยู่อำเภอรองจังหวัดแพร่ครับ
0: อำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ
1: ผมก็ทำเกี่ยวกับดนตรีมั่งจัดรายการเล็กน้อย
0: อ๋อเป็นคนกลางคืนผมถึงว่าเอ๊ะทำไมตื่นเย็นจังนะครับช่วงนี้คนไปเที่ยวกลางคืนผับบาร์อะไรคือคักไหมครับ
1: มันก็พอประมาณนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ดีที่สุดก็คือโครงการคนละครึ่งครับ
0: อ๋อมันช่วยได้เนาะคนละครึ่งพลัสนะครับนะฮะแอปเป๋าตรงเป๋าตังโหลดกันทั่วประเทศเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับให้มากกว่านี้บางคนก็ใช้กันวัน2 วันก็หมดละเกลี้ยงละ
1: ครับ
0: เนาะก็ต้องติดตามข่าวสารที่ลูกทุ่งมหานครแล้วก็สำนักข่าวไทยกันตลอดนะครับนะฮะเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับฟังเพลงสตริงแบบนี้แล้วรู้สึกตัวเองเป็นยังไงบ้างครับ
1: นึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับ
0: เนาะนะฮะฝนตกบ้างไหมครับอำเภอรองเนี่ย
1: วันนี้ไม่ตกครับผมวันนี้ร้อนครับ
0: ร้อนเลยนะครับเนี่ยกรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันนะครับมาปั๊บหนึ่งก็ร้อนตับแตกเลยนะครับนะฮะหลายจุดหลายพื้นที่ก็พรำนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่แบบตกลงมาตลอดเวลามีสายเมื่อสักครู่นี้จากอุบลนี่บอกฟังพร้อมกับสายฝนเลยนะครับวันนี้คุณบิ๊กอยากฟังเพลงไหนดี
1: ขอแค่ข่าวร้ายของศิลปินวงพลอยครับผม
0: ร้องได้ไหมครับเพลงนี้เป็นนักร้องที่ผับใช่ไหมครับ
1: ผมเป็นมือกลองครับผม
0: เป็นมือกลองมือกลองก็ต้องร้องได้สิครับ
1: กลองเบสก็พอได้อยู่คร
0: ับ หรอร้องให้นี่ฟังนิดนึงได้ไหมครับ
1: ก็ได้แค่ข่าวร้าย
0: เสียงไม่มีจะเพิ่งตื่นใช่ไหมครับเขาชื่ออะไรอ่ะนักร้องคนนี้พี่เหมใช่ปะวงพลอย
1: ใช่ปะคุณภาษาไทยหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได
0: ้เออผมก็จำไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรขออภัยด้วยจัง
1: ไทยรัฐหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
0: ไม่วงพลอยแล้วกันเนาะนะฮะแค่ข่าวร้ายให้ต้นฉบับเขาร้องให้ฟังดีกว่าเนาะนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเอาใจช่วยนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปร้องให้ต้นฉบับเขาเสียเนาะ
0: ไม่หรอกเราร้องแบบส่งความสุขให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับคุณบิ๊ก
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออีกสักหนึ่งสายปิดท้ายแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์พิเศษเป็นพิเศษอยากฟังเพลงไหนเพลงสตริงนะครับกดมา02-248-1366นะครับ

0: มจะมาทุกเดือนแหละครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนนะครับบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นเราก็จะรับสายแบบนี้เพราะเป็นคนคิดเกรงอะไรไม่ค่อยออกนะครับนะฮะตามใจชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่างเส้นสายนี้ขออนุญาตเป็นปิดท้ายสำหรับวันนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรจากบุรีรัมย์นะคะอำเภอพระพราชัยค่ะ
0: พระพราชัยเขาปลูกอะไรอะครับแถวนั้นน่ะ
1: ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกอ้อยค่ะ
0: หรอผลผลิตดีไหมฝนตกไหม
1: ฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ปล่อย
0: ชุ่มอะปล่อยแต่ไม่หนักไม่หนักเน
1: า
0: ะ
1: ไม่หนักค่ะแต่อากาศดีมาก
0: อากาศดีมาก
1: จ้าฟังอยู่ในสวนนะคะตอนนี
0: ้โอ้ยบรรยากาศดีนะอิจฉามากมากเลย
1: จ้าสวนแตงตอนนี้แตงกำลังออกลูกค่ะ
0: แตงอะไรแตงโมเจนตลา
1: แตงแตงกวาหอมใบเตยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะทำไมต้องหอมใบเตย
1: พันหอมใบเตยค่ะจ้าอร่อย
0: อ๋อเหรอที่เขาขายกันตามตลาดเดี๋ยวนี้โอ้10บาท20บาทมันเยอะมากเลย
1: ที
0: ่
1: เขาขายบางทีไม่ใช่พันแตงกวาหอมใบเตยค่ะแตงกวาหอมใบเตยมันจะขาวแล้วจะกินแล้วจะออกหอมกินใบเตยเลยค่ะ
0: อ๋อกินใบเอ้ยไม่เคยได้ในนั้นเลยไม่เคยรู้เลยนะฮะ
1: มันจะกินฝากไว้ให้เลยค่ะตามสายอากาศ
0: สายอากาศมันก็ไม่หอมสิมันก็ต้องดมสดๆสินะครับเดี๋ยวผมไปทดลองแถวๆนี้แหละไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าในกรุงเทพมันก็น่าจะมีบ้างนะครับนะฮะ
1: อันนี้ออร์แกนิกนะคะปลูกเองออร์แกนิก
0: แปลว่าแบบปลอดสารเลยใช่ไหมครับเนาะโอ้ดีจังเลยดีต่อสุขภาพนอกจากปลูกแตงกวาแล้วปลูกอะไรครับ
1: ปลูกแตงไทยแล้วก็ปลูกถั่วลิสงแซมต้นอ้อยขั้นน้ำค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: สุพรรณ50
0: โอ้ดีจังเลยดีจังเลยปีนี้ผลผลิตงอกงามดี
1: งามมากเลยค่ะ
0: ฝนตกมาเยอะเลยเนาะแถวบุรีรัมย์เนาะนะครับ
1: ฝนเรื่อยๆไม่ขาด
0: ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีปิดท้ายสำหรับวันอาทิตย์
1: เพลงว่าเวค่ะวงเพื่อนของไม่รู้ของตวงศิษย์ร้องหรือเพื่อนตวงศิษย์นะคนป้าเวว่าเว
0: อะไรกันแน่เอาฟาโรตยบีหรือว่าเอาพี่กุ้งตรง
1: เพลงว่าเวค่ะเพลงว่าเว
0: เอาว่าเวแล้วกันเนาะใครก็ได้ร้องเนาะนะครับนะฮะสำหรับปิดท้ายแล้วก็เพลงวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยพอฟังแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่อ๋อก็คิดถึงสมัยวัยรุ่นค่ะ
0: สมัยวัยรุ่นอายุมันกี่ปีครับ
1: ตอนนั้นก็16 17
0: ยัง
1: จ
0: ้ะละอ่อนอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: หยอดตู้เพลงเพลงละ5บาทเพลงละ3บาทเลยค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะตู้เพลงเนี่ยผมเห็นตามร้านดื่มอะไรต่างๆนะเนาะ
1: สมัยอัญชลีจงคดีจิต
0: โอ้
1: ไมโคร
0: ไมโครนะครับเพลงนี้พอฟังพอเรามาเปิดแบบอย่างนี้แบบโอ้โหมันชุ่มชื่นหัวใจเนาะนะครับมันได้เติมไฟในการทำงานมันฟังแล้วมันเพลินตลอดเวลาเลยนะครับก็ติดตามนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะคร
1: ับ ก็ติดตามตลอดแต่ไม่เคยได้โทรค่ะเพิ่งโทรติดวันนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับนะฮะวันนี้ก็นะเอาใจช่วยดูแลรักษาตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้เจอกันที่บุรีรัมย์บ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวเล่นให้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะอ้าวเพลงปิดท้ายแล้วกันเนาะเพลงไหนที่ยังอาจจะไม่ได้ฟังเพราะวันนี้เยอะมากคือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเดี๋ยวไว้รอฟังนะครับในโอกาสดีๆนะครับในช่วงเวลาที่ผมมาจัดรายการแบบนี้ยาวๆนะครับสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนนะครับบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้น้องลูกตาลแล้วก็อาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องพรุ่งนี้ผมมาในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษหรือเปล่าไม่นะเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับมากับอุ้มกัสยาครับ 7:30 น. ถึง 10:00 น. ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ

0: LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าธาตุน้ำขาวตรา
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางออกแถลงการขอให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนาในทางไม่เหมาะสมรัตนาธนคํารายงานค่ะ
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้มีการออกแถลงการจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏภาพการแสดงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางที่มีการแต่งกายลอกเลียนแบบพระภิกษุสงฆ์และแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมบนเวทีซึ่งภาพดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจและส่งผลกระทบกระเทือนใจตลอดจนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับที่ว่าการปกครองจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เข้าสู่กระบวนการการดำเนินการตามขั้นตอนของทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดงตลอดจนพี่น้องประชาชนขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนาโปรดหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะที่อาจเข้าข่ายลบหลู่หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยการปกป้องรักษาความดีงามและภาพลักษณ์ของพระศาสนาด้วยรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: อาจารย์ปันเทพตั้งข้อสังเกตคนขู่ขวัญอุษามณีอาจเกี่ยวโยงคดีแตงโมพอรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วเชื่อไม่สามารถแก้ไขพยานหลักฐานได้นายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยถึงกรณีดาราสาวขวัญอุษามณีถูกข่มขู่ขณะไปวิ่งที่สวนเบญจกิติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลคดีดาราสาวแตงโมว่าตนตั้งข้อสังเกตหลังจากขวัญอุษามณีนำหลักฐานเข้าแจ้งความตำรวจจะต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำซึ่งภายใน3เดือนนี้อาจเชื่อมโยงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมหรืออาจไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้โดยทางผู้ก่อเหตุมีการพูดถึงวันที่5ธันวาคมซึ่งไม่อาจกำหนดได้ว่าขวัญอุษามณีถูกขีดเส้นให้ทำอะไรในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งหากเกี่ยวข้องกับคดีและผู้ก่อเหตุที่อ้างว่ารู้จักกับขวัญซึ่งแท้จริงไม่รู้จักกันเบื้องต้นทราบชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของผู้ก่อเหตุแล้วหากสุดท้ายผู้ก่อเหตุอ้างว่าเข้าใจผิดหรือป่วยจิตเวชคำถามคือจริงหรือไม่ที่คนก่อเหตุเข้ามาโดยบังเอิญหรือรับงานใครมาต้องใช้เวลาพิสูจน์เชื่อว่าทีมขวัญทีมงานขวัญอุษามณีมีการเก็บข้อมูลทางโซเชียลมีเดียไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อหาว่าใครอยู่เบื้องหลังทางนี้ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนความจริงทั้งหมดเพราะเป็นการคุกคามเสรีภาพและความปลอดภัยต่อตัวดาราด้วยอย่างไรก็ตามหากมีการข่มขู่จริงเมื่อพยานหลักฐานส่งไปถึงตำรวจทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเรือของขวัญอุษามณีไทม์ไลน์ GPS ของเรือภาพคนถ่ายและมีการโพสต์การข่มขู่ด้วยวิธีนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วถนนพระราม3ช่วงบ่ายวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3เพื่อติดตามสถานการณ์กรณีน้ำมันรั่วตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนเร่งลดผลกระทบในพื้นที่ให้คลี่คลายโดยเร็วนายชัชชาติระบุว่าทางบริษัทน้ำมันได้มาเปิดหน้าดินเพื่อดูแนวทางเป็นระยะทางยาวเป็นการตรวจอย่างละเอียดเพื่อดูความหนาแรงดันแต่ยังไม่พบรอยรั่วซึ่งยังคงเป็นปริศนาว่าน้ำมันมาจากไหนแต่ขณะนี้น้ำมันที่รั่วซึมมีน้อยลงกลิ่นน้ำมันจางลงโดยจุดที่ตรวจไม่พบรอยรั่วจะเริ่มมีการถมดินกลับคืนส่วนทางกทม.ได้บล็อกท่อระบายน้ำตรวจสอบว่าจะมีน้ำมันไหลเข้ามาในระบบได้หรือไม่โดยน้ำมันที่พบมีเฉพาะบริเวณผิวด้านบนขณะที่นายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยรายงานว่าจากการบล็อกท่อระบายน้ำยังไม่พบอะไรนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วจึงพยายามหาข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นน้ำมันเก่าตกค้างอาจมีคนมาทิ้งเมื่อสมัยก่อนสะสมมานานและมีโพรงน้ำมันสะสมอยู่ทางนี้นายชัชชาติได้นำน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ตักขึ้นมาจากบริเวณผิวน้ำตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะเป็นน้ำมันที่ใช้แล้ว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้า

0: ตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10:00 น.-21:00 น.ในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15-24กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนา
4: ชุมชนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
6: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
5: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
8: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
9: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง

0: ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆค่ะนะคะก็เจอกันกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะวันนี้2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพราะๆ เพลงเก่าๆหวานๆอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะวันนี้ต้นชั่วโมงของเรานะคะ3งานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเพลงหวานๆนั่นเลยนะคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับรอยไถแปรนะคะคุณอาการแก้วสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยกลับเถิดเรียมจ๋าโหเพลงนี้นะหวานหวานเมืองมนสมบัติเจริญแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอาพนมนพพรกับลาสาวแม่กลองนั่นเองนะคะก็นะหวานๆเลยเนาะคุณผู้ฟังนะอาทิตย์แบบเย็นๆแบบนี้นะคะหลายๆคนก็เข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยที่ LTM FM 95ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะทุกคนค่ะนะคะทุกๆช่องทางเลยของทุกๆมหานครของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อขา
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะคะเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้ง
1: อากาศเย็นดีไหม
0: เย็นค่ะคุณพ่อวันนี้แต่ว่ายังไม่เห็นฝนตกนะคะแถวอสมทแต่ว่าเย็นมากนะคะ
1: แต่ใจพ่อยังไม่เย็นตอนนี
0: ้ทำไมล่ะ
1: ก็รอเครื่องนี้ไปเครื่องโน้น
0: โอเคค่ะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้หนูเริ่มต้นชั่วโมงด้วยงานเพลงหวานๆเลยค่ะคุณพ่อนะคะแต่ว่าวันนี้นะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณพ่อแล้วก็คุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะ13กันยายนนะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันที่อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนคิดบวกคุณพ่อคิดบวกคิดดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันนะคะมันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทั้งที่เกี่ยวกับเราและไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่ามันก็อยู่ในโลกใบนี้ที่ทำให้เราต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆและบางครั้งมันก็บางทีเราก็เครียดไปเองนะคุณพ่อทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็มี
1: กันนั่นแหละเหมือนกันแหละเพราะว่าพ่อก็ฟังข่าวทุกวัน
0: ค่ะ
1: อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เคยพบเคยเห็นเราก็เจอเขาด้วยเราก็คิดมากเลย
0: เนาะ
1: ประสาทจะเสียเพราะเรื่องเราเนี่ย
0: จริงๆเลยอ่ะเนาะจริงๆเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราไม่อยากรู้ไม่อยากได้ยินมันก็ยังได้ยินได้รู้ได้เห็นเนาะนะคะหลายๆเรื่องเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งการคิดบวกที่อยากจะรณรงค์อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาดูแลจิตใจตัวเองให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยลดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็มันนำไปสู่เรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนี่ก็เรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะนะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคุณพ่อนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อในเรื่องของวันดีๆแบบนี้หนูก็ไปหาเพลงคุณพ่อเจอเพลงหนึ่งแล้วหนูก็เห็นชื่อเพลงก็หนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมาะกับวันนี้มากๆเลย
1: หนูชื่อเพลงอะไร
0: คุณพ่อลองเดานะคือพอเป็นแบบเอ๊ะคิดดีคิดบวกคิดในเรื่องดีๆอะไรเงี้ยหนูว่าอันเนี้ยชื่อเพลงอ่ะใช่เลยคือไม่เป็นไรลืมเสียเถิด
1: ไม่เป็นไรลืมเสียเถิดก็เป็นเรื่องใกล้ตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เล่นละครเพลงหน้าเวทีด้วยอะไรก
0: ็
1: ครับ
0: ค่ะหนูเลยว่าบางทีเรื่องราวเรื่องบางเรื่องเนาะมันเกิดขึ้นแล้วนะเราก็แบบไม่เป็นไรอะนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ลืมมันไปได้อะไรเงี้ย
1: มาก่อนก็ที่ไปเล่นละครเพลงหน้าเวทีอะไรต่ออะไรคนนึงก็นึกว่าเป็นเรื่องจริง
0: อ
1: ะไรต่ออะไรแต่ว่าเราก็เล่นเป็นละครแล้วไปมาเข้ากับตัวเองอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไรลืมเถิดคนเรามันเลือกชาติเกิดดีอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: กระทุกมันอยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้และก็พรุ่งนี้ขอให้ทำใจตัวเองเอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกัน
0: นี่ใช่เลย
1: เอาไว้ออกมาจะดีที่สุดครับ
0: ค่ะนะคะเนี่ยเข้ากับวันนี้มากๆเลยนะคะวันที่อยากให้ทุกคนนะคะคิดบวกคิดดีนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะงานจากผู้ชายเมืองสิงห์ค่ะไม่เป็นไรลืมเสียเธอ

พลงเพราะๆนะคะจากพ่อชายนะเพลงนี้ไม่เป็นไรลืมเสียเถิดนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการคิดบวกอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งก็เลยแบบว่านะหลายๆคนนะทำงานหนักทำงานเยอะแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยนอนการนอนเนี่ยนอนผิดท่าเนี่ยมูฟังมันเมื่อยนะบางทีตกหมอนโดยไม่รู้ตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยมีนะคะของดีมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนะหลายๆคนนั่งหน้าจอนานทำงานนานๆหรือขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้นะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะอันนี้ดีมากๆนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดนะคุณผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยถือว่าได้ไป18ขวดนะ18ชิ้นเลยนะคะใครสนใจสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะที่021143990นะคะ021143990นะคะสำหรับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะมานะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะวันนี้อย่างที่คุณพ่อบอกว่าอากาศเย็นนะนะคะน่าจะมีบางพื้นที่ที่ฝนตกลงมาแล้วแหละนะคะแต่ว่าสมทอย่างเลยนะสวัสดีทักทายน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เพิ่มวันนะคะมาอยู่กับพี่ตาลด้วยอีก1วันคือวันอาทิตย์นะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเด็กๆมากๆนะสวัสดีน้องไบค์นะน้องหนูดีบอกมาแล้วคุณยายพอเพียงนะคะคุณพี่สมรค่ะน้องมังกรหลายๆคนแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากๆนะคะพี่สมเกียรติบอกดีเจเสียงใสแจ๋วเลยนะขอบคุณมากๆเลยแสดงว่าลำโพงพี่สมเกียรติดีมากขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่วันนี้นะบอกสวัสดีค่ะอาชายแล้วก็น้องลูกตาลนะคะน้องแชมป์นะคะสวัสดีคุณจ๋องพี่สุภวัฒน์นะคะแล้วก็พี่อย่าเรียกลุงเนี่ยไม่รู้เรียกชื่ออะไรนะแต่บอกเขาบอกไม่ให้เรียกลุงพี่ปัญญาเรียกว่าคะพี่ปัญญาสวัสดีอาชายกับน้องลูกตาลนะคะพี่มานพพี่บรรเทาพี่บรรเทาสำราญใจเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจคนสวยนะในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกรินๆมา2ชั่วโมงแล้วแล้วก็ตอนนี้ครึ้มๆด้วยนะคะสวัสดีพี่สันทัศน์พี่มานิดนะคะพี่หนูริงด้วยแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสมาชิกของเรานะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อค่ะเรากลับมาพูดถึงวันนี้กันสักหน่อยนะคะขยายความกันสักนิดนึงสำหรับpositive thinking days นะคะหรือว่าวันแห่งการคิดบวกนะวันแห่งการคิดบวกเนี่ยก็จริงๆแล้วตันเชื่อว่าการคิดดีคิดบวกเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอยู่ในทุกๆคนแหละเทคนิคแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเรามาแชร์ในเรื่องของเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะฝึกให้เราคิดบวกอย่างเช่นคุณผู้ฟังนะตันเคยบอกคุณผู้ฟังอยู่เนืองๆนะคะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยความสุขมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบๆตัวเราแต่เรามักจะมองข้ามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราลองยิ้มคุณผู้ฟังยิ้มให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวให้บ่อยขึ้นบางครั้งเนี่ยคนรักคนในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอาจจะทำเรื่องอะไรน่ารักน่ารักค่ะเราก็สามารถยิ้มแล้วก็มีความสุขกับมันได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่มันใหญ่โตหรือว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอมาทั้งชีวิตอะไรเงี้ยนะคะยิ้มให้บ่อยขึ้นนะคะยิ้มกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออันนี้ก็สำคัญตันเป็นคนหนึ่งที่ทำสิ่งนี้บ่อยมากๆนั่นก็คือพยายามฝึกมองเรื่องดีๆคุณฟังเรื่องดีๆที่มันมักจะ
สอดแทรกแฝงตัวอยู่ในเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันแย่มันร้ายมากเลยเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นนะในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตไปมีเรื่องร้ายมันมักจะมีอะไรดีๆเล็กๆแต่เรามักจะไปมองเรื่องร้ายๆซะมากกว่าลองหัดมองว่าเอ้ยนี่ไงอย่างน้อยมันก็นึกออกป่ะอย่างน้อยมันก็มีเรื่องนี้แหละที่ทำให้เราได้เจออีกเรื่องเช่นโมบอกว่าเนี่ยทำไมฝนจะต้องตกเนี่ยฉันเลยออกไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้มองในเรื่องดีๆในเรื่องของการที่ออกไปไม่ได้คือเราอย่างน้อยเราก็ได้พักผ่อนอยู่กับบ้านอย่างน้อยเราก็ได้ประหยัดเงินนะคะที่ไม่ต้องออกไปเที่ยวเอ้าเอาจริงๆอันนี้ไม่ใช่ว่าตลกนะคุณฟังเราก็สามารถมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่มันดีๆได้นะคะพยายามลองฝึกมองให้เป็นเรื่องดีๆที่อยู่ในเรื่องร้ายๆนะคะหรืออีกสักเรื่องนึงอันนี้ก่อนนอนกันละกันก่อนนอนเนี่ยหลายๆคนก็จะพยายามที่จะเคลียร์เรื่องราวที่เจอมาในแต่ละวันเนี่ยของผู้ฟังเนี่ยเคลียร์ให้จริงๆการเลิกเล่นโทรศัพท์อะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อะ1ชั่วโมงก่อนนอนทุกวันนี้เรานี่ถือแบบบางทีหลับคาโทรศัพท์ไปเลยผู้ฟังนี่บางทีมือถือตกใส่หน้า iPad ตกใส่หน้า นี่ไม่ใช่ไม่เคยนะที่พูดนี่คือประสบการณ์จริงนั่นเลยนะที่มาแชร์กันเนี่ยนะลองนะคุณผู้ฟังสัก30นาทีขยับเป็น40นาทีขยับเป็น60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะก่อนที่เราจะนอนพยายามแบบนะไม่ถ่ายฟีดไม่ไปดู Facebook TikTok IG อะไรก็ตามเนี่ยพยายามอยู่กับตัวเองนะคะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวจะอยู่กับคนที่บ้านนะคะคนรักคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือใครก็ตามนะได้ใช้ชีวิตได้อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นได้มองในเรื่องดีๆที่มันอยู่ใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆที่เรามาแชร์กันในวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะคะนอกจากเสียงเพลงเพราะๆแล้วนี่แหละนะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะมีเดือนที่ดีมีสัปดาห์ที่ดีก่อนมีเดือนที่ดีแล้วก็เป็นปีที่ดีนะคะนะการคิดในแง่ลบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ไปหมดซะทุกอย่างนะคุณผู้ฟังคือมันเหมือนเป็นการระวังนะคะคิดไว้บ้างก็ดีแม้ไม่ได้แบบโอ้โหบางคนบอกว่านี่มันโลกสวยกันไปหรือเปล่านะนี่ไม่ใช่หรอกนะคะเราก็คิดได้สองแง่นั่นแหละมีดำมีขาวมีบวกมีลบเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่านะเราอยากจะคิดให้มันบวกเพื่อที่บางครั้งเนี่ยเราอ่ะจะเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะมากๆเรื่องมันไม่ดีเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยเราไม่ได้รับการฮีลใจจากสิ่งอื่นๆหรือคนอื่นแต่อย่างน้อยตัวเราเองนั่นแหละที่สามารถที่จะฮีลใจหรือว่าพยุงจิตใจของเราให้เดินต่อไปได้นั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่เรามาแชร์กันในวันนี้เนาะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะเช่นเคยวันนี้มีเพลงแก้มาฝาก4เพลง2คู่นะคะวันนี้มีเพลงอะไรบ้างอ่ะมาว่ากันก่อนที่จะไปฟังเพลงกันละกันนะคะวันนี้ค่ะคู่แรกกับรักแล้งเดือน5นะคะคุณอาสายันสัญญาแล้วก็ร้องแก้โดยคุณแม่วันเพ็ญเดือนเต็มดวงกับรักลาผาเศร้าเฮ้ อันนี้คู่แรกนะคะคู่แรกนะอีกคู่หนึ่งค่ะหิ้วกระเป๋าเอ๊ะเพลงอะไรหิ้วกระเป๋าเป็นเพลงได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปฟังหิ้วกระเป๋าคุณอาแสงสุรีรุ่งโรจน์ร้องแก้โดยคุณแม่เตือนใจบุญพรักษากับแย่งกระเป๋าคนหนึ่งหิ้วกระเป๋าฟังอีกคนหนึ่งแย่งกระเป๋าแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปฟังในเพลงนะคะช่วงนี้กับเพลงแก้สี่งานเพลงต่อเนื่องจัดไปค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: Pop 짝 뉴트런 파마스티컬 와우
1: ที่ ไม่ ได้ มา แค่ ว้าว เดียว แต่ มา ให้ ลอง แบบ ว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ขับเสมหะ
1: ผ่านง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
2: ไอยารา
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรี

0: บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามาทาง Facebook จากพี่อุสิตานะคะรักข้ามกำแพงนะคะสังทองสีใสนั่นเองนะคะตอนนี้ 17:57 นาทีค่ะอีกสักครู่เราจะไปเคารพธงชาติด้วยกันนะคะคุณพ่อคะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้เกลียดเข้ากล้านค่ะคุณพ่อจริงๆแล้วมีร้องแก้ด้วยใช่ไหมคะเขาเกลียดตัวแล้วอยากใช่ไหมเพลงร้องแก้คำเพลงเกลียดเข้ากล้านคือเขา
1: เป็นเพลงยุคเดียวกันน่ะแต่ว่าพ่อยังไม่ทราบเหมือนกัน
0: โอเค
1: ดนตรีเนี่ยเป็นดนตรีเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ฟังจนจบ
0: ได้ค่ะ
1: เป็นยุคเดียวกันกับเพลงเมียพี่มีชู้เนี่ยออกจากจุฬารัตน์แล้วนั่นแหละเป็นวงดนตรีหลังเขาและจุฬาทิพย์นะ
0: ได้เลยค่ะมาคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรา
1: บ้านนี่ก็ว่ากันแน่กระแดก็หน้าไปทีเล่นละครด้วยแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรามาเพลงชุดนั้นอะไรมาเข้ากับชีวิตของคนในยุคนั้นยุคสงครามเวียดนามเนี่ยพอดี
0: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชัยเมืองสิงห์ค่ะ

0: 09 Mpod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13 กันยายน 2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับ
5: ใช่ครับ
6: การเมืองก็คือวันนี้เขาเดินทางไกลกัน
5: ใช่ครับ
6: จากไอร
5: อเริ่มแล้ว
6: ลาดพร้าว
5: ใช่
6: ไหมแล้วก็เดินมาถนนพหลโยธิน
5: ผ่านกลางเมืองเข้าสาวรีแล้วก็ไปทะลุไปสุดอยู่ที่หอศิลป์ครับ
6: ก็ใต้รถไฟฟ้าแดดร่มลมตกวันนี้ฝนไม่ตกด้วย
5: ครับดีที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันอาทิตย
6: ์
5: รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
6: ่วันปกตินะฝนตกหนักมากม
5: ัน
6: จะทุลักทุเลแต่ว่าวันนี้ฟ้าโปร่งไง
5: ก็มองผมก็มองฟ้าอยู่เพราะว่าพอเห็นว่าเอ๊ะเขาทางไอ
6: รอ
5: เขามีนัดชุมนุมกันมีนัดเดินกันวันอาทิตย์เขาปกติอย่างที่เราทราบกันเพราะช่วงของกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายค่ำๆเนี่ยมันจะเริ่มคลื่นมาซึ่งดูตอนแถวๆดูแถวอสมทพี่รองมันก็คลื่นนะมันก็มืดนะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ไม่มีฝน
6: ครับก็เดินสะดวก
5: น่าจะมีเลิกดูยามมาแล้วเรียบร้อย
6: ก็แวะกินข้าวเที่ยงกันบิ๊กซีสะพานควายแล้วก็เดินต่อกันมา
5: ครับ
6: นะฮะก็แถวแถวอนุสาวรีย์ก็อ้อมนิดนึงนะฮะแล้วก็เข้าถนนพญาไททะลุตรงไปเลยนะฮะข้ามคลองก็ถึงหอศิลป
5: ์ครับ
6: ก็สิ่งที่เขากดดันสิ่งที่เขาเดินรณรงค์กันเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ครับ
5: ใช่ครับ
6: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ากกต.เองเนี่ยเขากำหนดนัดหมายว่าวันพรุ่งนี้เขาจะลงมตินะครับเรื่อง229สว.จะไปทิศทางไหนม
5: ัน
6: ออกที่3หน้าที่มีการเก่งมีการคาดการณ์กันไว
5: ้
6: หน้าแรกก็คือยกคำร้อง
5: ยกหมด
6: นะฮะยกหมดนะฮะ
5: รอดหมด
6: หน้าที่2ก็คือ
5: ฟ้องหมด
6: โดนหมด229คนหน้าที่3
5: แบ่งไป
6: ฟ้องเหมือนกันแต่แบ่งกันนะฮะแบ่งเฉพาะผู้ที่อาจจะมีข่
5: าย
6: เข้าไปมีเส้นเงินหรือว่ามีหลักธงหลักฐานอะไร
5: ที่มันชัดเจนไงฮะ
6: ถูกต้องนะฮะก็ต้องรอลุ้นครับพรุ่งนี้กกต.จะเอายังไงไม่แน่ใจว่าคืนนี้กกต.นอนหลับหรือเปล่า
5: ใช่เพราะว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันที่กกต.มีนัดกันว่าจะลงมติวันที่14 กันยายนซึ่งก่อนนั้นหลังจากนั้นมันก็จะมีกระแสคำอะไรเรื่อยว่ากกต.จะสั่งเลื่อนไหมจะมีการออกมาแถลงไหมหรือว่าจะมีปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือในไลน์ของกกต.ที่แจ้งกับนักข่าวเขาก็มีแจ้งให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะว่าสื่อมวลชนที่จะต้องการจะไปลงไปร่วมติดตามรับฟังการประชุมของกกต.ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนมีการขาดส่งชื่อส่งสังกัดเข้าไปว่าจะไปกี่คนแต่ว่าก็จะมีการระบุว่าจำกัดสังกัดละ3คนแล้วก็มีฟิกที่นั่งเลยใครที่ไม่ลงทะเบียนก
6: ็
5: จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปนั่งฟังในห้องชุมแต่ว่าก็คือจะมีการถ่ายทอดอยู่ดี
6: มีโอกาสเลื่อนไหม
5: ก็คงต้องรอเพราะตอนนี้กระแสข่าวมันมีออกไปเยอะมากแต่ว่าตำรวจเขามีการเตรียมกำลังไปแล้วนี่พี่ลง100ไปรอ
6: ครับ
5: ดูแลคนรอที่กกต.
6: เพราะออกหน้าไหนกกต.จะถูกกดดัน
5: ครับ
6: ทุกหน้าต้องบอกอย่างนั้นเลยฮะต้องรับแรงกดดันให้ดีเพราะว่าสังคมเขาคาดหวังค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องนี้นะเอาให้ชัดครับที่คาดหวังสูงก็คือเอาให้ชัดนะจะไปทางไหนครับแต่คนที่เขาเดินกันก็บอกว่ากกต.มี7ท่านใช่ไหม
5: ครับ
6: 4ท่านเนี่ยได้รับเลือกมาจากสว.
5: ชุดนี
6: ้นะฮะโอ้โหจะออกทางไหนดีนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณเท้งร่วมกับทางไอรอ
5: ด้วย
6: ในการเดินรณรงค์เนี่ยนะฮะแล้วก็คุณเท้งที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดของนายกรัฐมนตรีก็คือนี่แหละฮะ เรียกร้องกกต.สั่งฟ้อง229คดีสว.นะครับก็อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
5: ใช
6: ่ฮะก็เป็นสิทธิ์นะฮะในการที่ออกมารณรงค์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางภูมิใจไทยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วนี
5: ่ใช่
6: ไหมล่ะฮะเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นปีไหนอ่ะสว.ปีไหนอ่ะเขาบอกประมาณนั้นฮะ
5: ใช่แต่ว่าก็คงต้องดูเพราะว่าวันนี้คือบรรยากาศมันก็ช่างเหมาะเจาะเหมือนกันนะพี่
6: ร
5: องวันเกิดท่านนายกวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่60
6: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
5: ไม่ใช่บังเอิญด้วย

0: เดี๋ยวปลายเดือนเนี่ย28กันยายนจะมีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตร QR code กับบาร์โค้ด
1: ครับ
0: เลือกตั้งจะออกหน้าไหนฮะ
1: อืม
0: จะมั้ยครับอันนั้นคือศาลรัฐธรรมนูญแล้วสิ้นเดือนเนี้ยนะฮะนัดหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขาคุยกันก็คือเขาเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าก็จะใช้มาตรา151นะฮะในการลงมติแล้วก็ชัดเจนอีกเหมือนกันจะไม่ยื่นอภิปรายครม.ทั้งคณะเสียเวลา
1: ครับ
0: กำจัดจุดอ่อนเลยดีกว่าเอาหลักๆเลยแล้วกันนะฮะคนที่1ที่จดชื่อจานชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยชื่ออนุทินชัยวีรกูลนะฮะคนที่2ชื่อชัยชนกชิดชอบเอา2คนนี้แหละนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่2คนนี้นะถ้าจะอภิปราย
1: ครับ
0: เป้าหมายเป็นครูใหญ
1: ่เป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีอีกที
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องอภิปรายฝากไปอ
1: ่
0: ะนะฮะถึงนู่นแหละนั่นแหละครับแล้วก็เป็นที่มาว่าจะต้องจับตาดูม
1: ัน
0: จะมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้กำจัดจุดอ่อนไม่เท่าไหร่ยุทธการสนิมให้มันกัดกินจากเนื้อใน
1: อ
0: ันนี้น่าติดตามเพราะอะไรฮะเพราะว่าสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคดีเขากระโดงคด
1: ี
0: หัวสวเนี่ยตัวสอบ
1: ตั้งตัวตีเลยนะ
0: สุดลิ่มทิ่มประตูนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าถูกหยิบยกอภิปรายในครั้งนี
1: ้
0: แล้วพ
1: รร
0: คเพื่อไทยไม่ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเนี่ยเขาก็จะมองพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยว่าเอ้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่คุณเคยทำมาเนี่ยคุณยังจังวางใจคนที่ชื่ออนุทินกับชัยชนกอยู่อีกหรือไม่อ่ะ
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือมันก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะพี่ลงกว่าจะไปถึงสิ้นเดือนเพราะอย่างที่บอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยคือเป็นการยื่นแต่ว่าก็จะยื่นก็คือจะเป็นอีกเดือนหน้าต่อไปแต่ว่าคือไทม์ไลน์มันยังมีเหตุการณ์หลายอันกว่าจะไปถึงตรงนั้นทั้งนึงวันพรุ่งนี้เนี่ยสำคัญท
0: ุ
1: กอันมันจะมีความเชื่อมโยงกัน
0: ไป
1: ซึ่งก็ต้องดูว่ามันจะออกมาหน้าไหนแล้วมันจะแปรเปลี่ยนแปรผันไปได้มีผลซึมเนื่องไปกับทุกเหตุการณ์ครับนี
0: ้ครับ
1: คร
0: ับแต่เนี่ยที่บอกว่าน่าติดตามนะครับเพราะว่ายื่นสิ้นเดือนนี้จะอภิปรายกันจริงๆก็ประมาณสักพฤศจิกายนนู่นน่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่ยื่นไปเนี่ยนะฮะประเด็นจะได้ครบหรือเปล่าหัวสวเนี่ยรัฐบาลบอกแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่เกี่ยวการบริหารราชการแผ่นดินคืออะไรฮะการทำหน้าที่ไม่ใช่เหรออันนี้มันคนละสถาบันกันเลยใช่ไหมสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: กับวุฒิสภาเก
1: ี่
0: ยวอะไรกับรัฐบาลเนี่ยจะไปตอบตรงไหนประมาณนั้นนะ
1: ครับนั่นแหละก็เป็นประเด็นที่คงต้องติดตามกันไปยาวๆเรื่องของประเด็นทางการเมืองเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเดือนกันยายนเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะเป็นจุดเดือดจุดแตกหักอีกอันนึงของปมการเมืองที่มันเหมือนกับร้อนๆแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นอื่นเข้ามากลบอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายนั่นแหละบทบาทของการบ้านเมืองจริงๆประเด็นในเดือนนี้แหละมันน่าติดตามแล้วก็อย่างที่บอกมันทุกอันมาเกี่ยวโยงกันไปหมดเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะแล้ววันนี้ต้องเราร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยัง
1: ฮะ
0: ยังใช่ไหม
1: ยังฮะ
0: ต้องร้องให้ท่านนายกด้วยนะครับวันนี้วันเกิดท่าน60ปีพอดีเลย
1: ใช่
0: นะครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีไปทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณหญิงพจมานชินวัตรนะฮะเอาคุณหญิงผู้ชมมาดามมาผมขอไปส่งแจกันดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้ด้วยนะครับก็คือที่บ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยจริงๆอาทิตย์ที่แล้วนู้นน่ะจะมีการกินข้าวด้วยนะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: านายกมีภารกิจที่ต่างประเทศนะฮะก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่มีกำหนดนะครับก็ที่บ้านของนายกวันนี้มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในครอบครัวครับก็มีบรรดารัฐมนตรีเดินทางมาอวยพรวันเกิดไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการนะครับคุณเอกนิติทันประภาสนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับสำหรับบุคคลสำคัญทางการเมืองที่ส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้นายกรัฐมนตรีก็อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรี
1: ครับ
0: โดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์พร้อมสั่งให้นำแจกันดอกไม้ไปไว้ในบ้านเลยนะครับอีกทั้งยังมีช่อดอกไม้จากคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยพลาดไม่ได้เลยนะฮะต้องมาอยู่แล้วนะครับ
1: คุ
0: ณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: มีครบทุกกรมเลยนะอ
0: ธิบดีทุกกรมนะครับที่เข้ามาอวยพรวันเกิดแม้ในฐานะว่าการด้วยใช่ไหมฮะเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมาอวยพรท่านหน่อยนะครับโดยมีการส่งมอบแผ่นป้ายที่มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิ

0: อันธพาลมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นของที่ระลึกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพลตำรวจเอกสำนันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะราชการตำรวจครับเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย
1: อันนี้ก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.
0: ก็ประธานกตร.ประธานที่ประชุมเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะก็ธรรมดาครับธรรมดาฮะคุณอนุทินเนี่ยนะครับได้กล่าวภายหลังทำบุญวันเกิดครบ60ปีบอกว่าขณะนี้ครับตนยังไม่อายุ60ต้องรอนู่น22นาฬิกา
1: โอ้โห
0: 4ทุ่มฮะ
1: นับเวลาขนาดนั้นเลย
0: คุณต้องนับเวลาตอนนี้59กว่าๆเท่านั้นเอง
1: ยัง59อยู
0: ่เลย4ทุ่มไปอ่ะผมถึง60นะฮะ เมื่อถามว่าอายุ60แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีอยากส่งสัญญาณการทำงานให้กับประชาชนรับทราบอย่างไรบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนก็ทำหน้าที่นายกจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาและได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ครับก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนไม่มีหน้าที่อื่นครับนอกจากสองเป้าหมายหลักนี้ครับเมื่อถามต่อประชาชนบางส่วนรู้สึกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในบางเรื่องได้นายกอนุทินบอกว่าเราต้องดูตัวเลข GDP ต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวเลขที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องของการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็การจ้างงานซึ่งตัวชี้วัดต่างๆก็ขยับขึ้นครับแต่ก็จะถือว่าเมื่อมีสิ่งที่ดีเราก็ต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปก็ถือเป็นเรื่องปกติในประเทศนะฮะหรืออย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันโตก็จริงแต่บางส่วนก็ยังมีคนตกงานยอมรับว่ายังมีคนจนซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องแก้ไขกันต่อไปนะฮะนายกยังตอบคำถามถึงการปรับครม.ด้วยนะครับคุณอาทิตย์ครับภายหลังการผ่านงบประมาณปี70น่ะจะมีการปรับหรือเปล่านายกบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณอะไรรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที
1: ่
0: รัฐมนตรีหลายคนเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละคนรัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคแกนนำก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับออกประทำเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่มีข้อกังขาหรือว่าข้อสงสัยทุกคนก็ออกมาชี้แจงหาคำตอบให้กับประชาชนทุกเรื่องเราต้องยอมรับนะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ถ้าไม่มีผลงานเลยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีลูกเลิมผมก็จำท่านไม่ได้หรอกครับโอ้หลังจากนั้นมานี่
1: ทุกกระทรวงมาเลยนะ
0: โอ้คือตั้งทีมโฆษก
1: ครับ
0: รัฐมนตรีที่ไม่เคยมีเพจเนี่ยก็ตั้งเพจขึ้นมาประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองเลยอ
1: ่
0: ะขออย่างเดียวอย่าแบบที่3ที่4ไปตัดริบบิ้นกันไม่เอาเอาแบบผลงานที่มันจับต้องได้อ่ะครับ
1: ครับมันก็จะมีหลายๆท่านก็คืออย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้เราเงียบมากรัฐมนตรีหลายคนเงียบงับบางกระทรวงบางอย่างรัฐมนตรีประจำบางท่านมีอย่าง 2-3 ท่านก็เงียบคือจะมีเห็นอยู่หลักๆก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศอ่ะที่จะมีข่าวแทบทุกวันเลย
0: ก็โหโลกออนไลน์เนี่ยโกงกันเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการดูแลผู้บริโภคเนี่ย มันยิบจ้อยมากนะมีการร้องเรียนมาเยอะมากท่านก็เลยแอคชั่นแล้วก็มีผลงานโดดเด่นต้องบอกอย่างนั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะคืออย่างที่บอกบางทีบางเคสบางกรณียังไม่มีการร้องเรียนนะมีข่าวขึ้นมามีข่าวตามเพจตามออนไลน์ที่มาเป็นกระแสโซเชียลขึ้นมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีสั่งเลยสั่งเทคแอคชั่นเลยให้กรมนั้นกรมนี้เข้าไปติดตามตรวจสอบเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดด้วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่น่ายกย่องน่าชมเชยเหมือนกัน
0: ก็ยังมีบางท่านเหมือนกันที่พอขึ้นข่าวมา
1: ครับ
0: คนนี้เป็นรัฐมนตรีเหรอเนี่ย
1: ต้องสะกดชื่อ
0: ไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะประมาณเนี้ยยังมีอยู่ 2-3 ท่านนะยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ฮะ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมพอจะทราบไหมว่าเป็นใครกันบ้างเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยตอนนี้ไวๆเนี่ยนะฮะแต่ก็มีอยู่ท่านหนึ่งกระทรวงหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นฮะแต่ว่าไม่ประชามพันท่านแล้วกันนะฮะท่านก็พยายามจะเทคแอคชั่นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจะวัด KPI อ่ะนะฮะคุณชัยชนกยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์เลย3เดือน6เดือนมันไวไหมมันต้องประมาณสักปีนึงสิจะมาวัด KPI กันนะครับแต่มีบางท่านไงโอ้ผลงานทะลุไปเลยอะ
1: ครับ
0: หลังจากที่นายกบอกว่ารัฐมนตรีต้องเทคแอคชั่นนะทำงานเหนือออกตกหมดเลยฮะไปหมดนะฮะยกชื่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นผลบวกอธิบายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบได้คุณพลพีสุวรรณชวีเห็นไหมเรื่องโนมินีเรื่องทุนเทาเรื่องยิวนะฮะเรื่องสุสานโอ้โหเนี่ยเทคแอคชั่นต้องบอกว่าทุกวัน
1: ใช่แล้วคือแต่ละประเด็นนี้ที่มันออกมานี่คือเป็นประเด็นที่

0: ผมจับตาเหมือนกันหมดเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของสุสานยิวที่ชาเชิงเซาเนี่ย
1: ก็
0: มันที่ชลบุรี
1: ชาเชิงเซาบางครั้งชาเชิงเซา
0: ครับใช่มันก็คือเป็นประเด็นที่พอออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยคือมันยังเป็นยังเป็นกลุ่มย่อยนะแต่ว่าในส่วนของท่านพลผีเขาลงไปเนี่ยมันทำให้กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็สังคมก็ได้จับตามแล้วก็ดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวยูที่อยู่ในพื้นที่อื่น
1: ๆเราจึงไปทราบไงฮะว่าหมูที่ไปซื้อที่บางคล้าได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ซื้อที่หลายๆที่ได้อ๋อเขาเป็นคนอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราต
0: ั้
1: งแต่ปี2536นะฮะแล้ว2560เขาได้รับสัญชาติไทยทั้งตระกูลเขาพอได้รับสัญชาติไทยเสร็จคราวนี้แหละฮะเงินระดมทุนมากว้านซื้อที่กันหมดเลยนะฮะก็นี่แหละครับก็ต้องถ้าทำซื้อที่แล้วก็ไปทำแบบถูกกฎหมายก็ไม่มีอะไรฮะคุณเป็นคนไทยแล้วจะไม่มีสัญชาติไทยแล้วแต่ไปทำอย่างบางคล้าเนี่ยมันไม่ถูกไงคุณก็ต้องรื้อออกไปโอ้โหอยู่ๆคนเอาศพมาฝังอยู่ข้างบ้านเราอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช
1: ่มันไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงครับ
0: ใช่คือบางทีบางอย่างคืออ่านแม้ว่าจะเป็นที่ของเราแต่ว่าคุณจะไปประกอบกิจการอะไรมันก็จะมีกฎหมายที่กำกับเรื่องนั้นๆอยู่แล้วใช่
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าซื้อที่มาแล้วคุณจะเอาศพมาฝังมันไม่ใช่เรื่อง
1: ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่า KPI เนี่ยพุ่งกระฉูดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์เชนไง
0: แต่อาจารย์เชนแกก็มาเงียบๆของแกนะพี่รอง
1: เงียบๆแต่ว่าขวัญใจแม่ยกมากนะฮะตั้งแต่ปัวและต
0: ั้
1: งแต
0: ่
1: ลงเ
0: ดือ
1: นหน้าและนะฮะแล้วประเด็นที่ได้รับเสียงปรบมือหนาหูและดังก้องเลยนะครับ
0: อุเทนหรือเปล่า
1: อุเทนถวายครับเพราะอะไรฮะ20กว่าปีที่พยายามจะแก้ปัญหาแก้ไม่ได้เลย
0: ครับ
1: อาจารย์เชนประชุมนัดเดียวโอ้โหสถานการณ์เงียบกริบเลยนะงั้นย้ายนะตัดสินใจให้ย้ายออกไปเลยมีสถานที่ใหม่แล้วไม่ใช่หรือสถานที่ตรงนี้เนี่ยเอาไปเป็นศูนย์การเรียนรู้โลกันนะครับส่วนอีกสถาบันหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งใช่ไหมช่างกลปทุมวันเราหยุดเรียนไป3เดือนแต่ถ้ายังมีปัญหาอีกย้ายเหมือนกันจบไหม
0: ครบก็คนก็หวังไว้อย่างนั้นไงพี่อารมณ์เพราะว่าคือถ้าถามว่ารัฐมนตรีอวแต่ละท่านที่ผ่านมาไม่ใช่แค่อวคือก่อนนั้นก็จะมีรัฐมนตรีหลายๆท่านพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่สุดท้ายทั้งเรื่องของการงดรับนักศึกษาใหม่ทั้งเรื่องของการพักเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายมันก็ยังพลักระสังมาเกือบ20กว่าปี
1: ก็ตัดสินใจฉับเดียว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็หวังว่าเนี่ยมันจะเป็นฉับสุดท้ายนะที
1: ่
0: จะสามารถแก้ไขได้จริง
1: ๆโอ้โหเชื่อไหมว่าคือสำนักข่าวไทยเนี่ยโพสต์ผลประชุมไปอ่ะเนี่ยแหละครับจบเลยอาจารย์เชนตัดสินใจนะฮะโอ้โหยอดตัวทะลุเป็นล้านๆนะครับแล้วคนคอมเมนต์มานะฮะโอ้อ่านไม่หวัดไม่ไหวเลยฮะเพราะทุกคนให้ความสนใจเนื่องจากไอ้ล่าสุดเนี่ยก็คือที่ไปตีกันบนรถไฟฟ้าช
0: ั้
1: น3 BTS ที่สยามเนี่ยแล้วปรากฏว่าชาวบ้านชาวเมืองนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาบ่นให้ผู้สื่อข่าวฟังไง
0: บ
1: อกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเขามารออย่างเงี้ยทุกเช้า7โมงเช้านะ
0: ครับ
1: ทุก7โมงเช้าจะมานั่งรอคู่อริอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าฮะถ้ามีคู่อริลงมาก็นี่แหละครับ ก็วิ่งไล่คักวิ่งไล่กันอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปทำงานตอนเช้านักท่องเที่ยวกำลังเดินอยู
0: ่
1: แล้วก็คนพลุกพล่านอย่างเงี้ยสวัสดิภาพเป็นยังไงฮะ
0: น่ากลัวอันตรายตั้งแต่ยามเช้าเลย
1: ใช่ครับ
0: พี่ทีมงานโบกมือแล้วให้พักก่อนพี่อารมณ
1: ์เดี๋ยวพักคู่หนึ่ง
0: ครับ

0: 1009 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา22นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: เดี๋ยวเราจะคุยกับนักวิชาการนะฮะประเด็นปมร้อนทางการเมืองก็คือหลังจากเดือนนี้นะฮะเป็นต้นไปเอาตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะฮะสถานการณ์หรืออุณหภูมิการเมืองจะร้อนขึ้นทุกขณะนะฮะเริ่มตั้งแต่คำวินิจฉัยกกต.จะเอายังไงจะมีมติไปในทิศทางไหนมันจะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะฮะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรเลือกตั้งแล้วก็สิ้นเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งไอ้การยื่นเนี่ยเขายื่นเป็นยุทธศาสตร์ด้วยนะเขาไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าจะอภิปรายมีปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะหรือว่ามีประสิทธิภาพแต่เขาต้องการยุทธศาสตร์ที่มันลึกกว่านั้นครับไอ้ตรงนี้น่าจับตานะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันครับกับนักวิชาการนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้รออยู่แล้วครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับอาจารย์วิเคราะห์ฟังหน่อยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าอุณหภูมิการเมืองไทยมันจะร้อนขึ้นเป็นลำดับนะฮะเริ่มตั้งแต่กกต.พรุ่งนี้ก่อนเนี่ยอาจารย์มองว่าวันพรุ่งนี้มันจะทำให้ดัชนีการเมืองไทยเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
4: ผมคิดว่าก็คงต้องดูนะครับว่าคำนิยามกรตอนนั้นเนี่ยจะออกมาในลักษณะไหนนะครับจะเป็นการยกคำร้องทั้งหมดหรือว่าจะยกบางส่วนหรือว่าจะส่งฟ้องทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
4: ซึ่งก็เป็นไปได้3แนวทางหลักๆนะครับแต่ก็อาจจะมีบางแนวทางที่มีคนวิเคราะห์ไปว่าอาจจะออกลักษณะว่าส่งฟ้องนะครับไปบางส่วนก่อนนะแล้วก็บางส่วนก็ยังคงพิจารณากันต่อก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ที่ออกแนวทางนั้นแต่ว่าก็คงไม่พ้นจาก3แนวทางหลักตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยกกต.ก็จะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งด้วยที่จะทำให้อุณหภูมิการเมืองมันถูกเร่งเร้านะครับมากขึ้นไม่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของบาร์โค้ดปัจจัยตั้งในช่วงปลายเดือนที่จะมีด้วยนะครับแต่ว่าบาร์โค้ดปัจจัยตั้งเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะผ่านได้นั้นเนี่ยน่าจะมีสูงนะครับผมน่ามีปัญหาอะไรครับตรงนี
3: ้ครับ
4: แต่คราวนี้ต้องดูแหละครับว่าในการวิจัยตอนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆขึ้นมาได้ไหมนะแต่ถ้าดูการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับของคุณสนธิแต่หรือว่าวันนี้ของทางไอรอนเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ขยายตัวนะครับได้นักอย่างที่หลายคนคาดหมายนะครับก็ต้องรู้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นๆเนี่ยมันจะมาขับเคลื่อนตรงนี้ให้ขยายตัวได้หรือไม่นะคร
3: ับ ครับครับอย่างกกต.ถ้าออกทางไหนไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบเนี่ยแรงกดดันมันจะไปที่กกต.และรัฐบาลเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
4: หลักๆคงไปที่กกต.ครับเพราะว่าการวินิจฉัยตรงนี้เป็นหน้าที่อำนาจของกกต.นะครับรัฐบาลเองเนี่ยถ้าจะเกี่ยวก็คืออาจจะมีชื่อบุคคลรัฐบาลที่อยู่ใน229คนนะเรื่องมันจากการเปิดเผยต่างๆข้อมูลที่ออกมาในภาคประชาสังคมแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะบอกว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่รัฐบาลไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับเป็นคนละส่วนอยู่แล้วครับ
3: ครับเพราะว่าในส่วนของกกต7ท่านเนี่ย4ท่านก็สวชุดที่เป็นคนเลือกไปเหรอครับอาจารย์ใช่ไหมฮะ
4: ก็มีความพยายามเชื่อมโยงอย่างนั้นนะครับมีความพยายามเชื่อมโยงของไอรอนกลุ่มต่างๆอย่างนั้นนะแต่ว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไห
3: ม
4: นะครับมันคือการเชื่อมโยงนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีความเกี่ยวข้องกันจริงก
3: ับ
4: จากการเลือกหรืออะไรต่างๆนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกนั่นคือการเชื่อมโยงแต่เราคงไม่สามารถจะไปใส่ความอะไรก็ได้นะครับว่าเมื่อเขามาจากการเลือกแล้วแปลว่าเขาต้องตัดสินอย่างเป็นกลางหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
3: การทุบการตีการนวดนะฮะประเด็นนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันมีน้ำหนักที่จะทำให้รัฐบาลส่วนเซบ้างไหมครับ
4: แล้ววันนี้ผมว่าเรื่องเศรษฐกิจสำคัญกว่า
3: ครับ
4: เรื่องบรรดาคดีความต่างๆนะ

0: เนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
1: ครับ
0: อาจจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจครับคือโจทย์ใหญ่นะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนแล้วก็ส่งผลกระทบไปสู่รัฐบาลไหมนะเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญมากกว่าง
2: ั้นก็แสดงว่าเดี๋ยวคือ28เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์บอกว่าแน่แนวโน้ม
1: น
2: ่าจะผ่านเนี่ยนะฮะแต่สิ้นเดือนอีกเนี่ยนะฮะก็คือ30เนี่ยเขาจะยื่นอภิปรายไม่วงใจแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปจับประเด็นสว.ไปจับเรื่องเขากระโดงเกาไม่ถูกที่คันสิครับสำหรับฝ่ายค้านนะ
0: ก็ฝ่ายค้านเนี่ยโจทย์นะวันนี้เดาไม่ยากเลยนะครับว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
2: ครับ
0: นะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ได้เปิดโจทย์ข้อสอบนะออกมาในภาคสังคมอยู่แล้วครับนะซึ่งการเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่พ้นประเด็นหัวสว.นะประเด็นในเรื่องเขากระโดงนะครับประเด็นเรื่อง TSAI passport นะประเด็นในเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับประเด็นในเรื่องการดูแลเยียวยาแก้ไขพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะคือเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วในสังคมเพราะเขามีการไลฟ์สดกันทุกเมื่อเช้าวันอยู่แล้วนะครับทุกค่ำคืนมีเสวนาสัมมนากันทุกสัปดาห์แต่เพราะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปากท้องประชาชนนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ที่มีประเด็นการลงทะเบียนอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะครับคนได้คนไม่ได้อะไรเหล่านี้ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับและด้านสังคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรักษาความสงบเรียบร้อยนะต่างๆรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม
2: ่
0: นะครับก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับซึ่งคาดเดาไม่ยากอยู่แล้วนะครับนี่ประเด็นที่คาดเดาไม่ยากตรงนี้เนี่ยท้ายสุดนะครับจะไม่เหมือนในอดีตที่เวลามีอภิปรายไม่วางใจแล้วเนี่ยจะต้องไปเจาะข้อสอบมีข้อสอบรั่วฝ่ายรัฐบาลจะได้มาเตรียมการอะไรต่างแล้ววันนี้ไม่จำเป็นเลยนะเพราะประเด็นเหล่านี้ผมเชื่อไม่หนีจากนี้แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างนะในขณะเดียวกันโจทย์ตรงนี้มันกลับไปอยู่ที่ฝ่ายค้านเองแล้วว่าจะมีอะไรใหม่ที่มานำเสนอนะครับสู่สังคมมากน้อยแค่ไหนนะเพราะท้ายที่สุดถ้าไม่มีอะไรใหม่ที่มานำเสนอสู่สังคมนะครับมันก็จะเหมือนกับการที่มาฉายซ้ำนะครับแล้วก็เรื่องหลายคนก็ติดตามในโลกโซเชียลนะครับกันมากมายอยู่แล้วนะเพราะนั้นเมื่อไม่มีอะไรใหม่เหล่านี้ก็อาจจะทำให้การอภิปรายคนก็ไม่ได้ความสนใจนะซึ่งย้อนไป 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนไม่ได้ให้ความสนใจกับการอภิปรายไม่ต้องใจมากเท่าเก่านะเพราะว่ามันมีช่องทางในการแสดงออกทางโลกโซเชียลการติดตามข้อมูลข่าวสารทางโลกโซเชียลซึ่งอาจจะก้าวล้ำกว่าในสภาด้วย
2: โอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลของฝ่ายค้านที่จะหยิบเอามาอภิปรายเนี่ยมันไม่ต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ของฝ่ายค้านที่อธิบายอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรใหม่จากนั้นเนี่ยคนน่าเบื่อเลยสิครับอาจารย
0: ์นั่นเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ของฝ่ายค้านครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการเมืองแบบอินฟลูเอนเซอร์การเมืองแบบอัลกอริทึมแต่คือมุ่งไปสู่การสร้างอินเทอร์เน็ตมีมนะจนกระทั่งมันบดบังนะเนื้อหาสาระในการอภิปรายลงไปนะก็จะทำให้ท้ายสุดแล้วเนี่ยในการอภิปรายไม่ไว้ใจเนี่ยคนก็จะจำไม่ได้ถึงเนื้อหาจริงหรือว่าการที่จะไปตรวจสอบนะครับไปเดินหน้าต่อในประเด็นนั้นๆต่อจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นนะผมยกตัวอย่างเหมือนกับเมื่อสักปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการอภิปรายไม่วางใจแล้วตอนนั้นเนี่ยมีประเด็นเรื่องกิกกี
2: ้
0: เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าคนจำกิกกี้กันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะแต่พอถามว่าในการอภิปรายครั้งนั้นเนี่ยประเด็นในการอภิปรายหลักคือเรื่องอะไร
2: จำไม่ได้
0: นะไม่จำได้ครับแล้วแบบเดียวกันประเด็นดังกล่าวก็ไม่ได้มีการขับเคลื่อนที่จะไปตรวจสอบเอาผิดกันอย่างจริงจังอะไรต่างๆแต่เพราะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ท้ายสุดมันก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมากกว่าที่จะมาเป็นปังเนื้อหาสาระสำคัญคร
2: ับ ก็แสดงว่าการยื่นอภิปรายเนี่ยเขาเน้นการเมืองล้วนๆหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะเพราะว่าปัญหาปากท้องที่คนเขาสนใจมากเนี่ยอาจจะก็ให้ความสำคัญของฝ่ายค้านจะน้อยลงไปอะฮะ
0: ผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาโฟกัสเนี่ยมันกลับกลายเป็นประเด็นที่มันอยู่ในกระแสเช่นเรื่องหัวสว.เช่นเรื่องสอบทุจริตท้องถิ่นนะเรื่องที่โฟกัสมาในอดีตเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ก็กลับเงียบลงไปแต่ก็กลายเป็นการไปโฟกัสเรื่องหัวสว.สอบทุจริตท้องถิ่นซึ่งสอบทุจริตท้องถิ่นก็ค่อนข้างเบาบางไปแล้วด้วยซ้ำไปแล้วเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นในกระแสเหล่านี้ที่จะเป็นโจทย์ใหญ่หรือเป็นตัวนำในการอภิปรายมากกว่าตัวข้อมูลหรือพยานหลักฐานต่างๆนะครับ
2: ครับ มันมีประเด็นอย่างนี้ครับอาจารย์ฮะอภิปรายไม่ไว้ใจทุกรอบเนี่ยเสียงรัฐบาลเขาชนะอยู่

0: ู่แล้วแต่จริงแต่หลังจากอภิปรายไปแล้วเนี่ยจะมีการปรับครม.ไหมภาคประชาชนจะมองการทำงานของรัฐบาลหลังจากที่ฝ่ายค้านเขาชี้จุดอ่อนชี้ข้อบกพร่องชี้ปัญหาเนี่ยมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลนี้มากน้อยขนาดไหนอาจารย์มองยังไงฮะ
1: อันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในเสียงของการอภิปรายมั่งใจเนี่ยผมเชื่อยังไงก็ผ่านได
0: ้
1: นะเพราะเราดูจากการโหวตงบประมาณเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าในรัฐบาลนี้มีเอกภาพอยู่นะฮะเดียวกันเนี่ยปัญหาความไร้เอกภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นกับบรรดากลุ่มพรรคฝ่ายค้านมากกว่า
0: คร
1: ับ แต่เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าแทบจะฟันธงได้เลยครับว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้ใจเนี่ยรัฐบาลก็ผ่านได้แบบอัลตร้าสมูท
2: เนี่ยนิ่มนุ่มเลยนะ
1: ครับผ่านได้แบบอัลตร้าสมูทเนี่ยอันนี้ไม่ได้น่ากังวลกับการที่จะเปลี่ยนด้วยเสียงในสภาแต่ว่าแน่นอนครับถ้ามีการอภิปรายแล้วมันมีประเด็นอะไรที่จะไปทำให้เกิดการต่อยอดนะครับนอกสภาแต่หรือว่าพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีโดยเฉพาะบางคนเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดประเด็นปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองแต่ต่างๆแล้วท้ายสุดเนี่ยก็อาจจะโดนกระแสสังคมนะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวเนื่องมาจากข้อมูลหลักฐานอะไรที่ฝ่ายค้านเขาเปิดให้ชัดเจนเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลพยานหลักฐานดีๆนะครับ
2: ครับนี่แสดงว่าทั้งเรื่องของมติกกต.ในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องของเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็เรื่องของการหัวเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่น่าจะมีผลอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับอาจารย์
1: ผมคิดว่าในสภาไม่น่ามีผลครับนะแต่ว่าถ้ามีข้อมูลแนวพยานหลักฐานอะไรที่เด็ดจริงๆนะครับอันเนี้ยจะมีผลนอกสภานะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวได้หรือว่าการนำไปสู่ประเด็นความชอบธรรมร้ายแรงนะครับในทางการเมืองของรัฐบาลได้ครับ
0: แม้ว่าจะผ่านการโหวตแต่บางยุคบางสมัยต้องปรับครม.นะอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้จะมีโอกาสไหมครับปรับครม.เพราะนายกรัฐมนตรีเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเย็นๆนี้เองฮะบอกว่ายังไม่มีกระแสยังไม่มีความเคลื่อนไหวจะต้องมีการปรับกันเลยครับอาจารย
1: ์คือการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลก็จะเข้าสู่วงรอบ6เดือนพอดีนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในวันที่1ตุลาคมที่ถึงนี
0: ้ครับ
1: นะการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการประจำต่างๆก็ต้องเรียบร้อยก่อนปีงบประมาณใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อถึงตรงนี้เนี่ยถ้าผนวกกับข้อมูลของการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยนะมันก็มีโอกาสครับที่อาจจะนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีได
0: ้
1: นะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้น 100% นะฮะแต่ว่ามันมีโอกาส
0: ครับ ครับ
1: ถ้าจะมีการปรับเพราะมันก็เป็นปกติของการทำงานที่ทุก6เดือนก็คงต้องมีการประเมินอะไรกันอยู่แล้วนะครับ
0: ครับมีความจำเป็นไหมฮะจะต้องนำพรรคอื่นเข้ามาร่วมเพื่อให้รัฐบาลแกล่งขึ้นไปอีกครับอาจารย์ฮะ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนหลายคนก็บอกมีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้าน
0: คร
1: ับ นะครับงานนี้พอมีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยถามว่าพรรคฝ่ายคอยดังกล่าวเนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมรัฐบาลไหมคำตอบคือเขาคงอยากร่วมรัฐบาลแหละครับแต่ความจะเป็นรัฐบาลอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะณวันนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็แค่สองพรรคหลักคือภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยเน
0: ี่
1: ยก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็เกินกึ่งแล้วแต่ในขณะที่ถ้ามีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะจะเป็นประเด็นปัญหาต่อการบริหารจัดการทางการเมืองเลยครับโควต้ารัฐมนตรีนะต่างๆก็ดีเราขัดหรือไม่กระทั่งเรื่องของการที่จะวางตำแหน่งแห่งที่ต่างๆเนี่ยโอ้วันนี้คนเข้าคิวรอเป็นรัฐมนตรีถึงปากซอยแล้วมาแล้วแถมง่ายๆเลยครับกับการที่จะเพิ่ม
0: คนอื่นมาแทรกนะ
1: ครับต่อเนี่ยเข้ามาอีกเพราะไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงปิดร้านใดๆนะคร
0: ับ แต่อภิปรายเขาบอกว่ามันเป็นการอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์นะครับอาจารย์ฮะเขาหวังเพื่อไทยเนี่ยตะกิดตะขวงใจในการโหวตยกมือสนับสนุนนะฮะก็เลยต้องเอาฝ่ายค้ำฝ่ายคอยเนี่ยเข้ามาเพื่อจะคานมือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้อาจารย์มองยังไงครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านโฟกัสผิดจุดครับ
0: ครับ
1: แต่แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเคยบอกมาตลอดว่าหวังว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นการโฟกัสผิดจุดของฝ่ายค้านนะที่ท้ายสุดเนี่ยแทนที่จะมาดูว่าอะไรที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องนะครับมีปัญหาประสิทธิภาพหรืออะไรที่ไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันเลยก็เอาหลักฐานมาเอาผิดให้อย่างเข้มข้นก็กลายเป็นว่าจะไปจับตาดูว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในประเด็นเนี้ยที่เคยจับเคยเล่นมาครั้งนี้จะมีจุดยืนยังไงนะส.ส.คนนี้ที่เคยไปเล่นประเด็นนี้ครั้งนี้จะมีจุดยืนยังไงเมื่อตัวเองอยู่ในฝั่งรัฐบาล
0: คร
1: ับท้ายสุดมันกลายเป็นเทคนิคการเมืองนะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะมาบอกเลยว่า

0: ประเด็นที่จะต้องจัดการนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือการไร้ประสิทธิภาพตรงไหนเนี่ยที่มันควรจะทำนะแต่กลายเป็นการโฟกัสผิดจุดไปดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะถอนตัวจากรัฐบาลไหมอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับหรือการไปเปิดประเด็นเรื่องว่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องเริ่มจากพรรคเพื่อไทยหรืออะไรเงี้ยนะครับผมว่าฝ่ายค้านควรไปทบทวนก่อนนะว่ายุทธศาสตร์ของตัวเองในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นภาพได้ชัดในการตรวจสอบทั้งประสิทธิภาพและทั้งการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าการมาใช้ยุทธศาสตร์หรือเทคนิคการเมืองนะครับ
1: ก็คือควรจะมองที่ปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบณเวลานี้ว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่องมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนควรจะไปแก้ไปจี้ตรงนั้นน่าจะเกาถูกที่ทันมากกว่านะครับ
0: ใช่ครับดีกว่ามาใช้ยุทธศาสตร์ว่าจะทำยังไงถึงจะล้มรัฐบาลได้นะคร
1: ับ
0: ถ้าท้ายสุดเนี่ยข้อมูลนะมีความชัดเจนนะครับถึงเรื่องของความไร้ประสิทธิภาพหรือการทุจริตคอร์
1: ร
0: ัปชันต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปวางอะไรในเชิงยุทธศาสตร์นะครับรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เองนะครับ
1: โอ้ดีชัดเจนเลยฮะขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูลครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: สรุปได้เลยไหมฮะว่าที่เขาตีทุบนะฮะแล้วก็ย้ำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เดินกันไกลๆเนี่ยนะ
2: ครับ
1: เกาไม่ถูกที่คันจะเน้นเรื่องของยุทธศาสตร์เล่นเรื่องของการเมืองซะมากกว่านะ
2: ฮ
1: ะแต่ว่าพี่น้องประชาชนคนที่ไปเลือกส.ส.เข้าไปทำหน้าที่แทนเราเนี่ยอยากให้มาแก้ปัญหาปากท้องปากท้องสิเศรษฐกิจโลกน้ำมันพุ่งไม่หยุดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขามีปัญหาตรงไหนแก้อะไรไม่ได้ควรจะไปจี้ตรงนั้นดีกว่าไห
2: มก็อาจจะเป็นข้อสอบที่ยังไม่ถูกเฉลยออกมาก็ได้พี่เพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการพุ่งเป้าไปก่อนเพราะอาจเปิดประเด็นว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอกเน
1: ี่
2: ยก็จะมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่ถ้าเกิดเรามองวิเคราะห์กันว่าประเด็นเหล่านี้มันก็อยู่ในหน้าเสือ หน้าสื่อมานานแล้วทุกคนก็นักวิชาการหลายๆท่านก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานากันหมดแล้วแต่ว่ามันก็จะมีอีกประเด็นที่เราคุยกันอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยุทธพรตั้งข้อสังเกตก็ประเด็นทางเศรษฐกิจ
1: คืออย่าง
2: นี้เป็นจุดอ่อน
1: ไอ้ตรงเนี้ยมันได้ผลมากกว่าถ้าเกิดไปจี้นะฮะพอจี้เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่ถูกจี้บอกงั้นเราไม่อยากให้คุณมากดดันแล้วละผมส่งเลยละกันนะถ้ามันมีผลในทางคดีม
2: ี
1: ผลคำพิพากษาชี้ออกมาเนี่ยมันไวไงหลุดจากตำแหน่งได้ไวรัฐบาลยุบเลิกได้ไวไงใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ผมก็ต้องดูว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมาหลายๆคนก็ตกมาตายกับเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
1: ถูกต้องนะฮะโอ้โหเริ่มตั้งแต่อะไรอ่ะเอาง่ายๆเลยทำกับข้าวของคุณสมบัติอ
2: ู
1: ้นี่ก็ทำกับข้าวนะฮะมีรายได้เท่านั้นเองหลุดจากตำแหน่งเก้าอี้เลยนะฮะแล้วก็หลายท่านนะครับก็
2: โดนเรื่อง
1: มาตรฐานจริยธรรมอ่ะซึ่งมันก็กว้างมากอ่ะคดีนี้ก็เหมือนกันฮะถ้าโดนคดีไปเนี่ยถูกยื่นมาตรฐานจริยธรร
2: ม
1: ก็มีบรรทัดฐานอยู่แล้วครับ
2: ครับแต่ว่าที่บอกถ้าเกิดเรามองเพ่งเล็งไปที่3ประเด็นหลักๆทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนต่อจากนี้ทั้งเรื่องของกกต.วันพรุ่งนี้ที่จะชี้ขาดเรื่องของสว.แล้วก็เรื่องของปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการยื่นอภิปรายเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่จะทำร้ายรัฐบาลได้เลยนอกจากตัวของรัฐบาลเองผมว่าก็จะมีอย่างหลายประเด็นที่อย่างที่พี่ณรงค์ตั้งข้อสังเกตไปเรื่องของสนิมเนื้อในที่จะกัดกร่อนกันเองเพราะมันก็จะเป็นแบบนี้หลายๆรัฐบาลเข้ามาเหมือนกันซึ่งประเด็นหนึ่งที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะมันก็ยังมีฝ่ายคอยเข้ามาฝ
1: ่
2: ายคอยเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามา
1: คอยไม่เท่าไหร่ที่พรบงบประมาณมีคำให้ด้วยเห็นไหมล่ะ
2: นั่นสิคอยโอแต่ว่าทางคุณธรรมนัสเขาบอกไงว่าหลายๆโครงการก็เป็นโครงการที่เขาเริ่มมาไงพี่รงแล้วอยู่ๆมา
1: ผมจะไปค้านของแนวคิดของผมได้ยังไง
2: อยู่มาพอถ้าเกิดตัวเองพอไม่ได้มาเป็นฝ่ายรัฐบาลจะมาค้านมันก็ไม่ใช่เรื่อง
1: เข้าใจได้ครับเข้าใจได้
2: เข้าใจได้
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อหลายท่านคุยเข้ามาเลยนะเอาคร่าวๆนะพี่วิชัยบอกว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะรัฐบาลได้รับพันยังไม่ได้เลยในวันนี้เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ครับ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา42นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: นี่คุณประกอบบอกว่าสนิมเนื้อในตนนะฮะก็คือนี่แหละครับเพื่อไทย
2: ครับ
3: จะยกมือเหรอเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยผมอภิปรายขึ้นไปเนี่ยเนื้อหาตามที่ตอนที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณใส่เขายับเลยเนี่ยไอ้ 2-3 ประเด็นเนี้ยนะ
2: ครับ
3: ผมเอามา
2: ในยุคนี้ในสมัยน
3: ี้ขยี้ให้อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะลองดูซิจะตัดสินใจยังไงในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแหละฮะที่น่าจับตานะครับแล้วก็มีคุณอิสระชนอย่าประมาทเพื่อไทยนะเห็นเริ่มขยับขุนแล้วนะฮะต้องบอกอย่างนี้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในตัวของอาจารย์เชนเนี่ยนะฮะโอออร่าจับเลยอ่ะต้องบอกอย่างนั้นนะการตัดสินใจการอธิบายในตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีอวเห็นไหมตอนที่ขึ้นบนเวที
2: อ
3: ่ะอภิปรายเรื่องของนวัตกรรมอ่ะอธิบหัวข้าราชการนักวิชาการทั้งนั้นเลยนะนั่งฟังกันตาค้างเลยนี่รัฐมนตรีต้องเป็นแบบนี
2: ้
3: แต่การชี้ชัดว่าอนาคตของเรามันจะเดินทางไหน
2: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของกระทรวงอวเนี่ยคือถามว่าเป็นกระทรวงเกรด A ไหม
3: ไม่เลย
2: ไม่ใช่เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครได้มาอยู่แล้วคืออยู่เรียกว่าถูกลูกถูกฝาถูกคนรับเป็นคนที่
3: เมื่อก่อนเป็นอะไรทบวงไง
2: ใช่
3: ใช่ไหมทบวงใช่ไหม
2: มันก็ยังอยู่ในกระทรวงศึกษาแล้วก็มาวิวัฒนาการไปเรื่อยจนกลายมาเป็นกระทรวงแต่ว่าคือถ้าพูดถึงบทบาทของกระทรวงอวก่อนหน้านี้ทางด้านของรัฐมนตรีสุภาพมาศก็เคยนั่งรัฐมนตรีอวมาก่อนในยุคก่อนยุคที่แล้วสมัยที่แล้วแต่ว่าบทบาทของท่านมันก็จะมีเรื่องของปัญหานี่แหละอุเทนถวายเหมือนกันซึ่งเราก็จะเห็นภาพโอ้ท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศไปนั่งประชุมวงถกที่มี2สถาบันมานั่งคุยกันมันก็ดูว่าเอ๊ะจะไปทางไหนจะมติจะออกมายังไง
3: คือเอาเมื่อก่อนเนี้ยเอามาจับมือกัน
2: ครับ
3: เอาไปเข้าค่ายด้วยกันนะเข้าค่ายทหารไปฝึกวินัยแล้วก็ให้รักกันรักกันแม้ถามรักกัน
2: ครับ
3: ไออย่างผมกับคุณอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ไปกินนอนไปเหนื่อยด้วยกันกอดคอกันอยู่2อาทิตย์เนี่ย
2: ครับ
3: เจอกันข้างนอกจะตีกันไหมฮะ
2: ไม
3: ่ไม่ตีแต่ผมจะไปตีเพื่อนคุณอาทิตย
2: ์
3: คุณอาทิตย์จะมาตีเพื่อนผมฮะ
2: ครับ
3: คือไอ้แค่ล็อตนี้เท่านั้นเองเนี่ยร้อยกว่าคนเขาจะไม่ตีกันแต่คนอื่นก็ยังตีกันต
2: ่
3: อมันจะทำยังไงฮะผมคุยกับนักวิชาการที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้มาเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแก้ไขปัญหารุ่นพี่ที่ไปปลูกฝังความเกลียดชังรุ่นให้กับรุ่นน้องอ่ะถ้าไปปลูกฝังไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้มันจะแก้ที่รากของปัญหาเลยนะฮะมันจะแก้ได้ไหมอ่ะเพราะรุ่นพี่บอกว่าไม่พอเพื่อนรุ่นผมเสียไปเพราะฉะนั้นผมต้องเอาคืนก็ต้องไปปลูกฝันลูกน้องก็ต้องมาฝึกยุทธวิธีอะไรกันแบบนี้นะ
2: แต่ว่าก็หวังเพราะว่ามันก็จะมีสื่อบางที่ก็คือเขาก็ให้ไทม์ไลน์มาเลยว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุเทนกับทางปทุมวันเนี่ยมันก็จะมีแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาก็มีออกมาตรการต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วก็อันล่าสุดอย่างที่อาจารย์เชนเนี่ยบอกเลย3เดือนห้ามใช้พื้นที่ทั้งสองสถาบันแล้วก็ให้ไปหาแนวทางในการว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเนี่ยมันก็ทุกคนก็คาดหวังว่าอันนี้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายไหมจะเป็นการออกคำสั่งอันสุดท้ายหรือเปล่าที่จะสามารถยุติปัญหาระหว่าง2สถาบันนี้ได้เพราะว่าโอ้ถ้าเกิดมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำข่าวแรกๆพี่รงตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยไปทำข่าวตีกันตรงมาบุญคลองตรงป้ายรถเมล์แล้วก็ยืนไล่กันตรงนั้น
3: ต้องบอกไว้ก็เหลืออยู่คู่นี้คู่เดียวที่ถี่ที่สุดนะฮะที่อื่นเนี่ยเขาเบาบางลงไปเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าเขามีมาตรการของเขาขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วถามดูเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาต้องบอกอย่างนั้นนะ
2: ครับ
3: บางสถาบันที่ตรงสภาเก่าอ่ะตรงสภาเก่าอ่ะเขาดินอ่ะมันจะมี2สถาบันเป็นมหาวิทยาลัยถามว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเขามีไห
2: ม
3: เด็กช่างของเขามีไหม
2: ครับ
3: รั้วเขาติดกันเลยเขาตีกันไหม
2: ไม่ค่อยได้ยิน

0: ไม่มีเลยต้องบอกอย่างนั้นฮะตอนเย็นไปนั่งกินกาแฟยังนั่งคู่กันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยฮะเดินออกมายืนรอรถเมย์อยู่ป้ายเดียวกันไม่เคยมีปัญหาเลยครับเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น
1: ๆ
0: ที่มีมหาวิทยาลัยลักษณะที่มีคณะแบบเนี้ยเป็นช่างแบบเนี้ยเขาเคยตีกันไหมฮะไม่
1: ม
0: ี
1: คือถ้ามีก็จะเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องของสถาบันจะเป็นเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าแต่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่าเนี่ยแหละสองสถาบันที่มีปัญหากันมายาวนานกว่า20ปีก็คงต้องรอดูว่าพออาจารย์เชนมาเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงบทบาทอาจารย์เชนก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีผลงานเรื่องของอวมาเรื่อยๆนะพี่รงเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่อาจารย์จะพยายามไปผลักดันเรื่องของงานวิจัยให้มันไม่ใช่แค่อยู่บนกระดาษให้มันออกมาเป็นผลงานจริงๆที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้นะซึ่งอาจารย์เชนเนี่ยเขาจะเดินสายตลอดทั้งในส่วนของมหาลัยต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศไปแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศอ่ะมีการเชื่อมโยงกันเยอะแต่ว่าข่าวมันก็จะเป็นระดับหนึ่งอ่ะมันก็ยังจะมีข่าวอื่นโดนกลบกระแสไปแต่ว่าพอมารอบนี้พออาจารย์เชนมาจับข่าวเรื่องเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอว.โดยตรงเลยในเรื่องของอุดรถวายกับทางปทุมวันเนี่ยมันก็ทำให้ได้ใจไงแล้วคนก็หันมาโฟกัสสปอตไลท์มันตกมาที่อาจารย์เชนอีกรอบนึงว
0: ่าใช่
1: มันจะได้ไหมรอบนี
0: ้โอ้โหก็พอประชุมนัดแรกฟันฉับมาลักษณะนี้ทุกคนเขาปรบมือเฮกันหมดเลยนะฮะจบแน่นอน
1: ครับ
0: ก็คุยกับนักวิชาการของจุฬาเนี่ยเขาก็ฟันธงเลยนะว่าถ้าย้ายออกไปปัญหาจบเหมือนกับเราอยู่หมู่บ้านฮะโอ้โหเราเลือกบ้านได้แต่เราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้
1: อ
0: ะเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้ทำยังไงดีอะเพื่อนบ้านไม่ย้ายเราย้ายเลยแล้วกันไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
1: ครับ
0: ทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะแล้วมันไกลกันมากคร
1: ับ
0: มันไกลกันมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มันก็จะห่วงว่าเขาจะไปทะเลาะกับคนอื่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะ
1: แต่จะไปจะยอมเขาจะไม่ยอมย้ายไงพี่รองตอนเนี้ย
0: มันไม่ได้แล้วครับ ศาลท่านสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไทม์ไลน์ก็มีแล้วนะฮะจะยืมคงไปไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าพอสั่งให้ยุติการเรียนให้เรียนออนไลน์ห้ามเข้าสถาบันการศึกษาเลย3เดือนเนี่ยนะมันเหมือนกับมันใช้ยาแรงอ่ะช็อกกันหมดอ่ะนะฮะดูสิฮะตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาว่าไปดักรอกันอีกไห
1: ม
0: ถ้าไม่มีแล้วนะครับทุกคนสตันกันหมดเลย
1: ครับ
0: เราจะแก้ทางออกกันยังไงเพื่อไม่ให้เขาย้ายเราอ่ะคุยกันมันคงไม่ได้แล้วล่ะครับ
1: เขาน่าจะคุยกันมาหลายรอบหลายเร
0: ื่อง
1: มีการตั้งเงื่อนไขมีการวางเงื่อนไขวางไทม์ไลน์อะไรต่างๆมันหมดแล้วไงพี่ลงมันไม่สามารถที่จะดิ้นได้แหละแต่สุดท้ายก็คงต้องรอดูเพราะว่ามันก็ยังมีกระแสต่อต้านจากสิทธิ์เก่าด้วยสิทธิ์ปัจจุบันด้วยที่เขายังคัดค้านกันอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ค้านเนี่ยมันก็อธิบายไม่ชัดไปบอกว่าอะไรนะจะแก้ปัญหาไอ้ผลมะม่วงมันมีเชื้อรามีแมลงกัดกินเราต้องไปตัดโคนตัดต้นมันเลยเหรออย่างเงี้ยมันแก้ถูกหรือเปล่าอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือไม่ใช่ไปตัดโคนตัดต้นฮะ
1: ครับ
0: อธิบายตัวเนี้ยผมว่าอธิบายผิดเพราะว่าการย้ายสถานศึกษาไม่ได้ยุบเลิกนะครับย้ายไปเรียนที่ใหม่ฮะ
1: ครับ
0: ไปเรียนที่ใหม่คุณก็รับนักศึกษาปี1ปี2ปี3แล้วก็จบมาเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคมได้เหมือนเดิมฮะไม่ได้ยุบเลิกสถานศึกษาไปครับ
1: แค่ย้ายต้น
0: แค่ย้ายต้นไม้
1: จะได้ดินน้ำที่ดีกว่า
0: ล้อมไปเป็นไม้ล้อมฮะล้อมเอาไปนะฮะไปปลูกที่ใหม
1: ่
0: ดินอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เขายังเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่ดินตรงนี้มันไม่เหมาะในการปลูกต้นไม้ต้นนี้แล้วเท่านั้นเองนะ
1: ใช่ผมถ้าเกิดใครได้ผ่านไปแถวๆนั้นนะพี่น้องเนาะทั้งในส่วนของสยามแล้วก็ข้ามไปจนถึงทางฝั่งจุฬาเนี่ยมันพัฒนากันไปหมดเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดนึงแหละที่ตรงบริเวณนั้นนะที่ยังดูว่าแบบเฮ้ยมันสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้นะตรงนี
0: ้ถึงวันสถาปนาครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอารถไฟวับวับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะฮะมันเสียบุคลากรไห
1: มใช่
0: ไหมล่ะครับ
1: ครับเพราะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่คนก็พลุกพล่านนะอย่างที่บอกว่าคืออย่างเคสล่าสุดที่ไปมีปัญหากันบน BTS เนี่ยคนทำงานโอ้8โมงนี่มันยังเป็นชั่วโมงเร่งด่วน
0: ก็วิ่งไล่กันคิดดูทุกคนยังออกจากรถไฟฟ้ากันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล
0: ้วประชาชนคนไทยรู้เลยพอเห็นปุ๊บอ๋อเด็กๆตีกันอีกแล้วฝรั่งต่างชาตินักท่องเที่ยวก็จะรู้กับเราไหมล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไปพูดปากต่อปากว่าอันตรายนะถ้าเกิดมันถูกลูกหลวงเราเนี่ยเอามีดไล่แทงกันอย่างเงี้ยดีนะที่มันไม่มีอาวุธปืนนะใช่ไหมล่ะครับ
1: ครับ
0: อ่ะ ย้อนกลับมาเรื่องของหัวสวนะฮะนี่ที่เขาเดินมาตรงแถวหอศิลป์แล้วเนี่ยนี่แต่ภาพตรงนี้นะก็กำลังใกล้จะถึงหอศิลป์เนี่ยคุณ

0: ภริษฐ์วัชรศิลป์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการมาร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229นะคุณผลิตบอกว่าตนมาร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องให้กกต.ครับทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในคดีโกงสว.ซึ่งกกต.จะมีการลงมติวันพรุ่งนี้ครับ14กันยายนตนสื่อสารมาโดยตลอดว่าหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองกกต.ควรจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229นะฮะในกระบวนการโกงสว.ตามข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่เสนอให้สั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลทำที่พิสูจน์หลักฐานอย่างสิ้นสงสัยแล้วก็พิพากษาว่าใครบ้างใน229คนที่ผิดหรือไม่ผิดนะฮะ เหตุผลหลักเนี่ยมี2ข้อครับข้อแรกก็คือเห็นว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งบอร์ดการลงคะแนนหรือว่าหลักฐานการนัดหมายเส้นทางการเงินคลิปเสียงหรือแม้กระทั่งประวัติการโทรศัพท์โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่กกต.จะสั่งฟ้องไปที่ศาลได้หากเทียบกับมาตรฐานการทำงานของกกต.ในอดีตจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วครับกกต.เคยมีการฟ้องไปที่ศาลในคดีที่มีเพียงข้อความไม่กี่ข้อความในแชทไลน
1: ์
0: ซึ่งเป็นการแลกคะแนนแล้วก็จับคู่กันโดยไม่มีการเสนอเส้นทางการเงินหรือผลประโยชน์ด้วยซ้ำฉะนั้นจึงมองว่าหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการโกงสว.ครั้งนี้ครับมีความชัดเจนกว่าหลักฐานในคดีก่อนหน้านี
1: ้
0: ที่กกต.เคยสั่งฟ้องไปที่ศาลด้วยส่วนเหตุผลที่2ก็คือเห็นว่ากกต. อย่างน้อย4ใน7คนอยู่ในสถานะที่ขัดกันเองของผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากกกต. 4คนดังกล่าวเข้ามาเป็นกกต.ได้ก็เพราะได้รับการรับรองจากสว.ชุดเดียวกับผู้ที่ถูกกล่าวหาดังนั้นกกต. 4คนนี้ไม่ควรใช้ดุลยพินิจของตัวเองในลักษณะที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นฝ่ายที่รับรองให้กกต.ทั้ง4คนเข้ามาดำรงตำแหน่งและการสั่งฟ้องไปที่ศาลครับก็เพื่อให้ศาลทำหน้าที่พิพากษาก็น่าจะทำให้กกต. 4คนนี้หลุดพ้นจากข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีที่สุดฉะนั้นด้วย2เหตุผลนี้คุณผลิตจึงเห็นว่ากกต.ควรมีคำสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปที่ศาลครับถามอีกหากกกต.ไม่สั่งฟ้องใครเลยเนี่ยแล้วจะเดินได้ยังไงต่อคุณผลิตบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนครับแต่ช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณสัก20กว่าชั่วโมงยังไม่อยากคิดไปไกลเกินวันที่14กันยายนนี
1: ้
0: ในเวลานี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกันส่งเสียงรวมพลังกันเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ควรจะเป็นโดยอยากให้โฟกัสตรงนี้ก่อนครับยืนยันว่าในเชิงหลักการหากมีการยกคำร้องหรือว่าตัดทอนไม่ให้เรื่องของใครไปถึงศาลทั้งที่หลักฐานมันชัดเพียงพอเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนให้คุณผลิตย้ำอย่างนั้นครับ
1: ใช่ก็ไม่ใช่แค่ในส่วนของพรรคประชาชนเท่านั้นที่จะที่จ้องก
0: ับ
1: ดูการทำงานของกกต.แต่ว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก็จ้องไว้ตั้งนานแล้วเรื่องกกต.ถ้าเกิดมีการชูป้ายไงพี่องค์ชูหมายเลขในที่ประชุมสภา7แล้วก็157
0: ครับ
1: ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นพรรคอื่นเขาก็จะมี229 153อะไรก็ว่าไปของเขาแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปัตย์มา7แล้วก็157ซึ่งอย่างที่คุณผลิตจากพรรคประชาชนบอกไปว่าถ้ามันจะไม่จบแน่นอนในส่วนของกกต.ในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่มีการยื่นฟ้องใครเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ก็กระบวนการต่อไปก็ยังจะเริ่มเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเพียงอย่างที่บอกว่าก็คงต้องโฟกัสไปที่คำมติของกกต.วันพรุ่งนี้ก่อนว่าจะออกมาอย่างไร
0: คือตัวเลขในสภาที่เข้ามาตั้งกันเนี่ยจนวันเกือบจะสุดท้ายมั้ง
1: ครับ
0: ประธานสภาโสพลบอกว่าไม่เอามันผิดข้อบังคับเอามาโชว์กันแบบนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะพรรคประชาชนก็จะชู229
1: แล้วก็แบ็คกราวด์เป็นสีน้ำเงิน
0: ส่วนพรรคภูมิใจไทยก็จะโชว์เลข44พื้นหลังเป็นสีส้มนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังจะมีเรื่องของ157พรรคประชาธิปัตย์โชว์ใช่ไหมแล้วมีเรื่องอะไรก
1: ันมีตัวเลขที่ตัวเลขไม่แน่ใจตัวเลขของ14เท่าไหร่ที่เป็นพรรคส้มยื่นโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทยครบ
0: 143
1: 143
0: 143นั่นแหละฮะคือหลายคนก็ตาค้างไงพรรคอันดับ3นะฮะพรรคอันดับ3น
1: ่
0: ะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคอันดับ1
1: อ่
0: ะ
1: ยกมือให้
0: โหวตมือให้นะฮะจนคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าก็เป็นเพราะเรานี่แหละ
1: ครับ
0: ที่ทำให้เขามีวันนี
1: ้
0: คุณผลิตเองอ่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์เลย
1: ครับ
0: เราก็โดนประชาชน

0: ลงโทษเราแล้วไงจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลังจากนี้เราต้องแก้นะปัญหาที่เราเป็นคนก่อขึ้นมาเองในการที่จะไปยกมือให้กับเขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้ MOA ของเรานั่นแหละคร
1: ับ ใช่แต่เรื่องประเด็นกันมันก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเพราะอย่างที่บอกว่า3เคสหลังจากนี้ต้องติดตามเน้นๆเลยเริ่มจากวันพรุ่งนี
0: ้
1: วันที่28กันยายนแล้วก็ช่วงเส้นเดือนที่จะมียื้อเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่วางใจด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีกนะที่คุยกันเข้ามานะครับคุณซันต้าและสังคมจะยอมรับได้ไหมที่ยอมให้คุณทำลายกันนานนับศตวรรษแต่ประชาชนโดนลูกหลงแล้วตายอ่ะไม่เท่าไหร่นะไอ้โดนลูกหลงเนี่ยนะฮะจำไอ้ตรงคลองเตยได้ไหมอ่ะที่มีคุณครูโรงเรียนเอกชนท่านหนึ่งอ่ะสอนภาษา
1: อ๋อครับ
0: ที่เดินอยู่อ่ะแล้วก็
1: โดนลูกหลง
0: ไปยิงอ่ะตัวลูกหลงใส่หน้าเขาเลยอ่ะเขาเสียชีวิตคาที่เลยคุณครูสาวอ่ะใช่ไหมล่ะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อลีของคุณถูกยิงแค่กลางหลังอ่ะแล้วก็กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์บอกไม่ไปซ้ำอีกไปซ้ำอีกเนี่ยแล้วไปยิงปืนไม่ลั่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเอามอเตอร์ไซค์นี่ไปพ่นสีใหม่
1: ใช่
0: เห็นไหมเอาไปทำลายหลักฐานลงคงลงท่าไปทำลายหลักฐานหมดนะฮะตำรวจใช้เวลานานพอสมควรแล้วกว่าจะจับได้อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปรวบที่เขากำลังฝึกกัน
1: อ
0: ่ะ
1: ที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นเรื่องของขบวนการหรือเปล่า
0: เนี่ยเป็นองค์กรอาชญากรรมในตัวบทนั้นเลยนะนั่นนะครับ
1: ก็คงที่บอกว่าคงต้องหวังแล้วว่ารอบนี้อาจารย์เชนจะถ้าเกิดทำได้จริงนะโหได้คะแนนเต็มๆนะรอบนี้ของเพื่อไทย
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวมาคุยกันต่อครับเราจะคุยเรื่องของ
1: AirPods Link
0: AirPods Link ครับเพราะว่าโอ้มันมีปัญหาหลังจากที่ CP เขาขอเลิกในโครงการความรถไฟความเร็วสูง3สนามบินนะ
1: ใช่
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: AirPods Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของทิศทางข่าวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับเราสองคนนะฮะ
2: คุ
1: ณอาทิตย์สมบูรณ์และผมณรงค์จันทองครับ
2: ครับผม
1: ก็ถ้าเรื่องอื่นๆนะที่อยากจะคุยเนี่ยก็มีนะฮะประเด็นนี้แหละครับเรื่องของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์เนี่ยนะคร
2: ับ ใช่ครับ
1: เพราะว่าหนึ่งขาดทุนโอ้โหเดือนละเท่าไหร่เกือบ30ล้านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจาก CP เขายื่นขอยกเลิกสัญญาในการเป็นผู้ชนะประมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง

0: เชื่อม3สนามบินนะครับซึ่งมันจะมีผลคืออะไรถ้าเกิดผมเลิกไปแล้วเนี่ยและผมเป็นผู้ให้บริการคือเป็นผู้บริหารจัดการการเดินรถแอร์พอร์ตเรียวลิงก์เนี่ยผมเลิกด้วยอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องการขาดช่วงนะฮะที่ผ่านมาการรถไฟก็คืออยากจะให้เขาเดินหน้าต่อยสักหน่อยได้ไหมเพื่อให้ทางการรถไฟและบริษัทลูกเนี่ยเตรียมคนหน่อยนะฮะก็เขาส่งข้อเสนอมาแล
1: ้
0: วเดี๋ยวผมจะเดินให้เดินรถให้นะฮะขอค่าจ้างเท่านี
1: ้
0: นะครับแล้วที่สำคัญก็คือผมมีเงื่อนไขนี้นะ 4-5 ข้อเนี่ยรถไฟรับไปได้สักข้อเลย
1: ก็เขาพร้อมจะเดินรถให้ต่ออีก4เดือนนะตุลาถึงมกราคมแต่ว่าเงื่อนไขจำเป็นคือห้ามฟ้องเขาอะจะยังไงเพราะมันก็
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คงต้องรอดูเพราะคือในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีแผนสำรองเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของทางรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่ายืนยันว่าเรื่องของ Airport Railing เนี่ย
0: ครับ
1: ไม่หยุดเดินรถแน่นอนไม่มีชะงักยังสามารถเดินรถได้ตามปกติหลังวันที่1กันยายนหลังวันที่30กันยายนนี้ไปแล้วเป็นต้นไปเนี่ยก็ยังคงเดินรถอยู่แต่ว่าเรื่องของผู้ให้สัมปทานจะเป็นอย่างไรรวมถึงระบบระเบียบหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าคือถ้าถามว่าส่วนใหญ่ที่ไปที่ใช้ Airport Railing ตลอดสายเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ต้องไปสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดรายทางที่ไปลงแถวลาดกระบังลงแถวรามยังมีตรงนี้คือจะเยอะแต่ว่าที่จะไปสุดสายจนถึงสุวรรณภูมิก็จะมีเป็นแค่ช่วงบางเวลาที่เครื่องจะขึ้นจะลงแค่นั้นไงมันเลยทำให้เรื่องของการขาดทุนอย่างที่บอกว่าเขาตีกันคร่าวๆตกอยู่ที่เดือนละประมาณ30กว่าล้านบาทเนี่ยถ้าเกิดเอาทางรฟท.เอามารับรัฐบาลเอามารับเองเนี่ยจะต้องแบกรับภาระเรื่องของหนี้เรื่องของการขาดทุนตรงนี้ด้วยมันเลยทำให้เป็นเรื่องที่คงต้องมาดูกันอีกว่ารัฐบาลมีแผนรองรับเรื่องนี้ยังไง
0: นั่นแหละฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะกับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการและก็แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าอากาศยานนะฮะเดี๋ยวจะช่วงหน้าจะเข้ามาคุยกับเรานะครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องของกบน.ฮะออกประกาศใหม่อุ้มดีเซลต่อจะชดเชยดีเซลธรรมดา8.75 บาทต่อลิตรนะฮะซึ่งตอนนี้มันน้ำมันเนี่ยมันโอ้โหคุมแทบจะไม่อยู่แล
1: ้
0: วสถานการณ์ตะวันออกกลาง
1: อ
0: ิหร่านกับสหรัฐอเมริกาปะทุรุนแรงเหลือเกินเห็นข่าวล่าสุดแวบๆขึ้นมาเนี่ยอิหร่านส่งเครื่องบินไปโจมตีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเครื่องบินเสียหายไปหลายลำเลยนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับมันจะเริ่มหนักหน่วงเรือในช่องแคบของมุดก็ถูกโจมตีไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละครับวันนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับออกประกาศฉบับที่156/2569นะฮะกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราเงินชดเชยอัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้มีผลตั้งแต่13กันยายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องและรักษาราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับเหมาะสมหลังราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่เหมาะสมมากกว่า30บาทต่อลิตรโดยมุ่งบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศนะครับสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศกบน.กำหนดให้น้ำมันเบนซินส่งเงินเข้ากองทุน2.48 บาทต่อลิตรขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ครับได้รับเงินชดเชยจากกองทุนก็คือแก๊สโซฮอล์95และ91เนี่ยอัตรา4.24 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ครับอัตรา7.43 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 3.12 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10 สตางค์ต่อลิตรนะครับกลุ่มดีเซลครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุน8.75 บาทต่อลิตรและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ได้รับชดเชยสูงสุด12.62 บาทต่อลิตรขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมส่งเงินเข้ากองทุน1.50 บาทต่อลิตรเพราะว่าเขา2.00 ลิตรกลุ่มพรีเมียมเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเรื่องของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้ส่งเงินเข้ากองทุน1 บาทต่อลิตรครับนอกจากนี้น้ำมันดีเซลหมุนช้ากำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน1.20 บาทต่อลิตรแล้วก็น้ำมันเตา6 สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราดังกล่าวใช้ทั้งกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักรแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ในประเทศนะครับสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือว่าได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วแต่ภาย

หลังส่งออกนอกราชอาณาจักรกำหนดอัตราเงินคืนกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนตามอัตราที่ประกาศไว้ครับโดยกรณีไม่สามารถตรวจสอบอัตราที่ใช้ขณะส่งออกได้ก็ให้ใช้อัตราตามที่กำหนดในฉบับนี้เลย

0: ียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาแปดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ดูเรื่องของนับถอยหลังแอร์พอร์ตเรลลิงสะดุดนะฮะหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดในเดือนนี้นะ
1: ครับ
2: ก็เขาจะขอให้ต่ออีกสัก4เดือนแต่ว่าเอกชนเขามีเงื่อนไขมาประมาณสัก5ข้อซึ่งรฟท.รับไม่ได้เลยจะไปยังไงต่อล่ะดูคุยกับดร.สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ชำนาญด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนและท่าอากาศยานครับตอนนี้ดร.สามารถอยู่ในสายครับ
1: สวัสดีครับดร.สามารถครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
2: โอ้ในมุมมองของดร.ฮะมันจะออกทางไหนได้ล่ะครับให้แอร์พอร์ตเรลลิงเดินรถโดยไม่สะดุดเนี่ยครับ
3: ก็รัฐบาลเองเลยท่านนายกท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะฮะท่านก็บอกต้องไม่ให้การเดินรถสะดุดนะฮะก็หลังจากที่ทางกลุ่มเอกชนต้องการหยุดเดินรถไปเดือนนี
2: ้ครับ
3: จะมีการเจรจาแล้วกับรฟท.นะครับขอต่อไปอีก4เดือนจนถึงปลายเดือนมกราคม2570ครับ
1: ครับ
3: ช่วงนี้ไม่มีปัญหาแน่4เดือนนี้นะครับหลังจากนั้นผมคิดว่าเราฟท.ควรจะเตรียมการเตรียมความพร้อมดึงเอาบริษัทลูกของเราฟท.ก็คือบริษัทรถไฟฟ้า
2: คร
3: ับ รฟท.จำกัดหรือตัวย่อคือบริษัทรฟฟท.จำกัดมาเดินรถแทนครับ
2: ครับ
3: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทนี้ก็เคยเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์อยู่แล้วครับ
2: ครับ
3: หลังจาก CP หรือกลุ่มเอกชนได้สัมปทานมาก็ดึงคนส่วนหนึ่งจากบริษัทนี้ไปอยู่กับบริษัทเอกชน
2: ครับ
3: นะครับถึงเวลานี้เราก็ดึงกลับมาได้ครับอาจจะต้องรับเพิ่มเติมด้วยนะครับ
2: ครับ
3: งั้นหลังจากมกราคมเนี่ยควรจะเป็นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเดินรถต
2: ่
3: อแต่ปัญหาที่ยังคาราคาซังก็คือสัญญาหลักระหว่างเอกชนกับรฟท.
2: ครับ
3: นะฮะนี่ยังไม่ได้รับยังไม่มีข้อยุติรัฐบาลบอกว่าจะไม่มีการแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเอกชนก็ต้องการเลิกสัญญา
2: ครับ
3: ซึ่งมีหนังสือแจ้งไปที่รฟท.แล้วต้องการให้สัญญาสิ้นสุดลงในปลายเดือนนี้ครับ
2: ครับคือท่านนายกบอกว่าไม่มีหรอกเอกชนมาขอเลิกสัญญามีแต่ภาครัฐขอบอกเลิกสัญญากับเอกชน
3: ที่จริงในสัญญาหลักนะสัญญาการร่วมทุนระหว่างเอกชนกับรฟท.
2: ครับ
3: มีข้อ 6.2 ฮะ
2: ครับ
3: บอกว่าถ้าเจรจาไม่ลงตัวหาข้อยุติไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีหนังสือขอแจ้งให้สัญญายุติลงสิ้นสุดลงได้ครับข้อ 6.2 ทำได้
2: แต่ผลที่จะตามมา
3: ต้องมีเจตจากว่ารฟท.จะยอมหรือไม่ครับ
2: ครับครับแล้วผลที่จะตามมาแล้วฮะถ้าเอกชนไปขอเลิกสัญญาก่อนเนี่ยจะโดนอะไรมันจะมีผลอะไรกับบริษัทเอกชนนั้นไหมครับ
3: ก็เขาดูเขามีเหตุผลนะฮะทำไมต้องดูว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกแต่เอกชนเขามีเหตุผลเขาบอกเขาไม่ได้ถอนตัวทันทีเขาใช้สิทธิ์ตามกลไกสัญญานะฮะเนื่องจากการรถไฟไม่ออกหนังสือให้เขาเริ่มงานที่เรียก NTP เริ่มงานไม่ได้เขาจะทำไงที่ NTP ที่ออกไม่ได้โดยการรถไฟนั้นก็เพราะว่า BOI ไม่ให้บัตรส่งเสริมการลงทุนครับ
2: ครับ
3: นะฮะมันเป็นมันพันโครงการนี้มันสับสนวุ่นวายมากครับไม่ใช่เฉพาะรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินแต่มีแอร์พอร์ตเรลลิงพ่วงอยู่ด้วยครับ
2: ครับอ๋อถ้าเกิดว่าปักหมุดตอกเสาเข็มแล้วก็ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้ป่านนี้มันเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอครับ
3: ตามสัญญาต้องเสร็จภายใน5ปี
2: ครับ
3: ลงนามในสัญญา24ตุลาคม2562
2: ครับ
3: 2567ก็ต้องเสร็จนะครับแต่หลังจากลงนามสัญญาปลายปี2562ต้นปีก็เจอโควิดครับ
2: ครับ
3: จำได้ไหมฮะต้นปี63

0: 3หรือปลายปี62เนี่ยเอกชนก็มีปัญหาทางการต้นทุนทางโครงการนะฮะการระดมเงินอะไรต่างๆนะฮะมันไม่สะดวกนะฮะมันมีปัญหาผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์ก็ลดลงนะครับลดลงมากด้วยช่วงโควิดเพราะเจจากการรถไฟก็ทำ MOU เพื่อให้การเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์นั้นไม่สะดุดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนครับตอนนั้นนะฮะเอา MOU มาแล้ว MOU ลงนามเมื่อปี64ฮะ
1: ครับ
0: ก็มีการต่อมาหลายครั้งจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้อีกไม่กี่วันครับ
1: ครับอ๋อคือปัญหามันเกิดในลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าสัญญานี้ถูกยุบเลิกยกเลิกไปได้จริงเนี่ยโครงการนี้จะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ไหมฮะหรือว่าควรจะมีโครงการอื่นๆมาซับซิไดซ์3สนามบินที่จะต้องเชื่อมต่อโลจิสติกกันยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าโครงการนี้ควรทำต่อควรสานต่อนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วปานกลางที่มีความเร็วสูงสุดแค่เพียง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยความเร็วสูงสุดมีถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นจุดแข่งขันเป็นปัจจัยให้คนมาลงทุนใน EEC ครับเพราะฉะนั้นควรจะเดินต่อแต่ผมไม่อยากให้ถึงจุดนั้นเพราะจะทำให้โครงการนี้ล่าช้าไปอีกหลายปีต้องหาเอกชนรายใหม่เข้ามานะครับซึ่งหานี่หายากโครงการนี้มันเสี่ยงต่อการขาดทุนรัฐในโครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 220,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: รัฐลงทุนมา 119,000 ล้านบาทนะประมาณ 53% โดยภาครัฐที่เหลือโดยเอกชนครับ 47% ปกติรถไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยภาครัฐต้องลงทุนเยอะประมาณ 80% คุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: เอกชนลงทุน 15-20% เท่านั้นนะนี่เอกชนลงทุนเยอะนั่นแหละฮะรัฐถึงให้ที่ดินที่มักกะสันประมาณ150ไร่ไปทำแสวงหาผลประโยชน์หาผลตอบแทนมาจุนเจืออะไรได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าครับ
1: นะฮะคือทุกโครงการขนาดใหญ่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานรัฐจะเป็นคนลงทุนเองเอกชนมาบริหารจัดการเพราะว่าอย่างเนี้ยไอแอร์พอร์ตเรลลิงการรถไฟเคยตั้งบริษัทลูกมาบริหารเจ๊งไม่เป็นท่าเลยครับดร.
0: ครับคือมันอย่างนี้ฮะรถไฟฟ้ากรุงเทพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐจะลงทุนงานโยธาก็มีมูลค่าแต่ 75% 80% 85% ที่เหลือให้เอกชนเนี่ยหารถไฟฟ้ามาวิ่งวางระบบอนัตสัญญาระบบตั๋วระบบสื่อสารต่างๆฮะแต่บางโครงการรัฐก็ลงทุนเอง 100% เช่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนเป็นต้นครับนี่ 100% แล้วไปจ้างเอกชนคือ BM มาเดินรถครับ
1: ครับครับ
0: แต่บางโครงการก็เอกชนลงทุน 100% ซึ่งมีโครงการเดียวทราบไหมครับโครงการอะไร
1: BTS อ่ะ
0: BTS ครับ BTS ช่วงหมอชิตไปอนุชสะพานตากสินไปที่สนามกีฬาแห่งชาติ 23.5 กิโลเมตรครับ
1: อันนี้เส้นแรกเลยฮะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็มันก็อำนวยความสะดวกได้แต่มันมีปัญหาก็คือเรื่องของอัตราเข้าโดยสารรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับภูมิภาคนี้ของเรานำโด่งเลยไม่ใช่เหรอครับ
0: ของเราก็ค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้นะฮะ
1: ครับ
0: มันแพงนะฮะแต่รัฐบาลก็พยายามลดค่าโดยสารลงมาเวลานี้ก็ที่ทำได้แล้วก็มี2สายที่เป็น
1: ร
0: ัฐลงทุน 100% ก็สายสีม่วงกับสายสีแดงฮะ
1: ครับ
0: นะฮะที่ลดลงมาเดิม20บาทต่อสายตอนนี้รู้สึกนั่งกี่เที่ยวก็ได้กี่ครั้งก็ได้ไม่เกิน40บาทต่อวันมันเปลี่ยนกันไปแล้วแต่รัฐบาลไหนพ
1: ร
0: รคไหนเข้ามา
1: คร
0: ับ นะครับแต่ก็คือเจตนาต้องการทำให้ค่าโดยสารนี้ถูกลงครับ
1: ยังขอกลับไปที่แอร์พอร์ตเรลลิงฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทลูกของรถไฟบริหารจัดการเองหรือแม้แต่ CP มาเดินรถเองก็ขาดทุนเดือนละเกือบ30ล้านมันเป็นเพราะอะไรเหรอครับ
0: คือผมเข้าใจว่าแบบนี้ฮะผู้โดยสารยังไม่มากพอครับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 50,000-60,000 คนมั้งครับตอนนี
2: ้ครับ
0: ค่าโดยสารก็15บาทถึง45บาทมันไม่พอ

0: ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายวันละประมาณ2ล้านบาทรายได้ได้วันละประมาณ1ล้านบาทขาดทุนวันละ1ล้านเดือนละก็30ล้าน
1: ครับ
0: ที่ CP รับมาตั้งแต่2564จนถึงเวลานี้เนี่ยขาดทุนตามข่าวนะฮะ บอกว่าประมาณ500ล้านฮะประมาณนั้น
2: ครับ
0: เพราะงั้นโครงการนี้ผมยังหนักใจแทนรัฐบาลเลยว่าแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะเพราะว่าตามสัญญาหลักเนี่ย CP ต้องเป็นผู้เดินรถให้บริการ Airport Link ฮะ
2: ครับ
0: และพอสัญญาสิ้นสุดสมมติเขาเลิกวิ่งตั้งแต่30กันยานี้แล้วเจจาพิเศษแต่เขาวิ่งต่ออีก4เดือน
2: ครับ
0: หลังอย่างนั้นเอาบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทจำกัดมาวิ่งแทนมาเดินรถแทนอ้าวในสัญญาหลักบอกว่าผู้ชนะการประมูลต้องเดินรถอ่ะ
1: ครับ
0: นี่เหมือนว่าเราไปแก้สัญญาหลักหรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีแต่ผมชอบที่ท่านนายกพูดว่าต้องทำตามกฎหมายทำตามสัญญาร ักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและไม่ให้ผู้โดยสารเดือดร้อนฮะ
2: ครับ
0: ต้องแก้ให้ได้โดยเฉพาะเวลานี้รถไฟฟ้าก็มีขบวนทั้งหมดแอร์พอร์ตลิงก์มี9ขบวนใช้ได้จริง 4-5 ขบวน
2: ครับ
0: การบำรุงสายยังมีอยู่และปีหน้า2170นะฮะทราบว่าต้องมีการยกเครื่องโอ้ฮอซ่อมใหญ่เลยครับนะฮะต้องใช้เงินประมาณ500ล้านบาทอีกเพราะเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดนะฮะไอการทำ MOU ให้ CP เดินรถ Airport Rail Link อ่ะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนครับในขณะที่สัญญาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะแก้ไขสัญญาหลักใช่ไหมครับแต่ถึงรัฐบาลนี้บอกว่าจะไม่แก้ไขถ้าไม่แก้ไข CP เขาบอกเขาทำไม่ไหวเดินต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณผู้โดยสารน้
1: อย
0: แล้วการคาดการว่าจะวิ่งไปอุตภาวเดิมว่าคาดการว่ามีผู้โดยสารที่อุตภาวมากอ้าวแต่เขาอ้างว่า AOT มาปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิทำให้ผู้โดยสารที่สุวรรณภูมินี่เยอะโอกาสที่คนจะไปที่อุตภาวก็น้อยลงอย
2: ่
0: างนี้มีหลายประเด็นมากครับ
2: ครับครับโอ้แล้วถ้าเกิดเป็นเพราะมันจะลงทุนอะไรมากไม่ได้เพราะรัฐเองก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะมาใส่ตรงนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ครับรัฐก็ทำตามสัญญาและทำตาม TOR บอกว่าวันนี้รัฐใส่เงิน119,000ล้านบาท
2: คร
0: ับ เอกชนคือไม่เกิน 119,000 ล้านบาทตอนประมูลเอกชนก็บอกก็ขอแค่ 117,000 ต่ำกว่าที่ราคาที่รัฐเสนอไป 2,200 ล้านบาทครับเขาถึงชนะการประมูลนะในขณะคู่แข่งบอกว่า 119,000 ไม่พอเราขอประมาณ 106,700 นะฮะ
2: ครับ
0: กลุ่ม CP ต้องชนะไปเพราะเหตุนี้ด้วยครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากข้อสัญญาถูกยกเลิกไปแล้วฮะแล้วเงื่อนไขที่ CP เขาจะเดินรถให้เนี่ยอีก4เดือนเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อเสนอมา4เงื่อนไขเอกชนขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีข้อพิพาทหากจะใช้สิทธิ์ขอหยุดเดินรถแต่ว่าตามหลักการต้องแจ้งล่วงหน้า30วันเนี่ยอย่ามาฟ้องผมนะไอ้ประมาณเนี้ยเอกชนขอค่าจ้างเดินรถ60ล้านบาทต่อเดือนรวม4เดือนเป็น240ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีกสัก2ประเด็นนะเอกชนขอคืนเงินหลักประกัน MOU เดินรถอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขอส่งมอบรถตามสภาพปัจจุบันซึ่ง4ข้อนี้รถไฟรับไม่ได้เลยแล้วมันจะไปยังไงกันต่อมันจะมีการฟ
0: ้องก็นี่แหละครับมีปัญหาถ้าเอกชนก็เดินรถไปนะฮะเขารู้ขาดทุนเดือนละ30ล้านอะฮะ
2: ครับ
0: เขาจะทำหรือไม่และถ้าไม่มี MOU ฉบับใหม่มาแทนฉบับเก่าที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยาปีนี
2: ้
0: นะฮะแล้วจะวิ่งเขาจะให้บริการด้วยเงื่อนไขอะไรครับด้วยสัญญาอะไรด้วยสัญญาหลักเลยครับสัญญาที่มีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย
2: ซึ่งมันต้องแก้ก่อนใช่ไหม
0: ฮะอันนี้คิดว่าอาจจะไม่ต้องแก้แต่ตกลงกันได้ไหมว่าเขาจะวิ่งด้วยเขาอาจจะถือว่าในเมื่อสัญญาหลักแล้วเขาบอกเลิกแล้วอ้าวแล้วเขาจะมีสิทธิ์ไปวิ่งให้บริการได้อย่างไรล่ะครับ เพราะการให้บริการระยะยาวแอร์พอร์ตเลิงก์มันขึ้นอยู่กับสัญญาหลักสัญญาสัมปทานครับ
2: ครับ

0: เพราะรัฐต้องคิดให้ดีรัฐเองก็บอกไม่อยากเสนอ MOU ใหม
1: ่ครับ
0: นะผมเข้าใจเลยครับ4ข้อนะรัฐก็รับยาก
2: ครับ
0: นะจะส่งมอบสินทรัพย์ต่างๆตามสภาพคือองค์การนี้เป็นองค์การที่เรียกว่าเขาใช้สัญญาสัมปทาน PPP เอกชนร่วมกับรัฐในรูปแบบ BOT B คือ Build คือก่อสร้าง
1: ครับ
0: Build แล้วก็ Open ไม่ใช่ BOT เป็น BTO
1: ครับ
0: T คือ Transfer ก่อสร้างเสร็จก็โอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐรัฐก็ให้สิทธิ์ในการโอเปเรตในการเดินรถแก่เอกชนครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นงานโยธางานขบวนรถไฟฟ้าก็เป็น BTO ทั้งหมดยกเว้นที่ที่มักกะสันก่อสร้างอาคารนึงอะไรขึ้นมาจะเป็น BOT B ก็ Build O Operate และ Transfer นะครับก็หมายความว่าก่อสร้างเสร็จเขาก็บริหารจัดการหาผลกำไรพอสิ้นสุดหน้า10ปีก็ยกโอนให้แก่ภาครัฐกับนั่น BOT นะฮะเพราะฉะนั้นดูเรื่องนี้มันยุ่งจริงๆมันซับซ้อนนะฮะผมว่าเห็นใจภาครัฐเห็นใจรฟท.เห็นใจ EEC ครับ
1: ครับดร.ที่ดร.บอกว่าเนี่ยอุตภเวจำนวนผู้โดยสารจะมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีรถไฟความเร็วสูงไปมันจะทำให้ EC เนี่ยมีความสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าสุวรรณภูมิอัพเกรดท่าอากาศยานผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยลดความน่าสนใจในการลงทุนลงไปแล้วถ้าเกิดจะทำต่อรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมันยังมีความน่าสนใจอยู่เหรอครับ
0: ผมว่าเงื่อนไขทีวาควรเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าต้องการให้เอกชนมาร่วมลงทุนผมว่าเงื่อนไขเดิมมันใช้ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไม่มีรายไหนมาลงทุนแน่เพราะลงทุนไปแล้วขาดทุน
1: ตัวใช่ครับ
0: นะครับเขาไม่มาลงทุนหรอกครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในทีวาต้องเปลี่ยนจากเดิมภาครัฐควรจะลงทุนมากขึ้นครับ
1: ครับอ๋ออันนี้คือแนวทางเพื่อจะจูงใจให้เอกชนกล้าที่จะเอาเงินมาลงทุนในโครงการนี
0: ้ใช่ครับถ้ารัฐยังคิดที่จะทำโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินต่อไปนะฮะควรจะมีวิธีคิดอย่างนี
2: ้
0: แต่จะใช้ทีวาเมื่อปี62มาใช้ในปัจจุบันไม่มีทางเกิดขึ้นได้
1: คร
0: ับ และผมก็ไม่เห็นด้วยจะลดมาตรฐานลงเหลือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนรถไฟเหมือนแอร์พอร์ตลิงก์ในปัจจุบันนะฮะนั่นครับแล้วบางข่าวว่าจะลดเหมือเป็นรถไฟทางคู
1: ่ครับ
0: มันก็ไปแข่งขันก็ไม่ได้ครับ
1: นะอ
0: ย่าลืมว่าเส้นทางนี้ที่ไประยองครับมันเป็นส่วนหนึ่งเส้นทางหนึ่งตามแผนแม่บทของรถไฟความเร็วสูงที่มีอยู่5เส้นทางมีกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหนองคายกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพระยองและกรุงเทพปาดังเบซาครับ
1: อย่างกรุงเทพระยองเนี่ยเอารถยนต์วิ่งนะฮะประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆรถไฟความเร็วสูงจะใช้เวลาเท่าไหร่
0: ก็ถ้าไปถึงอู่ตะเภาระยะทางจากดอนเมือง220กิโลเมตร
1: ครับ
0: นะรถไฟความเร็วสูงไม่ได้จอดทุกสถานีฮะโดยเฉพาะในเมืองจอดบางสถานีจะจอดดอนเมืองจอดที่กรุงเทพอภิวัฒน์แล้วอาจจะไปจอดที่สุวรรณภูมิเลยนะ
1: ครับ
0: แต่จะมีรถซิตี้ไลน์ที่ทำหน้าที่เหมือนไอพอร์ตลิงก์ในปัจจุบันจอดทุกสถานีเลย
1: คร
0: ับ แต่สถานีจากสุวรรณภูมิต้นไปจะมีไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาพัทยาต่างๆอันนี้ต้องมีขบวนที่จอดรับด้วยครับอยู่ที่การบริหารของการรถไฟครับนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเขาบอกว่านะฮะตามข้อมูลของ EEC บอกว่าใช้เวลา1ชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงมาตรฐานของเราสายนี้นะครับวิ่งได้สูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าใช้เวลา1ชั่วโมงก็นั้นความเร็วเฉลี่ยจะต้องมีประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำเวลาค่อนข้างจะยากนิดนึงภายใน1ชั่วโมงแต่ถ้าเราลดเหลือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงอะฮะ
1: ต่างกับรถยนต์นิดเดียวเอง
0: ต่างฮะเพราะฉะนั้นมันแข่งรถยนต์ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นรถไฟความเร็วสูง

0: แข่งได้ครับแล้วเราต้องมองไกลกว่านั้นคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับ มองไกลว่าสายนี้เนี่ยมันเชื่อมกับจีนได
2: ้
0: ก็จากดอนเมืองจากบางซื่อดอนเมืองไปโคราชไปหนองคายเข้าเวียงจันทร์ไปคุณหมิงอะฮะต้องมองไกลอย่างนี้และท่านประธานดีสีจิ้นผิงท่านมักจะพูดเรื่องรถไฟไทยจีนหรือจีนไทยอยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านนายกไปท่านก็พูดเรื่องนี้ครับ
2: โอ้ถ้าเชื่อได้นิด
0: นึงเรื่อง
2: คืออย่างของเราที่เขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปถึงเมืองจีนเขาเลยเนี่ยเขาความเร็วสูงหรือว่าความเร็วปานกลางครับเนี่ย
0: ความเร็วคือเขามีรางเดี่ยวคือเหล็กมี2เส้นของเราในเหล็ก4เส้นคือสวนกันได
2: ้ครับ
0: ของเรานี่วิ่งสวนไม่ได้ครับแต่ต่อไปก็อาจจะเพิ่มเหล็กอีก2เส้นก็ได้ครับ
2: เพราะว่าเขามีบางช่วงต้องรอหลีกกันนะ
0: ใช่เขาวิ่งได้สูงสุดเนี่ย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: คร
0: ับความเร็วปานกลาง
2: ใช่เพราะบางช่วงเขาต้องรอหลีกกันรอหลีกพักใหญ่เลยฮะกว่าอีกขบวนนึงจะมาแล้วก็ค่อยไปฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่เขาก็สามารถเปิดประเทศได้ฮะแล้วถ้าเราพยายามดึงคนลาวคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยให้เร็วที่สุดนะตอนนี
1: ้
0: แทนที่จะนั่งเครื่องบินมานะครับสมมติก็ดึงจากคนจีนคนลาวมาเข้ามาเที่ยวแต่บ้านเราเนี่ยวันละ 5,000 คนปีนึงเกือบ2ล้านแล้วถ้าคนเหล่านี้มาใช้จ่ายในเมืองไทยคนละ 50,000 บาท
2: ครับ
0: ปีเนี่ยมีเงินหมุนประมาณ 100,000 ล้านบาทก็ไม่น้อยนะครับ
2: น
0: ะแล้วเชื่อมโยงมาถึงปั๊บมันก็มีส่วนต่อขยายไปถึงระยองอีกไปถึงอู่ตะเภาอีกครับ
2: ครับครับ
0: ไม่ใช่มาหยุดที่โคราชไม่มาหยุดที่กรุงเทพครับเพราะเส้นทางนี้ผมถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญนอกจากช่วยกระตุ้น EC แล้วก็จะเป็นเชื่อมโยงกับลาวกับจีนได้ด้วยครับ
2: นอกจากขนคนและขนของได้ด้วยไหม
0: ของที่มีมูลค่าสูง
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

มัยเนี้ยเขาเรียกว่าต้องฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะจ๊ะอืมอยู่ในไทยแลนด์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉาย22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเรื่องมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนออนไลน์เรื่องนี้จากปากผู้กำกับคนหนึ่งที่เคยเป็นข่าวหลังจากถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกแต่โชคช่วยสามารถเอาตัวรอดกลับมาอย่างปลอดภัยผู้กำกับซีรีส์ดังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้เทรดหุ้นก่อนจะหลงกลตามไปดูบริษัทที่บอกว่าอยู่ริมชายแดนสุดท้ายถูกบังคับพาตัวไปสแกนหน้าเป็นบัญชีม้าให้กับเว็บพนันหลังจากที่เขาเอาชีวิตกลับมาประเทศไทยผู้กำกับซีรีส์ดังคนนี้ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกับเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์หลังจากที่เขาถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกแต่เหมือนโชคช่วยสามารถเอาตัวรอดกลับมาประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยเขาจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เพื่อเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาเพราะตกหลุมพรางไปเจอโฆษณาชวนเชื่อให้เทรดหุ้นคิดว่าจะได้ช่องทางทำเงินก็เลยหลงเชื่อคุณอาร์ตไม่ใช่คนไทยเพียงคนเดียวที่ถูกหลอกแบบนี้สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีจากเรื่องที่เขาจะเล่าให้ฟังหลังจากที่เขาโดนหลอกไปอยู่ที่เขมรนาน14วันโดนขู่หนักว่าจะชำแหละอวัยวะขายหากขัดขืนมันเริ่มต้นมาจากการที่ไปเล่น Facebookมันจะมีแรงจูงใจที่พูดถึงเรื่องของการมาลงทุนเทรดหุ้นในราคาที่แบบว่าถ้าลงทุน300ก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ 25,000 หรือถ้าลงทุน 20,000 บาทก็อาจจะได้ถึง 150,000 บาทเลยทีเดียวแล้วถ้าสนใจก็จะต้องไปเปิดบัญชีเพราะเขาบอกว่าเอางี้พี่มาดูก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องทำอะไรมากทีนี้ก็เลยเชื่อสิแถมเขายังบอกว่ามีออฟฟิศอยู่ที่นั่นด้วยอยู่ห่างจากปอยเป็ดแค่200เมตรเรียกว่าต้องขับรถไปที่จังหวัดสระแก้วตัวอาร์ตเองก็เลยถามว่าอ้าวพี่ต้องไปสระแก้วกันเลยหรือที่กรุงเทพไม่มีออฟฟิศแล้วเหรอเขาก็บอกว่าไม่มีครับเพราะงานของเรานั้นทำเกี่ยวกับคาสิโนก็เลยบอกแฟนไปว่าเอองั้นเดี๋ยวลองแวะไปดูสักหน่อยนึงดีกว่าถ้าดูแล้วเราไม่โอเคเราก็แค่ขับรถหนีออกมาซึ่งในใจก็นึกว่าบริษัทเขาน่าจะเป็นคล้ายๆกับหอประชุมที่เข้าไปนั่งเทรดหุ้นเหมือนกับที่กรุงเทพที่เขาเคยสอนเทรดหุ้นกันนั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอไปถึงมันไม่เป็นแบบนั้นน่ะสิเราเดินทางไปถึงวันที่13ต่อเนื่องวันที่14ตอนตี2แล้วเราก็พักที่โรงแรมชื่อว่าจิตวารีรีสอร์ทซึ่งมารู้ทีหลังว่าที่นี่มันกลายเป็นที่พักของคนที่จะต้องข้ามแดนหรือจะไปที่นั่นก็ต้องมาพักที่นี่กันทั้งหมดพอถึง9โมงเช้าปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถมารับนะเราก็นั่งไปปกติแต่ตอนนั้นก็รู้สึกแปลกๆเพราะเขาถ่ายรูปเรา

แล้วเขาก็คอยรายงานในแอปอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ขับรถเร็วมากขับไปสักพักเขาก็พาเราไปตรงกลางทุ่งนาเป็นบ้านกลางป่าเหมือนบ้านพวกผู้ใหญ่บ้านหรือบ้านใครสักคนหนึ่งและหลังจากนั้นชีวิตเราก็เปลี่ยนไปทันทีเขาบังคับให้ขึ้นรถต่อรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาส่งเราที่ชายแดนเขมรแล้วบังคับให้เราเดินเข้าป่าไปตอนแรกเรายังเห็นชายแดนไทยอยู่เลยตอนนั้นยังคิดว่าคงไม่ไกลสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพวกเขาก็ผลักเราให้เดินเข้าไปลึกในป่ามากขึ้นมากขึ้นจากนั้นเราก็เริ่มเห็นมีคนวิ่งสวนเราออกมาตอนนั้นยังลังเลอยู่เลยว่าจะวิ่งหนีดีไหมแต่พอมองไปรอบๆคนของพวกมันถืออาวุธดักเอาไว้หมดเราก็เลยไม่กล้าวิ่งหนีสุดท้ายโดนล็อกตัวขึ้นรถกระบะไปอีกเพื่อเอาไปส่งที่ตึกแห่งหนึ่งแล้วมันก็ยึดโทรศัพท์ยึดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดมันจับแยกออกจากแฟนตั้งแต่วันนั้นเรากับแฟนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยตอนนั้นถูกขังอยู่ประมาณสัก15วันระหว่างนั้นก็จะมีคนมาคอยสแกนหน้าของเราอยู่เรื่อยๆมีวันหนึ่งมันพาคนในตึกประมาณสัก 8-9 คนรวมทั้งเราด้วยไปที่ตึกที่ชื่อว่า Star King ซึ่ง Star King นั้นเป็นคาสิโน

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: ผู้กำกับซีรีส์ดังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้เทรดหุ้นก่อนจะหลงกลตามไปดูบริษัทที่อยู่ริมชายแดนสุดท้ายถูกบังคับไปสแกนหน้าที่ประเทศเขมรให้เป็นบัญชีม้าให้กับเว็บพนันหลังจากที่ถูกขังอยู่ประมาณ15วันมีคนมาคอยสแกนหน้าอยู่เรื่อยๆและมันก็พาไปที่ตึกที่ชื่อว่า Star King ซึ่งเป็นคาสิโนแต่มันกลับให้เราไปนั่งรอเฉยๆไม่ได้ทำอะไรในขณะที่คนอื่นๆถูกบังคับสแกนหน้าคนละ 20-30 ครั้งเลยทีเดียวเพื่อเอาไปเปิดบัญชีม้าแล้วโยกเงินทำเว็บพนันหลังจากนั้นมันก็มาส่งที่ตึกที่พักเดิมแล้วมันก็เอาเราขังเอาไว้อีกที่หนึ่งที่นี่น่ากลัวมากเพราะมีอาวุธวางอยู่บนโต๊ะมีเงินกองหนึ่งมีคนกำลังแกะโทรศัพท์เอายาเสพติดออกมาจากตูดของโทรศัพท์เรารู้เลยว่านี่มันคือของจริงและน่ากลัวจริงๆหัวหน้าแก๊งเป็นคนเขมรดุดันมากเขาบอกให้แล้วขึ้นไปข้างบนตึกพอเปิดประตูดาดฟ้าเท่านั้นแหละกลิ่นเลือดตีหน้ากลับมาเลยเห็นกองเลือดกองใหญ่อยู่บนพื้นกำลังแห้งๆที่สำคัญมันขู่ว่าถ้าพวกมึงพูดมาเดี๋ยวจะส่งอวัยวะไปขายที่จีนจากนั้นเราก็เริ่มมองไปรอบๆเห็นมีตู้แช่ขนาดใหญ่มันบอกว่านี่แหละชิ้นส่วนอยู่ในนี้ซึ่งมันเป็นตู้เย็นใหญ่ๆเหมือนกับโรงศพเลยจากนั้นก็เห็นกระบองช็อตไฟฟ้าอันใหญ่ซึ่งคิดอยู่ในใจว่าหากโดนกระบองนี้เข้าไปคงตายแน่นอนจนกระทั่งวันที่29ตอนตีหนึ่งมันก็มาบอกว่าให้เรากลับบ้านได้มันเอาเราใส่รถประมาณ19คนขับวนไปวนมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็เอาเราไปทิ้งไว้ในป่าแห่งหนึ่งบอกว่าให้เราเดินไปหาแสงไฟตอนนั้นทุกคนวิ่งกระจัดกระจายวิ่งประมาณสัก 20-30 กิโลได้จนมาเจอตำรวจชายแดนที่คลองน้ำใสจังหวัดสระแก้วประมาณตี3กว่าๆตำรวจให้เสียค่าปรับฐานข้ามแดนผิดกฎหมายและให้กลับบ้านแต่เราเข้าแจ้งความเพราะรถหายข้อมูลหายที่เสียใจที่สุดก็คือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละที่เป็นพนักงานอยู่ที่นั่นเป็นคนหลอกคนไทยให้เข้ามารีดไถและทำร้ายร่างกาย

คุณอาร์ตว่าเคยคิดว่ามันคือดวงหรือกรรมกันแน่แต่จริงๆครั้งนี้ทั้งหมดคือตัวเราเองที่อาจจะประมาทดื้อรั้นอยากเข้าไปดูแต่ผลที่ตามมาคือเงินในบัญชีหายหมดรถก็หายข้อมูลทั้งชีวิตในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ก็หายหมดเลยที่เล่าไปทั้งหมดนี้ก็อยากจะเตือนสติคนที่ยังคงมีสติอยู่บ้างว่าหากเจอเรื่องแบบนี้อย่าหาทำอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะแก๊งพวกนี้มันมักจะใช้จิตวิทยาอ่านใจเราเล่นกับความเดือดร้อนเรื่องเงินอย่าได้ไปหลงเชื่อคำว่าไปเปิดบัญชีที่ออฟฟิศในเขตประเทศไทยที่สระแก้วหรือแม้แต่ข้ามไปปล่อยเป็ดเด็ดขาดนี่ขนาดคุณอาร์ตบอกว่าติดตามข่าวเป็นประจำยังโดนเลยและเสียใจที่สุดก็คือคนไทยกันเองนี่แหละที่เป็นพนักงานคอยพูดคอยหลอกคนไทยด้วยกันหากใครพลาดถึงกับชีวิตเปลี่ยนได้ทันทีนี่แหละเราถึงต้องระวังมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนออนไลน์มันมักจะแอบอ้างสถาบันทางการเงินถ้าไม่อยากโดนหลอกก็อย่าเพิ่งเชื่อใครควรจะตั้งสติหยุดคิดเพราะแค่คลิกเดียวก็อาจจะทำให้เราสูญเสียเงินทั้งบัญชีควรจะตั้งสติและตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินให้ใครเพราะอาจทำให้สูญเงินลงทุนโดยมิรู้ตัวเราจึงต้องหัดรู้ทันมิจฉาชีพก่อนที่จะโดนหลอกซึ่งปัจจุบันนี้มิจฉาชีพก็มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกให้เราลงทุนโดยสร้างความน่าเชื่อถืออ้างชื่อบุคคลองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือมีกลวิธีแอบอ้างเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นนักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญกูรูหรืออาจารย์สอนการลงทุนโดยหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลหรืออาจจะหลอกให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มแอปหรือเว็บไซต์รวมถึงหลอกให้ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มแอปหรือเว็บไซต์เราจำเป็นที่จะต้องรู้ทันกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพซึ่งมักจะมีการแอบอ้างด้วยลักษณะต่างไม่ใช่กรรมไม่ใช่ดวงแต่มันคือสติที่เราจะต้องรู้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะคลิกจะอ่านอะไรในโซเชียลก็อย่าได้เชื่อใครง่ายๆ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทองว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุด
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม

0: ลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปทั้งนี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 10:15 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพสวัสดีทุกท่านนะคะผ่านวิทยุอสมทคลื่น FM 95แล้วก็อีกหลายสถานีในต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็Facebook นะคะ LTM FM 95ค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษนะคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้อาทิตย์ที่13กันยายน2569ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะที่เราจะได้คุยกันเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบคำถามให้นะคะคำถามที่ค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครที่ฝากไว้หลังไมค์ก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบให้ใครจะส่งเพิ่มเติมวันนี้โทรมาด่วนเลยนะคะ022481366นะคะต้องกวางอยู่หลังไมค์ค่ะ022481366นะคะสำหรับหลายท่านที่อยากจะถามคำถามนะคะก็โทรมาตั้งแต่ตอนนี้เนาะคือถ้าโทรมาในช่วงหลังเบรก2แล้วเนี่ยบางทีก็จะตอบไม่ทันเพราะว่าบางคำถามเนี่ยคุณหมอก็อาจจะอธิบายให้เข้าใจนะคะซึ่งให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้รับทราบกันด้วยนะคะโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยสิทธาค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณชีวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกๆท่านนะครับจริงๆในการตอบคำถามเนี่ยผมไม่ได้เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นแบบศาสตราจารย์เลยนะแต่ผมมีจิตใจมีความเจตนาดีต่อท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับหนึ่งคือต้องการที่จะไม่ให้ท่านไม่ต้องเสียสตางค์อันที่สองคือให้ท่านไม่ต้องเสียสุขภาพไปโดยเปล่าประโยชน์ก็บางครั้งเนี่ยนะไปหาหมอเนี่ยถ้าหมอเขาคิดในเรื่องของการค้ามากเกินไปเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลายเป็นโทษนะเป็นอันตรายซะอีกเช่นพอเป็นอะไรนิดเดียวนะนู่นแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้รังสีเข้าไปอีกทั้งที่แค่ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเนี่ยก็สามารถตอบคำถามได้แล้วเพราะนั้นท่านก็จะเสียสุขภาพไปโดยที่เปล่าประโยชน์ที่ยังการคือเสียสตังค์ฟรี
0: ๆได้ค่ะ
1: โดยที่ไม่ได้อะไรเลยผมต้องการจะให้ท่านเนี่ยไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็ไม่ต้องเสียสุขภาพด้วยนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ผมไม่เก่งหรอกแต่ผมมีเจตนาดีต่อทุกๆท่านนะครับโอเคครับแต่ตั้งใจจะพยายามหาทางออกให้โดยที่ท่านไม่ต้องเสียสุขภาพนะครับ
0: ได้ดูแลสุขภาพแบบถูกวิธีนะคะ
1: ครับ
0: มีอยู่ท่านหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะถามคุณหมอช่วงท้ายรายการแล้วมันไม่ทันเนื่องมาจากว่ามีความทุกข์ใจกับเรื่องของการดูแล ผู้ป่วยจิตเตียงแล้วก็ตัวคนที่ดูแลก็บอกว่าเขาก็ป่วยด้วยทีนี้เนี่ยมันจะมีเป็นไปได้ไหมในมุมมองของคุณหมอวิวัฒน์ว่าจะเปิดโอกาสให้เหมือนกับต่างประเทศนะคะที่มีการ

0: ียกว่าจบชีวิตตัวเองด้วยแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็ต้องถามนะครับว่าถ้าท่านไปหาหมอที่ไหนสักท่านหนึ่งนะครับขอให้เป็นหมอที่อาวุโสหน่อยนะแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามหน่อยเนี่ยลองไปปรึกษาก็ดูสิคำว่าติดเตียงในที่นี้มันติดเตียงขนาดไหนถ้าสมมติว่าเป็นการติดเตียงเช่นเป็นมะเร็งแล้วเป็นระยะสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยกระจายไปที่สมองแล้วอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยผมก็บอกเลยครับเนี่ยผมวันนี้ผมก็เพิ่งไปดูคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วผมก็ไปบอกเขาบอกพี่เขาเป็นอายุมากกว่าผมไม่เท่าไหร่อ่ะนะครับมันเป็นมะเร็งลำไส้ทีนี้มันกระจายไปทั่วละซึ่งทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็บอกเขาเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายหลายทีละแล้วผมก็ไปคุยกับเขานะผมก็บอกว่าพี่เอางี้นะผมรู้ว่าพี่เป็นทุกข์พี่ต้องนึกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องของมันมันจะตายก็ให้มันตายของมันตายของมันเองเราอย่าไปทำให้มันตายนะครับแล้วผมจะช่วยพี่ผมจะช่วยในแง่ของความทุกข์ทรมานจากด้านร่างกายนะครับถ้าถึงเวลาถึงจุดๆนึงที่มันร่างกายมันอวัยวะมันเสื่อมสภาพหมดละอันเนี้ยแล้วผมจะบอกพี่เองแล้วผมให้พี่อ่ะหลับไปเลยหลับไปแล้วไม่ต้องตื่นขึ้นมาผมก็บอกเขาเขานั่งเขาฟังนะแล้วเขาก็นะสีหน้าเขาก็มีความหวังขึ้นแล้ววันเนี้ยผมไปเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยก็ไปที่บ้านเขาผมก็คุยกับเขานะบอกพี่ดูทีวีน่ะไปให้ลูกน่ะเขาเอาช่อง YouTube อ่ะมาให้เราเลือกดูได้ดูหนังดูอะไรก็ได้ดูมันเลยดูเรื่อยๆนะครับดูอะไรก็ได้ที่จะเป็นบันเทิงใจอ่ะนะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยก็จะมีที่สวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าออสเตรเลียด้วยหรือเปล่าอังกฤษต่างที่เขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นการลุ้นยาค้านครับก็คือคนไข้เนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะยื่นคำขอที่จะให้ตรวจชิดด้วยความเมตตานะครับก็คือเขาก็จะให้ยาให้หลับไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแต่เมืองไทยเนี่ยกฎหมายตรงนี้ยังไม่มีนะแต่ด้วยจรรยาแพทย์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้เข้าใจนะมันก็เหมือนว่าบางครั้งเนี่ยเราก็คือจะให้เขาทรมานทำไมเขาปวดมากเลยเนี่ยเราก็ให้ยาแก้ปวดให้เขาไม่ปวดถ้าเขาไม่ปวดนะแล้วเขาจะไม่ได้กินอะไรแล้วในสุดเขาก็เสียชีวิตไปเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดานะแล้วแต่ข้อสำคัญคือในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาควรจะไม่ทุกข์ทรมานแต่ผมขอแยกยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะว่ามีคนเนี่ยเขาตามผมไปบอกว่าพ่อก็เป็นมะเร็งของกล่องเสียงอ่ะแล้วก็เจาะคอนะแล้วก็ที่สำคัญคือกลืนอะไรก็ไม่ได้ใส่สายทั้งจมูกเอาอาหารเข้าไปในกระเพาะก็ไม่ได้คือมะเร็งมันตันคอหมดเลยอ่ะนะครับกลืนกินก็ไม่ได้แต่เขาแต่ประสาทของเขายังดีอยู่เลยนะสติสัมปชัญญะเนี่ยยังดีลูกก็ถามบอกพ่อหิวไหมเขาไปยักหน้าหิวมากไหมหิวมากเขาก็เลยโทรมาหาผมผมก็เลยบอกอ่ะผมก็สองทุ่มครึ่งแล้วผมก็ไปเลยนะไปจะทำไงดีฮะเอาผมก็เอาน้ำเกลือให้นะเสร็จแล้วผมก็ปั๊มคูโคสไป100 ซีซีพอน้ำคูโคสในกระแสเลือดเนี่ยมันขึ้นสูงปุ๊บเลยไอ้ความรู้สึกที่หิวอ่ะเวลาคูโคสในกระแสเลือดมันต่ำเนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำเนี่ยมันก็จะหิวแบบหิวโหยเลยนะครับพอน้ำตาลในกระแสเลือดเขาสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็สบายขึ้นใช่ไหมครับอีกวันนึงอ่ะสายๆเนี่ยเขาโทรมาบอกผมบอกว่าพ่อเขาเสียแล้วผมยังแสดงความเสียใจกับเขานะผมบอกว่าดีใจด้วยนะพ่อเขาไปอย่างนี้เขาไปสบายแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยให้หิวจนตายนะครับมีนะครับคนจะหิวจนตายพวกนั้นจะไปทุกขติภูมิอันนี้ถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยลองไปปรึกษาหมอที่อาวุโสหน่อยแล้วก็ในโรงพยาบาลก็ได้นะในโรงพยาบาลที่เขามีหน่วยงานที่เขาเรียกว่า palliative care การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขามีหน่วยงานนะเขาจะมีการให้ยาให้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราไปขอคำปรึกษาก็ได้ของรัฐนะของภาครัฐอย่าไปเอกชนไปเอกชนเดี๋ยวเจ๊งเลยนะครับแล้วก็ท่านที่ดูแลเองก็ป่วยเองท่านก็ปรึกษาทั้งสองคนเลยบอกผมก็เหมือนกันนะผมก็อยากจะให้ได้รับการ

0: ดูแลที่ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยมีทีมงานเข้ามาช่วยเขาจะให้ยาแก้ปวดให้อะไรสารได้เอางี้แล้วกันนะครับท่านอย่าไปนึกถึงอย่างนั้นเลยนะอย่าไปนึกถึงเรื่องการยาฆ่ามันยังห่างไกลแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเป็นพุทธศาสนิกชนอ่ะนะเออผมว่าเอ้าช่วยให้เขาตายเร็วๆอย่างเงี้ยมันเป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านะแต่ช่วยให้เขาไม่ทรมาน
1: มันดูใจร้ายโหดร้ายใช่ไหมคะ
0: มันจริงมันผิดจรรยาแพทย์ด้วยหน้าที่ของแพทย์คือช่วยให้มีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็ไม่อยู่แบบไม่ทุกข์ทรมานนะครับ
1: แต่ก็ไม่ควรอยู่ใช่ไหมไม่ควรอยู่จนตายนะคะ
0: ครับให้เขาอยู่ได้อย่างสบายๆแล้วในที่สุดถ้าเขาจะตายไปตามเหตุแห่งปัจจัยของโลกเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเขาตายไปตามธรรมชาติเถอะครับท่านไม่ได้ช่วยเพราะว่าถ้าท่านไปลงมือทำอะไรเองเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจของท่านไปตลอดนะมันมีจริงๆนะคือคนเราเนี่ยมันต้องมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปทั้งในที่รับที่แจ้งผมไม่เลยนะผมกลัวนรกนั้นผมก็จะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีอ่ะผมกลัวตกนรกผมก็เป็นคนขี้ขลาดอยู่นะครับหลายคนเนี่ยไม่กลัวเขากล้าหาญมากเลยเนาะพวกที่ขอรับใช้ตรงหน้าเนี่ยเขาไม่กลัวเลยนะเขาจะมาไปชดใช้ในนรก
1: ไม่กลัวบาปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ขายังไม่รู้หรอกว่านรกมันมีจริงๆนะผมเชื่อ
1: ก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ได้ค่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ครับแต่เดี๋ยวเขาจะต้องเจอเองคนที่กินบ้านกินเมืองเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าจะต้องไปเจอกันเดี๋ยวไปตั้งกวนใหม่ในนรกนะผมคิดลึกที่สุดนะครับ
1: อันนี้ไม่ได้สู่ภูมิที่ดีแน่ๆ
0: ผมเป็นกำลังใจให้นะครับไปที่โรงพยาบาลของรัฐไปแผนกในแง่ของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วไปปรึกษาเขาทั้งตัวคนไข้เองที่ติดเตียงกับตัวท่านเองด้วยที่ป่วยนะครับว่าจะทำอย่างไรแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยวางแผนให้นะไปที่โรงพยาบาลนะจะได้ไม่ต้องเสียสตางค์นะครับ
1: ค่ะมาถึงคุณเพื่อนนะคะอายุ82มีอาการท้อบวมสองข้างเป็นมา1อาทิตย์แล้วนะคะกดแล้วยุบนานกว่าจะคืนตัวมีโรคประจำตัวคือความดันไม่กินเค็มค่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ถ้าเป็น
0: สองสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือสภาวะการทำงานของไตเดี๋ยวท่านมีปัญหาแล้วไตมันไม่สามารถจะขับน้ำออกไปได้ตามปกติอันที่สองคือหัวใจของท่านเนี่ยไม่สามารถจะปั๊มเลือดไปส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเพราะนั้นคนไหนที่เป็นหัวใจเช่นหัวใจล้มเหลวไม่ถึงขั้นว่าหัวใจวายนะคือการทำงานหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดได้ไม่ดีเนี่ยเลือดมันจะคั่งอันที่สามก็คือโลหิตจางมากๆเพราะโลหิตจางมากๆเนี่ยเลือดเนี่ยไม่สามารถจะอุ้มน้ำไว้ในเส้นเลือดได้น้ำก็จะออกไปนอกเส้นเลือดก็จะไปซึมอยู่ในเนื้อเยื่อเพราะนั้นท่านเอานิ้วกดเวลาเท้าบวมเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเวลาบ่ายยิ่งนั่งรถไกลๆนะบางทีผมขับรถไปไกลๆเนี่ยกลับมานะรองเท้าเนี่ยครับเลยครับเพราะว่าเท้ามันบวมอ่ะมันนั่งอยู่ในท่าเดียวนานๆอย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนั้นเป็นเรื่องปกตินะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเราเคลื่อนไหวร่างกายมากๆมันก็หายไปท่านลองดูสิครับว่าท่านเกิดจากปัญหาอะไรแต่จะให้ดีคงต้องไปหาหมอนะครับว่าจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าเลือดจางเหมือนคนเป็นมะเร็งอ่ะพอเขามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็เท้าบวมปุ๊บผมบอกว่าโอ้ดูแล้วเขาเลือดจางเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มซึมเริ่มแบบไม่สบายอ่ะรู้สึกไม่สบายผมบอกลูกเขาบอกพาไปโรงพยาบาลดีกว่าบอกคุณลุงเขาจำเป็นจะต้องได้รับเลือดละเพื่อให้สมองเขาได้ทำงานได้ดีขึ้นพอได้เลือดมันก็ปุกเดียวเองเท่านั้นนะเขาก็สดชื่นขึ้นไอ้บวมก็ยุบหายไปเลยนะครับอาจจะเกิดหัวใจเป็นโรคหัวใจก็ได้อาจจะเป็นโรคไตก็ได้อาจจะเป็นสภาวะโลหิตจางก็ได้เพราะนั้นท่านต้องไปโรงพยาบาลไปหาว่าเกิดจากอะไรแล้วก็วิธีการง่ายๆที่จะแก้ไขปัญหาก็คือการขับน้ำออกจากร่างกายก็คือจะรับยาขับปัสสาวะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาสาเหตุโดยตรงด้วยเช่นว่า

0: าหัวใจมันเต้นไม่ดีเขาอาจจะต้องให้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจให้มันมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ต้องให้ยาบำรุงเลือดเพื่อให้ร่างกายมันสร้างเม็ดเลือดหรือว่าถ้าไตมันเริ่มจะวายมันขับน้ำออกไม่ได้เนี่ยก็อาจจะให้ยาขับปัสสาวะหรือจะให้ควบคุมเรื่องอาหารผมเองเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะว่าคนที่เป็นไตวายเนี่ยผมบอกทรมานมากเลยนะข้อห้ามมันเนี่ยมันเยอะมากเลยนะห้ามกินผักใบเขียวห้ามกินผลไม้ห้ามกินเค็มห้ามกินคือสรุปแล้วเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรเลยผลไม้เนี่ยกินได้เฉพาะฝรั่งแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยผักก็เป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยกินได้ผักกุ้ยช่ายขาวอย่างเงี้ยกินได้อะไรคือสรุปแล้วเนี่ยมีข้อห้ามเยอะมากเลยผลไม้ก็ยิ่งกินไม่ได้อยู่นะครับโพแทสเซียมมันจะสูงถ้าโพแทสเซียมสูงปุ๊บมันทำให้หัวใจหยุดเต้นนะครับเพราะนั้น
1: ปัญหา
0: ก็ดูแลผมว่าท่านตัดสินใจเองไม่ได้แล้วแล้วก็ผมก็ให้คำแนะนำอาจจะไม่ได้ต้องมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายตรวจเครื่อง EKG ตรวจการทำงานของไตการทำงานของหัวใจนะครับตรวจดูความเข้มข้นของเลือดตรวจหลายอย่างผมว่าไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปของรัฐดีกว่านะท่านจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากตอนนี้เก็บเงินไว้หน่อยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีท่านต้องเตรียมตัวเซฟซาวะที่ข้าวย่างหนักแพงไว้ให้ดีๆนะครับโอเคครับผมจะกำลังใจให้นะครับ
1: อีกท่านหนึ่งนะคะจากปัตตานีที่ถามให้ภรรยาคุณชินวัตรค่ะภรรยายุ62ผ่าตัดทำโคโลสโตมี่ค่ะถ่ายที่หน้าท้องข้างซ้ายมาทำมา8เดือนแล้วนะคะอยากทราบว่ามีโอกาสจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือว่าจะไปขับถ่ายทางทวารได้อีกไหมเพราะหมอบอกว่ายังมีลำไส้ใหญ่ที่ส่วนก้นอยู่ค่ะคุณหมอ
0: ทีนี้เขาเอามะเร็งออกไปได้หรือยังตรงนี้มันจริงคือปัญหาผมก็จะเคยเจอนะแม่ของแม่บ้านที่บ้านผมเนี่ยเขาก็เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วเขาก็เอาลำไส้เนี่ยเอามาอยู่ข้างนอกคือโคโลสโตมีอ่ะอยู่ทางช่วงจะก็จะมาเอาไว้ทางด้านขวาท้องน้อยทางด้านขวานะครับแล้วก็มีถุงเอาไว้สำหรับเก็บอุจจาระพอมันเต็มก็เอาถุงมาเทเหมือนกับเราถ่ายเหมือนเข้าส้วมอ่ะแล้วก็เชื่อไหมครับว่าเขาผ่าทำอย่างนี้อยู่ประมาณสัก8เดือนเอา8เดือนเสร็จหมอเขาตรวจดูแล้วมะเร็งเนี่ยมันถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีมะเร็งละเขาก็เลยตัดใจว่าผ่าตัดเอาลำไส้น่ะกลับเข้าไปแล้วก็ไปต่อครับลำไส้เดิมที่ยังมีอยู่หลังจากนั้นมาก็ปิดหน้าท้องแล้วเขาก็ถ่ายได้เหมือนคนปกติเป็นตั้งแต่อายุ80ตายตอนอายุ95นะครับผมว่าเขาก็อยู่ได้คุ้มค่านะก็ตายอายุวัยสมควรแล้ว95ปีอ่ะไม่เป็นอะไรก็ตายแล้วอันนี้เป็นมะเร็งอยู่ยังไม่ตายตอนอายุ95อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถามผมว่ามีสิทธิ์ที่จะทำได้ไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับที่หมอที่เขาดูว่ามะเร็งเนี่ยมันกระจายไปหรือเปล่าเขาเอามะเร็งออกไปหมดได้ไหมถ้าเขาเอาออกหมดได้เนี่ยก็แสดงว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปต่อกับลำไส้อยู่ได้แล้วก็จะสามารถขับถ่ายได้เหมือนปกตินะครับแต่ถ้ามีอีกอย่างก็คือมะเร็งเนี่ยในลำไส้ใหญ่ตรงนั้นอ่ะมันกระจายออกไปแล้วมันไปกินเนื้อเยื่ออื่นๆกระเพาะปัสสาวะไปโดนเอาที่รูทวารด้วยไปกินกล้ามเนื้อหูรูดด้วยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ถ้ากล้ามเนื้อหูรูดเสียเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายตามปกติได้ละนะครับเอาลองถามหมอดูแล้วก็ว่าภรรยาผมจะสามารถที่จะขับถ่ายเหมือนปกติได้ไหมครับลองปรึกษาก็ดูนะเอาเป็นว่าด้วยความเห็นใจนะผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนใกล้ล่ะนะครับว่าเป็นทุกข์นะครับแต่คิดอย่างนี้นะครับว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากใจของเราถ้าเราไม่ไปคิดไปกังวลใจของมันมากไม่ไปใส่ใจมันมากจนเกินไปมันเป็นอย่างเงี้ยก็นึกอย่างนี้แล้วกันโดยยังโชคดีเสียขวาโชคดีเสียขวาอะไรเสียขวาที่ว่าโอ้โหพอมันเป็นแล้วมันกระจายไปถึงกระเพาะลำไส้กระเพาะปัสสาวะทีนี้ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดหรือมีอะไรปัญหาอื่นตามมาอีกมากมายอย่างเงี้ยนะท่านก็จะลำบากมากกว่านี้แค่ทำโคโลสโตมีเนี่ยถ้าท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ท่านไม่ต้องไปบอกใครหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปนอนเป็นคนป่วยตลอดเวลา

0: แต่งตัวธรรมดาเลยแล้วก็แต่งตัวให้มิดชิดหน่อยเพื่อกันถ้าถุงที่ปิดโคโรซูมี่เนี่ยมันโป่งพองมานะท่านก็เดินไปไกลๆคนหน่อยนะแล้วท่านก็เปิดให้ลมมันออกมาลมเนี่ยมันก็คือเหมือนกับตดของเราอะเอางี้ดีกว่าผมขออนุญาตพูดตรงๆกันนะ
1: สบายได
0: ้
1: ใช่ไหมคะ
0: โป่งพองขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเป็นลมก็คือลมตดของเราอะคือถ้าเป็นคนธรรมดาก็คือจะปล่อยปุ๊บได้กลิ่นออกมาท่านก็ปล่อยลมมันออกมาสักหน่อยนึงแล้วก็ปิดเข้าไปมาถุงลมถุงก็จะแฟบลงคนก็จะไม่สังเกตเห็นเลยเพราะฉะนั้นท่านจะใช้ชีวิตเหมือนปกติท่านจะไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับถ้ามันเกิดเป็นอุจจาระเยอะๆอันนั้นอาจจำเป็นจะต้องกดแล้วก็มาถ่ายมันออกมาแล้วถ้าถุงเนี่ยมันจะใช้ได้นานนะใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับก็ต้องเปลี่ยนถุงใหม่แล้วก็ต้องรักษาความสะอาดให้ดี
1: แค่ไหนคะคุณหมอ
0: ทำไมฮะ
1: หมายถึงว่าทำได้บ่อยแค่ไหนคะปล่อยลมที่ว่านี้
0: ถ้ามันโป่งพองมาแล้วไม่ใช่มีเนื้ออุจจาระออกมานะเนาะเยอะๆนะเราคำๆแล้วมันเป็นเหมือนถุงลมมันที่มันโป่งอ่ะมันลูกโป่งอ่ะท่านก็เดินไปผมหลบมุมหน่อยที่จะเข้าห้องน้ำเลยก็ได้แล้วท่านก็ไปเปิดนะแล้วก็ปล่อยลมค่อยๆปล่อยนะเดี๋ยวมันเกิดมีอุจจาระออกมาจะเลอะเทอะพอปล่อยลมให้มันแฟบแล้วท่านก็ปิดแล้วท่านก็แต่งตัวออกมาจากห้องซะนะครับท่านก็จะเหมือนคนปกติจะจงใช้ชีวิตเหมือนกับคนไม่ป่วยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาท่านจะตายก็ตายไปไม่ใช่เป็นคนป่วยไปจนตายอายุ62ปีถ้าท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยคนแม่ของแม่บ้านเป็นตอนอายุ80จะตายตอนอายุ95นะครับเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความสุขเขาก็ทำอะไรได้ทำขนมขายด้วยก็จะไปวัดไปอะไรได้นะครับเพราะนั้นลองใช้ชีวิตแบบคนไม่ป่วยนะลองทำอย่างที่ผม
1: ลองดูนะครับให้กำลังใจสู้ๆค่ะมาที่คุณต้อมแล้วกันนะคะอยู่ในอันนี้เป็นในเฟซบุ๊กนะคะน่าจะถามให้คุณยายอะคะอายุ81ค่ะเป็นเบาหวานมีอาการร้อนเท้าช่วงกลางคืนนี่คืออาการปกติไหมคะต้องแก้ไขยังไงคะคุณหมอ
0: ไม่ปกติครับอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าระบบประสาทมันแปรปรวนนะผมไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วแต่ผมยังเท้าเนี่ยชาไม่รู้ทำไมชาก็รู้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องดูหน่อยสิแล้วก็กินใบแปดกล้วยนะครับผมขอแนะนำว่ากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องเม็ดเล็งก่อนนอนแล้วก็ใบแปดกล้วยสักไม่สกัดนะครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับลองกินอย่างนี้ดูจะช่วยทำให้อาการร้อนเท้าอะไรเนี่ยดีขึ้นนะครับผมเองเนี่ยผมก็ชาเท้าเนี่ยยังถามลูกสาวเลยบอกคุณหมอผมท้าชาที่ท้าฝ่าเท้าว่าจะทำไงดีบอกเดี๋ยวก็รักษาเจออย่างนี้นะครับมาพูดเล่นกันนะครับก็กินถ้าท่านไม่หาซื้อวิตามินมือรถกระดองได้ท่านกินวิตามิน B รวมก็ได้นะ B 1หรือจะไปกิน B 1 62ก็ได้แต่ผมว่ากิน B รวมอะถูกดีไอ้นิวโรเบียนอะไรต่างๆก็คือ B 1 62เท่านั้นน่ะแต่มันแพงยี่ห้อที่เขาโฆษณาเยอะๆมันก็จะราคาแพงเพราะว่าเขาเสียทุนต้นทุนก็คือค่าโฆษณาเพราะนั้นท่านกินวิตามิน B รวมก็ได้ใบแปดกล้วยก็เอาแบบไม่สกัดนะราคามันจะถูกเอาแบบสกัดเนี่ยมันจะมักจะผสมโสมผสมถังเช่าผสมอะไรกันไปรั่วนะนะครับเพิ่มอัพราคาเม็ดหนึ่ง20-30บาทไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็
1: มันแพงไป
0: สมมติเท้าร้อนๆอย่างเงี้ยนะบอกให้คุณยายเอามือเนี่ยยืนนะให้มันคงจับอะไรก็ได้ให้กันเราล้มยืนด้วยขาเดียวก่อนนะแล้วขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็สะบัดขาเหมือนเราสะบัดน้ำสะบัดของที่มันติดขาเราออกอย่างนี้เราสะบัดมือนะครับสะบัดหลายทีนะแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็มือเราจับกันเราล้มแล้วก็สะบัดทีละข้างสะบัดทีละสองข้างไม่ได้นะอาจจะได้ก็ได้นั่งบนเก้าอี้แล้วก็เหมือนกับเราเตะน้ำเหมือนกับเราว่ายน้ำสะบัดเท้ามันจะไปทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่ปลายเท้าเราได้มากขึ้นแล้วไอ้ระบบประสาทที่แปรปรวนก็จะดีขึ้น

0: นะครับไม่ต้องเป็นทายาอะไรหรอกทายาบางคนก็จะทาบอกเอ้าใช้ทายาหม่องแล้วมันสักพักหนึ่งมันก็จะแสบมันเดี๋ยวมันจะรู้สึกเย็นๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าลองไม่ต้องไปแช่เท้าอะไรน้ำอุ่นน้ำร้อนต่างๆไม่ได้ประโยชน์หรอกลองทำอย่างที่ผมว่านะแล้วก็ระวังนิดนึงครับว่าบางทีมันร้อนอย่างเงี้ยนะมันก็จะร่วมด้วยการชาเพราะฉะนั้นชาเนี่ยเราก็ต้องดูเท้าบ่อยๆเนี่ยนะถ้าเราเป็นหลานก็ดูคุณยายบอกคุณยายผมขอดูเท้าหน่อยนะดูซิว่ามีแผลมีอะไรไหมบางคนเนี่ยหนามมันตำอยู่เนี่ยไม่รู้สึกเจ็บนะตำอยู่แล้วทำไปสมาเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อติดเชื้อทีนี้ยุ่งเลยนะคนเป็นเบาหวานเนี่ยพอติดเชื้อปุ๊บมันจะหายยากบางทีต้องตัดนิ้วเท้าถึงตัดเท้าก็ยังมีเลยนะครับ
1: คือถ้าเป็นแผลนี่คือต้องระวังมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับมันมีอยู่3 อย่างครับคือตาแล้วก็ไตแล้วก็ตีนตาคือจอประสาทตาจะเสื่อมง่ายวุ้นในตาจะเสื่อมง่ายเป็นต้อกระจกได้ง่ายเพราะนั้นตาก็จะมีปัญหาไตก็คือจะเกิดสภาวะไตวายพอเป็นเบาหวานเนี่ยเช็ดเลือดทั้งร่างกายเราจะเกิดการอักเสบมันเลือดมันก็จะไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายเราได้ไม่ดีโดยเฉพาะที่ไตนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดสภาวะไตวายตีนก็คือเท้าที่ประสาทมันเสียมันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้ว่าบางทีเหยียบหนามติดเท้าเดินไปเฉยเลยนะบางทีเหยียบเรื่องบาดเลือดออกมาเดินไปก็แล้วอะไรมันลื่นๆนะนึกว่าเท้าเปียกที่ไหนได้ก็คือเลือดออกโดยที่ไม่เจ็บเลยเพราะนั้นต้องระวังเรื่องแผลที่เท้าให้ดีนะใส่รองเท้าที่มันพอดีนุ่มๆแล้วก็หุ้มเท้าจะยิ่งดีใส่รองเท้าแบบหุ้มส้นได้ยิ่งดีนะเดี๋ยวนี้ก็มีขายแบบเป็นยางแล้วก็เป็นหุ้มส้นได้ใส่ได้สบายๆนะครับ
1: นี่เรื่อง
0: โอเคนะไม่ต้องกังวลใจอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่อันตรายอะไรที่มันร้อนมันเกิดจากระบบประสาทมันแปรปรวนครับ
1: ค่ะคุณรักนะคะบอกว่าถึงคุณยายอายุ81นะคะหูไม่ค่อยได้ยินไปตรวจกันได้ยินครั้งล่าสุดหมอก็บอกว่ามีภาวะหูเสื่อมแล้วนะคะก็แนะนำให้ซื้อเครื่องช่วยฟังแบบราคาแพงเป็นหลักหมื่นก็ไม่มีเงินนะคะตอนนี้ก็ได้ยินก็ลดลงเรื่อยๆไม่ทราบว่าได้ยินลดลงจากส่วนไหนแล้วก็ต้องทำยังไงถ้าจะซื้อไอ้เครื่องนี้เนี่ยจำเป็นไหมต้องใช้ได้นานแค่ไหนคะคุณหมอ
0: เสียผมนะหูตึงแล้วก็คนส่วนใหญ่นะคนสูงอายุเนี่ยภรรยาผมอะหมอเป็นแขกไปคุยกับเสียผมนะเสียผมก็พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่เวลาผมไปพูดกับเขานะเขาฟังเขาพูดก็รู้เรื่องนะครับเพราะว่าคนที่อายุมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหูตึงในระบบประสาทหูที่รับคลื่นความถี่สูงนะครับมาผมว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่ให้ยายใส่หูฟังหรอกรับรองใส่ไม่ได้หรอกพอใส่เข้าไปถ้ามันไม่สนิทพอดีเลยนะมันจะดังวี้ในหู
1: ก็จะรำคาญ
0: ยิ่งรำคาญนั้นในสุดก็ไม่ใช้เสียตังค์เปล่าๆนะขอให้เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ายาอะไรอ่ะที่มันทำลายหูเรานะยาพวกเอ็นเซดยาเกี่ยวกับปวดไขข้อปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นยาแก้ปวดทั้งหลายอ่ะเดี๋ยวนี้มันไปทำลายประสาทหูเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องยาสมุนไพรก็เหมือนกันนะอย่าไปเชื่อนะใครบอกว่ากินเข้าไปแล้วจะบำรุงประสาทหูอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าฟังหมอวัดพูดนะถ้าจะกินก็กินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องแล้วกินใบแปดกล้วยเอาเป็น1ชุดเช้าเย็นไปเลยจะช่วยทำให้ระบบประสาทมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแล้วก็มีวิธีการอีกอันนึงนะเราเอานิ้วชี้อะลองเคาะที่หลังหูอะมันจะมีกระดูกแข็งๆอยู่อะเอาเคาะทั้งสองข้างเลยนะเคาะบ่อยการเคาะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ก็ผมฟังเขามีหมอบางคนก็มาพูดอ่ะผมก็มันไม่ต้องเสียสตางค์อ่ะเราก็ลองทำด
1: ู
0: เอานิ้วเนี่ยนิ้วชี้เคาะนะครับเคาะเบาๆไม่ต้องเคาะแรงมากหรอกเคาะพอให้ได้ยินนะมันจะทำให้ประสาทหูเราเนี่ยฟื้นคืนขึ้นมาได้แต่มีคนนึงนะเขาขาขาดด้วยนะแล้วเขาก็เป็นเบาหวานไตเขาก็เสื่อมสภาพมากแล้วหูเขาก็ตึง

0: คือเขาเปิดทีวีเนี่ยเปิดวอลลุ่มร้อยหนึ่งอ่ะแล้วแถมเอาลำโพงขยายเสียงมาต่อกับทีวีอีกจนท่านภรรยาไล่ออกจากบ้านแล้วก็มาหาผมที่คลินิกอ่ะ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งเนี่ยเขาขาเขาขาข้างเนี่ยเขาใส่ขาเทียมแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาได้ยินฟังรู้เรื่องเลยแล้วเขาก็เปิดทีวีแค่เวอร์ลุ่ม10เท่านั้นเขาก็ได้ยินแล้วบอกพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมถึงหายอ่ะก็บอกเขาไปหาหมอคนนึงหมอบอกว่าให้เปลี่ยนท่านอน
1: แค่
0: เปลี่ยนท่านอนเท่านั้นอ่ะเขาหาย
1: ก็หายได้เลย
0: แล้วก็นอนตะแคงขวาหมอบอกให้เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงซ้ายผมว่าแสดงว่าพี่คนเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องหูประสาทหูเสื่อมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าหินปูนในหูมันหลุดก็ได้พอเขาเปลี่ยนท่านอนปุ๊บเนี่ยหินปูนมันอาจจะกลับเข้าที่ไปทำให้หูเขาได้ยินผมบอกเดี๋ยวผมจะไปบอกคนอื่นบ้างมันเพราะมันต้องเสียสตางค์ไงใช่ไหมบางครั้งเวลาเรานอนจะแข้งขวาเราลองเปลี่ยนไปนอนจะแข้งซ้ายบ้างดูสิแล้วก็ลองเคาะที่หลังหูดูถ้ากินวิตามินกับใบเป็ดกล้วยแค่นี้แต่เรื่องไอ้หูฟังเนี่ยผมบอกไม่ต้องไปซ้ำซื้อหรอกเปลืองเงินไปกว่าแล้วก
1: ็
0: ตามยูทูบตามอะไรต่างๆที่มีโฆษณาขายอะบอกไปแล้วสามารถได้ยินเลยนะได้ยินคนอื่นๆพูดเราจะได้ยินชัดแจ๋วเลยอย่าไปเชื่อมันนะหูของคนเราเนี่ยไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ
1: มันไม่ตรงปกเลยค่ะคุณหมอแล้วนั่นหลักพันก็มีนะคะหลักพันบาทก
0: ็คนนั้นคือ
1: ไม่น่า
0: เสียงแต่ขยายเสียงเท่านั้นเพราะนั้นมันขยายหมดทุกคลื่นเลยอ่ะไอ้ที่มันเสียก็ไม่ได้ขยายเหมือนกันแต่ขยายได้น้อยแต่คลื่นที่เรายังรับได้ดีอ่ะมันจะขยายมากทีนี้เราก็จะฟังแล้วแบบเหมือนกับเราไปมาเปิดลำโพงอาจจะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแต่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะครับไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ก็จะต้องเป็นคลื่นหูฟังที่สามารถขยายคลื่นที่เราเสียเท่านั้น
1: เ
0: พราะนั้นมันจะแพงแล้วก็เชื่อนะครับผมรับรองได้เลยครับว่าซื้อมาให้ยาย30,000เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ทิ้งเดี๋ยวฟ้อง
1: ยาย
0: นะครับ
1: ยายก็ไม่ใส่หรอกใช่ไหมคะ
0: ยายก็ไม่ใส่เชื่อเราเลยกล้าพนันได้เลยนะไม่ใช่
1: พนันได้เลยเดี๋ยวเสียตังค์เก่า
0: พนันได้ว่าทิ้งเสียตังค์ฟรีๆแน่ๆนะครับลองทำดูว่าดีๆนะครับ
1: ใครจะมีคำถามเพิ่มเติมก็โทรมาฝากไว้เลยนะคะ02-248-1366นะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: เดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับยูมีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3

0: 50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะใครที่จะมีคำถามก็เหลือเวลาอีก10นาที022481366นะคะมีอยู่ท่านนึงนะคะคุณศิวานนท์บอกว่าเป็นเบาหวานเหมือนกันนะคะเป็นที่ไปหาหมอหมอนัดนะคะตอนเช้าตอบหมอเจาะดูน้ำตาลยังไม่ได้กินอะไรเลยทำไมน้ำตาลตอนเช้าถึงสูงคะคุณหมอ
5: ก็เป็นเบาหวานครับมันก็ต้องสูงดีครับ
4: ตัวเขายังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะ
5: ก็ยังไม่กินอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถจะใช้น้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันเหมือนเรามีข้าวอยู่แต่เราไม่มีช้อนตักเข้าปากอ่ะนะครับเพราะนั้นน้ำข้าวมันก็เลยยังอยู่ในจานอยู่อ่ะแต่ถ้าเรามีฮอร์โมนอินซูลินอยู่ในร่างกายของเราปกตินะฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับช้อนที่มันตักเอาข้าวเนี่ยเข้าปากเราเพราะนั้นอินซูลินมันก็ทำหน้าที่ดึงเอาน้ำตาลเนี่ยเข้าไปอยู่ในเซลแล้วก็เอาเซลเนี่ยจะใช้น้ำตาลในกระแสเลือดได้น้ำตาลในกระแสเลือดก็จะลดต่ำลงมาเป็นค่าปกติซึ่งค่าปกติของมันก็อยู่ประมาณ80-120แต่ส่วนใหญ่เขาก็ถือว่า80ถ้าเกิน100ไปก็ชักใจค่อยดีแล้วนะเอาประมาณ80นะ80-100เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปกติถ้าต่ำมากเกินไปก็ไม่ได้นะถ้าต่ำมากเกินไปเนี่ยร่างกายเขาบอกน้ำตาลสูงเนี่ยไม่ตายนะแต่ถ้าน้ำตาลต่ำก็ลดลงมาเหลือ50อย่างเงี้ยนะระวังครับอันตรายที่เขาบอกว่าเป็นลมอยู่กลางแดดหรืออะไรเงี้ยอันดับแรกคือถ้ามีลูกอมนะเอาลูกอมให้เขาอมก่อนแล้วมีน้ำหวานให้ดื่มเลยไม่ต้องมาสนใจนะครับว่าเป็นเบาหวานเขาบอกคนคนนี้เขาเป็นเบาหวานนะยิ่งเป็นเบาหวานยิ่งต้องให้กินเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้กินอาหารตามน้ำตาลก็เลยต่ำคือการที่น้ำตาลเขาเรียกว่าfasting blood sugar นะคืออดอาหารแล้วก็ไปเจาะเลือดตอนเช้าถ้ามันยังสูงอยู่แสดงว่าท่านยังควบคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เนี่ยคือผมว่าถ้าถึงเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วกินยาอยู่แล้วนะถ้าควบคุมน้ำตาลได้ไม่เกินสัก130-140เอาถึง140ยังได้เลยอันนั้นถือว่าดีแต่ท่านจะต้องดูอีกค่าหนึ่งนะครับคือน้ำตาลสะสมถ้าน้ำตาลสะสมของท่านดีนะก็แสดงว่าโอเคปลาไตตีนของท่านเนี่ยก็จะมีข้อเสียน้อยก็คือไม่ค่อยอันตรายแต่ถ้าน้ำตาลสะสมสูงนะเป็น10อย่างเงี้ย10กว่าโอ้โหอย่างเงี้ยนะอนาคตรุ่งริ่งแน่จะต้องไตวายต้องตาบอดต้องฟอกไตต้องอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับ
4: รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่
5: คือตัวโรคเบาหวานเองเนี่ยไม่ทำให้ตายแต่โรคแทรกซ้อนเนี่ยมันทำให้ตาย
4: โอ้
5: เพราะฉะนั้นระวังน้ำตาลสะสมนะนะครับ
4: ต้องระวังมากๆครับอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าตอนเช้าออกกำลังกายไป4-15 นาทีนะคะทีนี้พอหลังออกกำลังกายเนี่ยก็มาดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ขวดใหญ่กับน้ำผลไม้หรือว่าได้ไหมคะ

0: ไม่ดีอะครับต้องกินน้ำผลไม้นะนะครับคำถามคือทำไมฉันจะไปดื่มเครื่องดื่มเกลือทำไมอะสมมติออกกำลังกาย45นาทีนะท่านก็ดื่มน้ำเปล่าแล้วท่านก็กินอาหารของท่านธรรมดาสิกินข้าวกินอะไรเงี้ยนะเครื่องดื่มเกลือเนี่ยเอาไว้ท่านเวลาท่านเหนื่อยมากๆเหงื่อออกมากๆอันนั้นเอาไว้ดื่มก็ดีแต่การดื่มเครื่องดื่มเกลือเนี่ยผมเดาได้เลยยี่ห้อสปอนเซอร์เพราะมีขายเยอะแยะหมดเลยนะสปอนเซอร์เนี่ยน้ำตาลมันสูงมากเลยมันเหมือนกินน้ำหวานอะพูดง่ายๆนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเบาหวานซะอีกนะครับแต่เวลาผมขี่จักรยานไปเนี่ยผมแวะซื้อละข้างๆทางผมก็ซื้อสปอนเซอร์ทุกทีอะเพราะว่ามันเราต้องการพลังงานด้วยอ่ะเราขี่ไปแล้วมันเหนื่อยแล้วมันก็หิวน้ำด้วยกระหายน้ำด้วยกินสปอนเซอร์ไปขวดหนึ่งแล้วกินน้ำเปล่าไปอีกลิตรนึงอีกอ่ะนะครับหยุดการแดดเราเสียเหงื่อมากๆแล้วเราก็หิวด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องการพลังงานด้วยเลยต้องกินยี่ห้อนี้มันมีน้ำตาลสูงเอาผมว่าขอแนะนำนะครับว่าท่านที่ออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยท่านไม่ต้องกินเครื่องดื่มเกลือแร่หรือไม่ต้องไปกินอะไรสักอย่างนึงอะเอาเป็นว่าท่านดื่มน้ำเปล่าเสร็จแล้วท่านก็กินอาหารของท่านธรรมดาน้ำผลไม้มันจะประกอบด้วยน้ำตาลฟุกโตสน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยมีคาร์บอนอยู่5โมเลกุลน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายสาเหตุที่ทำให้ไขมันจับตับแล้วก็ทำให้เป็นตับแข็งแล้วไขมันพอกตับไขมันจับเส้นเลือดหัวใจเพราะนั้นน้ำผลไม้กลับเป็นเรื่องที่อันตรายไม่ดีนะถ้าจะกินส้มเป็นผลๆกินมะม่วงเป็นลูกๆกินอะไรเงี้ยเป็นผลไม้ได้ดีครับแต่ถ้ากินน้ำผลไม้เนี่ยไม่ดีบางคนบอกไม่ได้ฉันต้องกินน้ำส้มตอนเช้าทุกวันเพราะว่าน้ำส้มมีวิตามินซีสูงไม่จริงอ่ะมีแต่น้ำตาลก็แต่เป็นน้ำตาลฟุกโตสอีกซึ่งจะทำให้ผมเสียผมเนี่ยนะผมผลข้าวมาให้นะน้ำผลไม้เป็นกล่องๆอ่ะผมแทบจะไม่กินเลยนะนอกจากวันไหนหิวๆก็เอากินหน่อยนะครับแต่ปกติจะไม่กินเอาเป็นว่าลองเปลี่ยนวิธีวิธีการใหม่นะขอดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ทานอาหารปกตินะครับถ้าท่านจะบำรุงร่างกายด้วยการที่กินไข่ลวกกินอะไรเงี้ยดีอันนี้ผมก็เห็นด้วยหรือจะกินนมก็ได้ไอ้จะกินสปอนไอ้กินเครื่องดื่มเกลือแร่กับกินน้ำผลไม้ผมไม่เห็นด้วยนะจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าเป็นผลดี
1: แน่นอนค่ะขออีกสักท่านหนึ่งค่ะอายุ47เดี๋ยวนะอ๋อมีติ่งที่รูทวารถ้าปล่อยทิ้งไว้จะอันตรายไม่ตอนนี้อาการก็คือคันแสบๆขนาดเท่านิ้วก้อยนะคะคุณมักค่ะคุณหมอ
0: น่าจะเป็นลิสิดวงตะวันถ้าทางหนังนิ้วก้อยนะแต่มันมีเป็นติ่งเนื้อเฉยๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นติ่งเนื้อเฉยๆนะถ้าไม่ใช่ลิสิดวงตะวันเนี่ยมันจะไม่เป็นถึงเท่านี้นิ้วก้อยหรอกอาจจะแค่สักประมาณปลายปากกาเล็กๆยื่นมาอย่างนั้นอันนั้นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นลิสิดวงตะวันท่านลองไปหาหมอดูสิแล้วหรือว่าถ้าท่านจะยังไม่อยากไปหาหมอไม่มีปัญหาอะไรไม่เจ็บแม่อะไรก็ตามเนี่ยท่านใช้วิธีการนี้นะเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาสบู่ฟอกล้างให้สะอาดเอากระดาษทิชชู่ซับให้แห้งเอาวัสลีนเนี่ยทาแล้วก็ดันมันเข้าไปในรูทวารพอดันเข้าไปรูทวารปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อของรูทวารเราเรียกว่าสฟิงเตอร์หรือก็คือกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันจะบีบรัดและสามารถติ่งเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะยุบลงไปได้เนี่ยจะให้ดีก็ไปหาหมอก็ดีนะแล้วหมอเขาจะบอกสิ่งว่าเป็นลิสโดหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เป็นผิวหนังที่มันนูนขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นผิวหนังที่นูนจะรักษาง่ายถ้าท่านรำคาญมากๆก็ตัดออกถ้าท่านไม่รำคาญก็ปล่อยมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณเพนค่ะอายุ50มีท่าบริหารบริเวณเข่าไหมคะคุณหมอสั้นๆ
0: เอาผ้าย่อขย่งครับขย่งเอามือจับก็อะไรก็ได้กันเราล้มนะขย่งเท้าขึ้นใส่รองเท้าก็ดีขย่งเท้าย่อตัวลงไปย่อตัวให้ท่านนั่งส้นเท้าได้ยิ่งดียืนขึ้นมายังขย่งเท้าอยู่นะแล้วก็วางส้นเท้าลงวางก็เบาๆถ้าใส่รองเท้าได้ก็ยิ่งดีรองเท้าเป็นสลิปเปอร์ก็ได้

0: จะได้ไปกระแทกเดี๋ยวจะเป็นรองช้ำถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้กล้ามขาของท่านแข็งแรงและมันช่วยทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนกลับคืนหัวใจได้ดีขึ้นและที่สำคัญคือระบบน้ำเหลืองจะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะท่านจะกลายเป็นเข่าท่านจะแข็งแรงและสุขภาพโดยรวมของท่านก็จะแข็งแรงด้วยนะครับต้องทำดูสิคนเนี่ยนะเขามาขอบคุณผมนะจากสมุทรสาครอายุ84ปีเนี่ยเขาบอกเขาทำมาจากเดินเขาเดินไม่ได้เลยนะตอนนี้เขาไปไหนไปไหนได้เขาเจอหน้าผมเขาลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็กระโดดกราบผมตกใจหมดเลยนะโอ้คุณยายไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกแค่มาบอกว่าทำแล้วมีได้ผลดีผมแค่ที่ผมก็ดีใจแล้วนะครับ
1: ดูเขาว่
0: าแม่ทำอะไรเหรอเขาบอกว่าอ้าวลองทำให้ลูกดูสิลูกจะได้ทำเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเป็นเหมือนแม่นะนะครับ
1: คุณหมอฝากให้นุ่งขาดสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเหมือนเดิม
0: ค่ะผมนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะ0818035462ขอเป็น4โมงเย็นตรงเป๊ะเลยนะแล้วก็ถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเวลาอื่นเนี่ยท่านจะว่าเอ๊ะทำไมหมอวัดถึงไม่ตอบ
1: ไม่รับสาย
0: อะไรเพราะว่าผมมีงานอื่นอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีกำลังกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นในเวลาเนี่ยตรงนั้นอ่ะ
1: เต็มที่เลย
0: วันอังคารเท่านั้นนะ0818035462ท่านไม่ต้องโทรมาตอนนี้นะผมไม่รับสายนะ
1: คุณหมอจะพักผ่อนแล้วนะคะ
0: ที
1: ่
0: หน้าที่หน้าเจอกัน
1: ที
0: ่
1: บ้านเจอก
0: ัน
1: เหม
0: ือ
1: นเดิมค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: สถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนว่าต้องแยกข้อเท็จจริงออกเป็น2ช่วงอย่างชัดเจนคือช่วงที่มีการสู้รบและช่วงหลังมีข้อตกลงหยุดยิงพื้นที่การสู้รบไม่ได้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนแต่ไทยมีหน้าที่ป้องกันพื้นที่และประชาชนของตนดังนั้นการผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ที่ไทยถือว่าเป็นดินแดนของตนในระหว่างการสู้รบไม่ควรถูกนำไปบิดความหมายว่าไทยมีนโยบายรุกรานหรือแสวงหาดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหากกัมพูชาเห็นต่างว่าแผ่นดินบริเวณใดเป็นของฝ่ายใดก็ต้องนำหลักฐานแผนที่และข้อกฎหมายเข้าสู่กลไกที่สองประเทศยอมรับไม่ใช่ตัดสินด้วยถ้อยแถลงทางการเมืองและในทางกลับกันไทยก็ไม่ควรใช้แนววางกำลังเป็นข้ออ้างในการตัดสินเขตแดนเช่นกันผอ. JIC กล่าวย้ำว่าไทยไม่ต้องการดินแดนของกัมพูชาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่ในเวลาเดียวกันไทยก็มีหน้าที่ปกป้องดินแดนและประชาชนของตนหากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นในพื้นที่ก็มีสิทธิและหน้าที่ที่จะปกป้องตนเองแต่เมื่อหยุดยิงแล้วก็เคารพข้อตกลงและนำข้อพิพาทเรื่องเขตแดนกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาท้ายที่สุดไทยต้องการให้ชายแดนกลับคืนสู่ความสงบประชาชนทั้งสองประเทศกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและปัญหาเขตแดนได้รับการแก้ไขด้วยกฎหมายการเจรจาและกลไกวิภาคีไม่ใช่ด้วยการใช้กำลังผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามการจราจรสะพานตากสินไอคอนสยามเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรอัตโนมัติพรุ่งนี้ 6:00 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการจัดการจราจรบริเวณสะพานตากสินและหน้าไอคอนสยามเขตคลองสานติดตามระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติโดยมีนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.นายสมชายเต็มไพบูลย์กุลสก.เขตคลองสานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ซึ่งการจราจรจุดนี้มีรถหนาแน่นเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างถนนเจริญนครสะพานตากสินฝั่งสาทร มีรถเข้าออกไอคอนสยามและมีรถเลี้ยวเข้าออกจำนวนมากมีคนเดินเท้าจำนวนมากจึงต้องบริหารทั้งการระบายรถและความปลอดภัยของคนเดินเท้าโดยพรุ่งนี้6นาฬิกาเริ่มใช้ Adaptive Control ใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบ Real Time ระบบจะปรับจังหวะและระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถแต่ละทิศทางเชื่อมโยงการทำงานของสัญญาณไฟในพื้นที่เป็นโครงข่ายเป้าหมายคือช่วยลดการรอคอยและการสะสมของรถไม่ใช่แก้เฉพาะแยกใดแยกหนึ่งพร้อมปรับการเดินรถบริเวณแยกทั้งนี้การแก้ไขรถติดต้องมองเป็นโครงข่ายเพราะการทำให้รถผ่านแยกหนึ่งได้เร็วขึ้นอาจทำให้รถไปสะสมที่แยกถัดไประบบ Adaptive Control จึงต้องบริหารสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กันทั้งพื้นที่และปรับตามสถานการณ์จริงข่าวดีพบเสือโคร่งเก้งหม้อสัตว์ป่าหายากหลายชนิดสะท้อนความสมบูรณ์ของป่าประจวบคีรีขันธ์นายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยผลการสำรวจและบันทึกภาพสัตว์ป่าหายากในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับรายงานจากนายกิติศักดิ์สมศรีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึงผลปฏิบัติงานด้านวิชาการร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์ด้วยการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่าภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะการพบผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอย่างเสือโคร่งรวมถึงสัตว์ป่าสงวนที่พบได้ยากมากเช่นเก้งหม้อยืนยันว่าผืนป่าแห่งนี้ยังคงมีความปลอดภัยและมีปัจจัยทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าสำหรับการสำรวจและการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมากล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าเผ่าพันธุ์สำคัญได้แก่สัตว์ป่าตระกูลเสือทั้งเสือโคร่งเสือไฟและเสือลายเมฆนอกจากนี้ยังพบชมดแปลงลายแถบเก้งหม้อกระทิงหมีหมาเม่นใหญ่แผงคอยาวตลอดจนหมูป่าและลิงกังออกหากินอย่างคุ้นเคยกับพื้นที่ข้อมูลภาพถ่ายและพิกัดการกระจายตัวของสัตว์ป่าทั้งหมดจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างเป็นระบบควบคู่กับการยกระดับมาตรการป้องกันการบุกรุกและการล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสเหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ปี11:12 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้13 กันยายน 2569นะคะชีวิตละครนะคะสำหรับเมื่อสักครู่เนาะภูธานินทร์อินทรเทพนะคะชีวิตคนก็เหมือนละครเนาะบางคนก็อย่างที่เพลงบอกนะคะเล่นจนสิ้นใจเลยนะคะคำว่าสิ้นใจนี่คืออาจจะไม่ได้ตายก็ได้นะคือสิ้นใจก็คือแบบหายไปเลยจากบทบาทในขณะนั้นจากเข้าเรื่องพอดีเลยนะพอดีเห็นพี่หมอถามว่าวันนี้ช่วงแรกจะพูดเรื่องอะไรดีไปคุยเลยดีกว่านะคะเพราะว่ายังอยู่ในกระแสอยู่นะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับสวีวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวีน้องกวางอยู่หลังไมค์นะครับ
0: ใช่ค่ะชีวิตละคร
1: โอ้ฟังเพลงแล้วแหมได้โอกาสเลยนะเนี่ย
0: ก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนี่ย 4-5 วันนี่แหละนะก็ชีวิตเหมือนละครจริงๆนะสำหรับบางคนเนาะเล่นจนสิ้นใจเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะที่บอกว่าคำว่าสิ้นใจไม่ได้ว่าเรียกว่าตายไม่ใช่ว่าแบบจากโลกนี้เสียชีวิตแต่ไม่ใช่นะคือสิ้นใจนี่คือต้องจบชีวิตจบอาชีพไปเลยอ่ะพี่หมอเนาะเนี่ยก
1: ็
0: พี่หมอได้ตามไหมอ่ะที่เขาแซวกันอ่ะเรื่องโต๊ะอ่ะเรื่องโต๊ะอ่ะนะคะ

0: นี่ก็ที่จริงอ่ะเราก็ต้องฟังกับเวลาประเด็นข่าวนู่นอะไรแล้วมันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะมันเป็นอะไรที่ทำให้ถ้าเรามองกันในหลายแง่หลายมุมในรายการแต่ละรายการในการมานำเสนอนะครับแล้วก็แล้วแต่รายการแต่ละรายการแต่ก็บางคนนี่เขาค่อยยี่กันจนแบบบางทีพี่ก็นั่งหัวเลาะนั่งฟังแล้วก็ขำๆไปเหมือนกันนะที่เอาประเด็นนี้มาขยี้ตามรายการทีวีก็ดีรายการวิทยุของเราก็ดีนะไม่ต้องใครอ่ะพี่สุวิทย์สุทธิประภาเนี่ยแหละพี่วันนะพี่ฟังโอ้โหกระถึงลูกถึงอารมณ์กันนี่โอ้โหฟังแล้วแก
1: เรียกว่าข่าวนี้เข้าปากนักข่าวมากเลยเข้าปากเลยนะฮะ
0: ครับโอเคครับ
1: ข่าว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ในมุมอย่างนี้
1: ก็ต้องยอมรับแหละว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจากชาวพุทธเนาะโดยเฉพาะเอาวันนี้สดๆร้อนๆพี่หมอกระแสข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเชื่อไหมว่าวันนี้ทั้งวันนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์กันอย่างต่อเนื่องไปถ่ายรูปถ่ายภาพตามจุดโน้นจุดนี้แล้วก็ไปเยี่ยมชมโบราณสถานเพราะว่าอะไรคือวัดนี้มันเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโอ้โหนู่นกรุงศรีอยุธยานู่นนะคะแล้วจุดที่ได้รับความสนใจก็คือบริเวณกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจก็เอาโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วตำรวจเนี่ยเขาคาดการณ์เก่งมากนะว่าถามว่าแล้วโต๊ะผิดอะไรทำไมถึงยกโต๊ะไปตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าเคลื่อนย้ายออกเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นจุดเช็คอินแล้วมันดูไม่ดีก็เลยออกไปจริงๆไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เป็นของกลางอะไรตำรวจเขาคาดการณ์ถูกด้วยซ้ำไปก็เอาโต๊ะไปนะแต่ว่านักท่องเที่ยวคนที่สนใจก็ยังไปอยู่ดีนะคะก็เห็นบอกว่าวันนี้คนเยอะเลยแหละที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยามันไม่ได้ไกลอะนะคนก็อยากจะไปเช็คอินที่นั่น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: วัดพุทธไทยสวรรค
0: ์ก็ครับ
1: ดัง
0: แล้วครับก็เราก็มันมีหลายมิตินะก็อะไรมีหลายมุมถ้าเราจะนำเสนอเราก็อาจจะอีกมุมหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าในมุมต่างๆนี่รู้สึกก็จะอีกพูดง่ายๆโดนเข้าไปลงแบบเรียกอะไรนะลงลึกลงแบบถึงลูกถึงคนกันไปแบบ นะฮะที่จริงพี่ก็ย้อนมาถึงบทเพลงเพียงนิดหนึ่งครับนุสิวไหลพูดถึงบทเพลงชื่อละครชีวิตละครใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นุสิวไหลก็เปรียบเทียบได้ดีเหมือนกันนะครับว่าจริงๆชีวิตคนเรานี่ก็มันเหมือนละครจริงๆนะแล้วก็ที่มาของเพลงนี้
1: คือแต่ละวันเราก็เล่นบทบาทสมมติตั้งเยอะตั้งแยะไปนะพี่หมอ
0: ใช่ครับก็อย่างนี้ครับนุสิวไหลว่าคือเราได้ยินบทเพลงนะครับที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยพูดง่ายสมัยก่อนนี้นะโลกนี่คือละครหรือว่าชีวิตละครจะดูเนื้อหาดูเวลามันจบนี่นะพี่ก็เมื่อพยายามฟังอยู่นะเมื่อกี้ก็ฟังก็จริงๆนะว่าคือคนเราเนี่ยก็เหมือนละครอย่างที่ว่าชีวิตเขาก็เหมือนละครที่บอกบางคนเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องเล่นบทใช่ไหมนักสื่ออะไรก็พูดถึงว่าเมื่อกี้เล่นจนบทอะไรอ่ะบทจนตายอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็แน่นอนครับคนเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็บทบาทลูกนะตั้งแต่ลูกแหละนะลูกก็ต้องก็เรียกว่าอะไรอ่ะพอโตขึ้นมาก็เป็นบทบาทสามีบทบาทภรรยาใช่ไหมฮะหรือบทบาทพ่อแม่บทบาทครูบทบาทผู้นำอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็มีหน้าที่ของแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปวัยๆก็บอกบางคนก็เลือกที่จะเข้าไปสู่กรกฎาสู่ผ้าเหลืองอันนั้นที่น้องสิวและพูดอยู่ใช่ไหมอาจจะเข้าไปอยู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์นะเรียกว่ารับบทเป็นผู้สอนผู้ให้หลักธรรม คือถ้าเมื่อไรเราพูดถึงพระนะครับหรือว่าอยู่ที่ใต้ร่มกาสาวพัสแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองมุมมองของในบทของมิติของศาสนาก็แล้วกันถึงจะได้ว่ามันเป็นที่พึ่งนะฮะหรือเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้เป็นผู้พึ่งทางใจของผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะฮะฉะนั้นที่จริงแล้วคำว่าพุทธศาสนาของเรานี่นะโดยเฉพาะคำสอนก็คือพระธรรมที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละคนเราเวลารับบทบาทมาหลายบทแต่นี่มาบทชีวิตบางทีมันแก้ปัญหาไม่ออกไม่รู้จะหาที่พึ่งยังไงนี่ใช่ไหมก่อนตั้งจิตใจแล้วก็ต้องวิ่งไปหาพระก่อนบางทีเนี่ยทีนี้พอเรามาถึงเรื่องของศาสนานี่นะคือเราอ่ะมันก็เวลาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาทีไรเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่ามันทำให้เป็นวงกว้างเลยมันกระทบไปหลายมิติมากๆเลยใช่ไหมครับ
1: เยอะเลยเลยค่ะนั่นแหละคราวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะคนไทยชาวพุทธนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับจะกลายเป็นเรื่องขบขันน่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: กลายเป็นเรื่องเอามาแซวกันกลายเป็นเรื่องรู้สึกว่าเป็นเรื่องชิวๆละเฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาเยอะไอ้ประเภทแบบเนี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่มองลึกๆลงไปก็คือว่ามันเป็นเรื่องศรัทธานะพี่หมอโดยเฉพาะพอตรวจสอบไปลึกๆเขาบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยไม่ร่วมกิจกรรมกับทางวัดเลยมีอะไรก็ไม่ร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่บิณฑบาตไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะอยู่แต
0: ่
1: กุฏิของตัวเองอะไรเงี้ยก็แล้วก็ชาวบ้านก็ศรัทธาเวลาจะไปถวายไปทำบุญก็ต้องไปที่กุฏินะคะก็ทำให้เป็นที่มาที่ไปของแบบเงินมหาศาลทองมหาศาลทรัพย์สินมหาศาลอะไรแบบนี้เขาเลยคิดว่ากลายเป็นเรื่องว่าอ๋ออันนี้เขาพูดกันนะอ๋อก็คนที่ไปทำบุญเยอะๆก็คือกลายเป็นคนโง่ไปเลยอ่ะเขาพูดกันตรงๆแบบนี้พี่หมออันนี้มองมุมนี้ยังไงในฐานะพี่หมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไปวัดอยู่บ่อยเนาะอย่างนี้ค่ะ
0: นะครับก็พี่มองไปเรื่องของเป็นมิติก็แล้วกันนะถ้าเราโดยเฉพาะในรายการของเราเองเหมือนกันนะน้องเชลัยก็น่าจะคุกคีหรือว่าเห็นสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เราพูดกันบ่อยๆนะเมื่อก่อนตอนที่ประเด็นเรื่องของวัดเรื่องของพระภิกษุพวกนอกรีดนอกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็พี่ก็มองว่าอย่างนี้น้องเชลัยว่าคือถ้าในมุมของพี่เนาะเราก็พูดกันถึงเรื่องของว่าก็เรียกว่าเราก็ดูตามเนื้อหาตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกมาเนี่ยเนาะแต่ก็ว่าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นคดีมันเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมหนึ่งแล้วเรื่องเงิน
1: ยักยอก
0: เรื่องเงินทองนะครับแล้วก็มันไปเกี่ยวโยงไปเรื่องของเพศด้วยไงใช่ไหมครับคือประเด็นเงินวัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมทางเพศมีสีคงสีกาอะไรก็มาเนี่ยนะฮะฉะนั้นพี่ก็มองอย่างนี้ครับนึกแล้วว่าคือถ้าเราจะมองถึงเรื่องของเพศก็แล้วกันนะเรื่องของเพศนี่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องก็เรียกว่าอะไรนะก็เลือกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเกลียดจังอะไรหรอกนะเรื่องเพศมันไม่น่ารังเกียจอะไรหรอกแต่คือก็เรียกว่ามันเป็นไม่ใช่หน้าที่ของผู้ทรงศีลนะครับที่ก็บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าที่เราบอกว่าหน้าบทบาทหน้าที่ของผู้ที่จะก้าวสู่ใต้ร่มกาสาวพัสนี่นั่นก็คือบทบาทจะต้องรับหน้าที่จะต้องอยู่ในหลักศีลหลักวินัยอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องศีลเรื่องของข้อปฏิบัติข้อบัญญัติของศาสนาแล้วเนี่ยโอ้โหต้อง227ข้อ ข้ออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาพูดง่ายๆว่าโอ้ในเมื่อเรารับหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นแหละนะต้องมีวินัยเริ่มมีวินัยมันไม่ใช่เหมือนกับเป็นกระวาดอ่ะนะฉะนั้นก็เขาบอกว่าต้องให้เคร่งครัดอ่ะนะหน้าที่ของพระทำอะไรก็วัดปฏิบัติอย่างไรก็ต้องตามตามนั้นแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดมันเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อยู่ในศีล227ข้อนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นลาสิกขาออกมาจากผ้าเหลืองอะไรนี่ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราบอกว่าศาสนาเนี่ยพอพูดถึงศาสนาทีไรในคนก็มักจะบอกโอ้ฉันไม่เอาแล้วศาสนาเนี่ยเสื่อมนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่างเงี้ยเวลาถ้าเรามีปัญหาเรื่องศาสนาเรื่องของพระอะไรเนี่ยก็มักจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะที่จริงแล้วที่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาก็เหนือเรื่องของเงินน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือ
1: เงินแหละเป็นเรื่องใหญ่สุด
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็สมาถึงเรื่องเงินก็ทำยังไงอ่ะก็พูดตรงว่าต้องมีข้อกฎระเบียบควบคุมการเงินให้โปร่งใสนะที่เราไปเจอกันบ่อยว่าทางพระมหาเถรสมาคมทั้งหลายท่านก็มาออกมีข้อบัญญัติเอาพระไม่ให้เก็บเงินไม่ให้อะไรต่ออะไรต่างๆมีข้อบัญญัติไว้เยอะเลยนะครับก็อยู่ที่การตรวจสอบอะไรพวกนี้นะทีนี้มาถึงบุคคลที่จะเข้ามาอยู่ในหน้าที่นะฮะก็คือว่ามันก็ที่เขาบอกก็ต้องคัดกรองอ่ะว่าคนที่จะมาบวชนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเข้าไปสู่การปกครองระดับสูงๆนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องดูประวัติหรือว่าดูว่าดูแล้วไว้ใจได้ไหมหรือมีความปกครองอะไร
1: คือต้องย้อนไปในอดีตเลยใช่ไหมแต่นี่คือเขาบอกขนาดย้อนไปเยอะแล้วนะคะพี่หมอก็ไม่น้อยนะ30พรรษาเหรอก็ไม่น้อยใช่ไหม
0: ครับ
1: กว่าเรื่องมันจะบานปลายขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: ครับก็เนี่ยนะเราก็พูดถึงถ้าในเรื่องของศาสนานี่เราก็เห็นแล้วมันสะเทือนใจเหมือนกันนะบางทีบางคนตกใจ
1: ใช่คนคือเนี่ยหลายคนตกใจร้องไห้เลยว่ามี
0: เพราะว่าความศรัทธาคือโดยเฉพาะก็ว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะแล้วอาจจะไปพาดพิงไปถึงเรื่องของสายมูก็คือว่าเราคนไทยเราเนาะโอ้พี่เองนะเราเคยได้ยินตอนที่จตุคามดังนั่นก็เลยอ๋อ
1: ใช่
0: นะฮะจตุคามดังเนี่ยคือทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเราช่วงนั้นเราแบบรุ่งเรืองมากนะครับจตุคามไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนี่ออกมานี่จองกันหมดทุกรุ่นนะกันคนที่สร้างก็ร่ำรวยกันไปนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็วัดนี่แหละนะครับตอนนั้นในจังหวัดอยุธยาก็ถือว่าท่านก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของจตุคามนะก็มันเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อนะโดยเฉพาะที่สถานที่ที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับ
1: เป็นพระอารามหลวง
0: เป็นพระอารามหลวงด้วยนะฮะแล้วก็เอาตรงๆก็เหมือนกับประเทศไทยเราก็เหมือนกับว่าถ้าที่ไหนดังๆเนี่ยวัดไหนดังๆวัดไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือมีสายมูที่เข้าไปขอพรนะครับขอโชคลาภขออะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกเป็นที่พึ่งทางใจอะไรที่เขามาจากไหนตอนไหนดันด้นไปแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะมีหลายประเทศที่เขามีสายมูเหมือนกันนะแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าสายมูแต่ว่าเมื่อมีโอกาสมันสร้างมูลค่านะครับสร้างมูลค่าให้กับเรียกว่าสิ่งที่ได้ทำพิธีแล้วก็สร้างใช่ไหมก็ให้เช่ากันไปจากราคาแค่ หลักร้อยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็แน่นอนนะตรงเนี้ยที่มาของเงินที่หลั่งไหลเข้ามานะครับแต่ว่าในเมื่อเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างนี้ตำรวจก็ที่เขานั่งฟังอยู่นะบอกต้องสืบค้นว่าสร้างพระกี่รุ่นนะครับแล้วก็เปิดจองอย่างไรมีใบอนุโมทนาบัตรไหมนะครับเป็นใบเสร็จใบอะไรเงี้ยนะหรือเงินนำเข้าบัญชีไหมอะไรเงี้ยเขาก็สืบนะเป็นหน้าที่ของตำรวจเลยตรงเนี้ยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็ยังไงรู้สึกไรว่าก็เราก็ไม่อยากมันอะไรนะปัญหาพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจนบางทีเรา
1: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: บางทีเราก็เร็วไหลแต่ว่าคนบอกอย่าไปเบื่อนะปัญหาวันนี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละ
1: นะ
0: เรื่องพระกับสีกาก็เรียกว่ามีจตังกับสตรีที่เรามันเรื่องจริงๆนะคือเลยนะว่าที่จริงแล้วในของหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะพระนี่ไม่สามารถที่จะจับต้องเงินได้เลยไม่สามารถที่จะพูดง่ายว่าถ้าจะใช้เงินหรือจะทำอะไรต่ออะไรต้องมีไววาจกรวัดอ่ะนะก็ต้องไปดูแลนะครับไปไหนต่อไหนสมัยก่อนนี่พระนี่ไปไหนนิดขึ้นรถขึ้นอะไรนี่ก็ไม่ได้เสียตังค์นะก็ถือว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ไปไหนก็ต้องให้ความสะดวกนะครับให้เว้นที่นั่งให้ตังค์ก็ไม่เก็บและมีการดูแลด้วยความเคารพอย่างดีนะไอ้ความศรัทธาของพุทธศาสนาศาสนาเราเนี่ยแต่มาหลังๆนี่มันเหมือนกับก็เราก็เห็นใจนะพระบางรูปท่านก็จำเป็นจะต้องใช้เงินจะต้องเดินทางจะต้องโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการอารมณ์มารวยกันไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เหนือสิ่งอื่นใดเราก็คิดว่ามันก็ยังเกิดขึ้นอีกไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
1: ไม่ใช่รายสุดท้ายหรอกวะที่หมอว่าเลย
0: ม
1: ันคงต้องมีอีกแหละเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามีไม่มีคนร้องเรียนก็ตำรวจก็ไม่มีทางรู้แต่ว่าเรื่องแบบนี้ความลับมันก็ไม่มีในโลกจริงนะอาจจะใช้เวลาหน่อยใช่ไหมบางเคสบางวัดบางกรณีอะพี่หมอเห็นไหมอย่างของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยตำรวจต้องใช้เวลา2เดือนนะคะกว่าเรื่องจะแจ้งขึ้นมาให้ทุกคนได้ทราบเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆร้องเรียนปุ๊บไปปั๊บไม่ใช่นะเขาก็บอกละเอียดมาก2เดือนนะ
0: ครับ
1: 2เดือน
0: เอาอย่างนี้คืออะไรว่ากระแสศรัทธาความเชื่อคือสายมูว่าเรายังไงก็ลบล้างไม่หมดนะเมื่อก่อนจะมีมาตรการต่างรู้สึกทางในสำนักพุทธทางด้านพระมหาเถรสมาคมท่านก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการทำพิธีปลุกเสกนะครับอะไรต่างๆพวกเนี้ยคือให
1: ้
0: พูดง่ายว่าให้มาหาทางพุทธศาสตร์มากกว่าไสยศาสตร์อะไรเงี้ยนะก็มีการเตือนมีการตอนนั้นอยู่พักหนึ่งนะที่ทำให้เรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เพราลงไปเยอะเหมือนกันนะทีนี้มาถึงตรงนี้นักศึกษาที่มาเชื่อมโยงนักศึกษาเห็นไม่มีคลิปของท่านสันเพชรผู้ช่วยตำรวจเอกใช่ไหมที่นคร
1: ที่บ้านไว้
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่
0: คือจริงๆเวลาเรามองไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จตุคามรามเทพนี่นะครับที่ความเป็นมาเนี่ยนะนั่นคืออะไรคือถ้าเป็นอย่างที่ท่านสันเพชรพูดอะแม้บางทีเราก็ พูดง่ายบางคนหุกคนหัวลุกนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่าสิ่งที่พิธีการที่ทำถูกต้องนะครับหรือว่าถูกตามอะไรนะตามหลักในการสร้างในการปลุกเสกในการอัญเชิญอะไรต่างๆนี้องค์จตุคามมาเนี่ยนะก็ตอนนั้นจะมีท่านขุนพันธ
1: ์
0: ขุนพันธ์นี่ก็มือปราบนะครับท่านสันเพชรก็เป็นมือปราบใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็บอกไว้ว่า สตุคามรำเทพนี่ถ้าเกิดว่าสร้างหลังจากปี4445นี่แหละท่านบอกไม่ใช่ทั้งนั้นเลยเอาไปทิ้งเอาไปอะไรอยากเก็บไว้ก็บอกว่านะฮะมันอาจจะมีผลเสียเป็นสายล่อฟ้าม ีแล้วมีแต่ให้โทษไม่ให้คุณอย่างเงี้ยนะพี่ก็มันคนดูเอ้ยของเรามีไหมพี่ว่า
1: ให้ทิ้งหรอวะถ้ามีอยู่
0: เชื่อว่านะนุ้งสลายว่าทุกคนในช่วงนั้นอ่ะไม่บางบ้านเนี่ยโอ้โหบอกเป็นลังเลยนะครับทุกรุ่นโอ้จองกันทุกรุ่นกลัวจะตกยุก
1: ไม่
0: ตกทุกรุ่น
1: คือไม่ได้จองอันนี้ขอแก้ข่าวเขาบังคับให้ช่วยซื้อหนึ่งลัง
0: อ๋อช่วยซื้อเนี่ย
1: ยายบ้านแล้วแล้วยายบ้านเราทิ้งไปอ่ะแล้วจะเป็นบาปไหมพี่หมอ
0: ก็นั่นแหละเออแต่ว่าพี่ก็คนไปคนมาพี่โชคดีเจออยู่องค์หนึ่งนะโตเป็นบันเรียกรุ่นเจดีไร
1: โอ้ย
0: เจดีไร
1: รุ่นไหนเน
0: าะปี45
1: รุ่นไหน
0: ปี44นี่แหละสร้าง4445นี่แหละ
1: โอ้โห
0: ก็ถือว่ายังทันโหที่ต้องเก็บวันนี้เออสวยเลยก็เรียกว่ามีการอะไรกันเลยนะมีสีเหลืองอ่ะก็เรียกลงอะไรอ่ะ
1: ตรงสีเหลืองลงแล้วหน้าทองเหรอตรงทองเหรอคะ
0: ก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีอะไรนะแต่พี่มองดูนึกแต่ละว่าก็ดูแล้วถ้าเราย้อนไปดูพี่เคยมีหนังสือกันอ่ะการสร้างจตุคามรามเทพปี4445ก็รุ่นเชดีไรเช่นเชดีไรตอนนั้นนะตรงนั้นแพงนะแล้วก็พี่ก็ได้มาจากรู้จักกันนะคนที่ร้านทองอยู่ที่นครนะเอามาให้พี่ที่นี่เลยเอามาที่ละที่เนี่ยที่คลินิกแจ้งวัฒนาเนี่ยพี่จำได้เลยตอนนั้นมาใส่สลับมาอย่างดีนุ๊กจะอะไรสลับทองอ่ะ2บาทโอ้โห
1: เออ
0: แล้วพี่ก็มองดูพิธีกรรมนะครับแล้วก็ก็เรียกมวลสารต่างๆที่มาผสมในการเนี่ยในการสร้าง
1: นะครับ
0: แล้วก็มีการปลุกเสกอัญเชิญทำอะไรอุณาศรัทธามากนะครับน่าศรัทธา
1: ดูขังอลังการนะ
0: ดูขังนั่นแหละครับ
1: ขังอลังการมาก
0: พี่ก็เอาอย่างน้อยๆท่านที่ท่านสันเพชรพูดอ่ะนะไอ้รุ่นอื่นๆไอ้รุ่นอื่นๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอ่ะนะมีก็มีไม่มีก็ไม่ได้ไปสนใจนะครับฉะนั้นบ้านเราคือสายมูยังไงก็มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรามีที่พึ่งทางใจนะฮะแล้วก็พอร้านพุทธคุณด้านอะไรก็แล้วแต่เราจะเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ศรัทธาคือทุกอย่างแล้วถ้าเราศรัทธาจริงๆมันก็มักจะเกิดปฏิหารนะเพราะว่าถ้าเราไปมองในเรื่องของการปลุกเสกเรื่องของพระใช่ไหมครับที่มาทำพิธีมานั่งปลกนั่งอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่อันนี้ก็บอกว่าจตุคามมันที่จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระใช่ไหมครับท่านจึงบอกว่าส่วนใหญ่คารวาสจะเป็นผู้อัญเชิญนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับพระเวลามาปลุกเสกอะไรเนี่ยนะฉะนั้นทำพิธีกรรมเวลาปลุกเสกใครต่อใครปลุกเสกก็อาจจะไม่ใช่ตรงอ่ะนะอาจจะไม่ตรงแต่แม้แต่เป็นคารวาสตรงเฉลยสายใต้บ้านเรานี่เมื่อก่อนโอ้เป็นอาจารย์ธรรมดาเนี่ยอย่างสายเก่าอ้อเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์ที่ดังๆหลายคนนะหลายที่เขา
1: เรียกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาเคร่งครัดเขาวัดปฏิบัตินี่บางคนนี่ต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดเลยนุ่งขาวห่มขาวแล้วนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิจนกระทั่งตัวเองมีเขาเรียกมีญาณมีฌานมีฌานที่เข้าขั้นที่พวกเนี้ยก็จะมีอำนาจอันสามารถที่จะไปทำอะไรต่ออะไรได้ด้วยพลังอำนาจของที่เขาได้ปฏิบัติมาอันนี้ก็จริงจริงตรงนั้นอันนี้ก็มีจริงนะฉะนั้นในสิ่งที่เราเชื่อเราเคารพเราเห็นพิธีต่างๆแล้วถ้าเราเอามามันก็เป็นความเป็นกำลังใจเราเนาะทำให้เรามันของมันลี้ลับนั่นตรงไหนของสิ่งเหล่านี้เราก็เขาเรียกว่าอย่าไปลบหลู
1: ่
0: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณเลยนะสลาย
1: มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ บางคนเขาเชื่อเขารู้สึกว่าเออมันเป็นผลดีใช่ไหมคะ
0: อืมอืมอืม

0: ก็ไม่ว่ากัน
1: ทีนี้มาเรื่องนี้นิด
0: ค่ะ
1: เรามันมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่สิกานะครับในเรื่องของมุมของมันก็เรื่องของเพศก็มาเกี่ยวข้องนะครับพี่โดนไปตั้ง 2-3 พาดพิงมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะโทษนางสิราแล้วก็พูดกันคนก็มาพูดงั้นจริงๆแล้วเอาตกลงอายุตั้งเยอะแล้วนี่ยังมีพลังนึงเอายาหมอนพรไปหรือเปล่า
0: พี่หมอ
1: จะว่าอย่างเงี้ยมาว่าเอายาหมอนพรไปหรือเปล่ามาว่าพี่บอกเอ้ย
0: อันนี้ถือว่านี่เป็นเรื่องปกติไหมหรือว่าเป็นคนพิเศษคนหนึ่งแล้วกันค่ะในมุมพี่หมอที่เราจัดรายการเรื่องเนี้ยเด็กสมเสน่หาเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดในมุมของเรื่องอารมณ์ทางเพศนะครับก
0: ็
1: เราบอกเราว่ามันเป็นที่จริงแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนอ่ะมันยังมีอยู่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเออผู้ชายเนี่ยมันหมดเมื่อไหร่ถามอยู่ประจำนะผู้ชายอายุเท่าไหร่ถึงจะหมดอารมณ์ทางเพศใช่ไหมแล้วผู้หญิงไม่ใช่เท่าไหร่ที่หมดอารมณ์ทางเพศอาจจะประมาณเนี้ยคือถูกถามอยู่ประจำใช่ไหมเท่าไหร
0: ่ฉ
1: ะนั้นเรื่องทางเพศเรื่องอารมณ์เรื่องความต้องการต่างๆพวกนี้นะมันก็ตอบยากตรงที่ว่ามันขึ้นกับอายุก็มีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันขึ้นกับสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะผู้ชายนะครับที่เขาบอกว่าถ้าพูดไปก็เหมือนกับคนโบราณก็จะมาล้อเรื่องเพศอยู่เรื่องอะไรว่าอายุขนาดนี้ยังเตะปิ๊บกระเด็นนะครับแล้วประมาณนี้นะก็เรียกว่าไม่เป็นมะเขือเผานกเขาหลับอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นตัวชีวิตของความเป็นหนุ่มของผู้ชายใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคืออะไรว่าแหมแล้วเขาถ่ายทอดเขาจะมองไปเห็นโอ้โหบนโต๊ะแดงนั่นน่ะนะโอ้โหเครื่องบำอาหารอะไรนั่นก็เรียกอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เรามามองนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งอะไรว่าอาหารเนี่ยคือสมัยโบราณหรือว่าในหลักพระพุทธศาสนานี่ที่บอกว่าพระเนี่ยมีข้อห้ามเยอะไม่ให้ฉันอะไรที่มันทำให้ร่างกายเนี่ยมันทำให้มันพูดง่ายว่ามันไปสร้างไอ้พลังเรื่องทางเพศเนี่ยนะแล้วก็บัญญัติว่าพระเนี่ยนะฮะให้ฉันสองมือก็เพื่อตัดคำว่ากามราคะเรื่องของกามอารมณ์ออกไปเสียเพราะมันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติใช่ไหมครับการที่อยู่เป็นพระนี่นึกถึงอะไรว่าการถือศีลแล้วปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องเรียกว่าพระนี่บางรูปอะไรเวลาท่านฉันเนี่ยฉันมือเดียวที่พระป่าอะไรบางทีท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็แล้วไปนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้มาคำนึงถึงว่าความอร่อยจากอาหารนั่นก็ฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สื่อไปถึงเรื่องของพยายามที่จะตัดกามราคะออกไปใช่ไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามอะไรร่างกายมนุษย์เรานั่นนะครับถ้าได้รับอาหารครบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในหมวดที่มีโปรตีนนะที่เราเห็นกันบ่อยๆว่าอาหารนู่นนี่นั่นที่มันทำให้ร่างกายเราอ่ะมันทำให้มันสร้างฮอร์โมนเพศผู้ชายเราเนี่ยนะเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หมดคุณนี่อยู่ไปนะฮะอายุมากๆนึงตัวอะไรแข็งแรงกว่าหนุ่มๆได้ซ้ำไปนะ
0: เท่ากับอายุไขของคนคนนั้นแหละใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่เท่ากับอายุไขคนนั้นที่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยก็ถามว่าเมื่อไหร่จะหมดนะที่เขาบอกว่าก็หลักเราหัวหอกยันตายอ่ะคนโบราณก็พูดอย่างน
0: ี้
1: นะผู้ชายยังไงก็แล้วแต่มันเขาถือว่าเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เขายังมีอารมณ์ตรงนี้อยู่แล้วก็มีความภาคภูมิใจมากว่าเขายังนะความเป็นผู้ชายความเป็นชายของเขานี่ยังคงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นแต่ว่าเราที่พูดตรงนี้ก็อะไรที่ว่าเราก็พูดในเรื่องของหลักของธรรมชาติของร่างกายที่อุดมสมบูรณ์ที่แข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพกาย

0: ะครับมันก็ทำให้เป็นการหลั่งฮอร์โมนเป็นทำอะไรที่ไม่ต้องมาคิดมากบางคนเปรียบเทียบโอ้ยอย่างนี้นะครับไม่ต้องทำงานมีของโอ้ยมีทุกอย่างเงินทองก็มีโอ้โหแบบอาหารการกินฟรีเปรมนะฮะแล้วก็มันจะไม่มีได้อย่างไรอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องปวดหัวกับเป็นกับธนาคารมาทวงอะไรต่างๆ อะไรอย่างนี้นะครับคือทำให้ช่วงเนี้ยมันก็เลยทำให้มันเปรียบเทียบไงบางคนบอกโอ้โหดูโต๊ะนี่เลยเป็นนึกถึงโต๊ะคนอื่นที่ไม่ค่อยมีกินอะไรต่างๆไอ้นี่เราพูดไปตามที่เขาพูดกันนะคืออะไรนะแต่ว่าถ้ามามุมเรื่องเพศนี้พี่ก็มองว่าอย่างที่บอกกันนะว่าถ้าว่าเข้ามาอยู่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วนี่โดยเฉพาะมาเป็นอยู่ในร่มกาสาวพัทเนี่ยสิ่งนี้ต้องเสียว่ามันต้องแน่วแน่จริงๆนะครับในการที่จะมาสืบทอดหรือเผยแพร่ศาสนาเรานะก็เราไม่ได้ว่าต้องเสียว่าไม่ใช่ว่าเรามาซ้ำเติมนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็มาพูดในแง่มุมต่างๆนะครับเพื่อที่จะนะเราไม่ใช่ว่าจะให้เปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นก้อนหนึ่งก็เรียกว่าสมัยนี้ก็เรียกว่าถอดบทเรียนอะไรก็แล้วแต่นะก็มีขนาดตำรวจนี่บอกก็เตือนเลยนะถ้าที่ไหนยังทำอย่างนี้อยู่ให้รีบจุดทันทีนะครับท่านก็มาบอกไว้ใช
1: ่
0: ไหมครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อแหละนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมยังไงแต่คิดว่าคงไม่ใช่ลายสุดท้ายเนาะที่เป็นแบบนี้นะคะ
0: ครับมีพระดีๆเยอะมาก
1: ใช่เยอะมาก
0: เยอะ
1: ที่อย่างที่ไหนที่ราชบุรีอ่ะที่มีเด็กกำพร้าอยู่ในวัดเยอะมากเลยนะคะพี่หมอ
0: ครับ
1: วัดอะไรนะอะไร40,000ในเรื่องอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือมีเด็กกำพร้าอยู่ที่เนี่ยเยอะมากเลยวัด40,000อยู่ที่ราชบุรีวัดใหม่40,000ค่ะพี่หม
0: อไปได้ยินอยู่ก็ได้ยินครับ
1: ใช่ค่ะเจ้าอาวาสนี่โอ้โหวันทั้งวันยุ่งแต่กับเด็ก100 กว่าชีวิตอะส่งเสียให้เรียนเข้าแถวมารับเงินวันละ20-30ไปโรงเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยหลายปีแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: มีหลายวัด
1: ใหม่40,000
0: ครับ
1: ใช่อันเนี้ย
0: อ
1: ันน่านับถือมากนะคะ
0: ครับ
1: เราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันนะคะก็เดี๋ยวมีจดหมายหนึ่งฉบับนะคะที่หมอจะตอบให้นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

ช่วงสุดท้ายของรายการมีเวลา5นาทีเสร็จๆนะคะพี่หมอกับจดหมายของน้องอายุ23ปีนะคะเพิ่งเรียนจบมีแฟนอายุ35คบกันมา2ปีกว่าแล้วนะคะไม่เคยมีอะไรกัน

0: แต่มีสัมพันธ์ภายนอกอ๋อไปอยู่ครั้งหนึ่งหนูไปค้างบ้านแฟนช่วงที่ไม่มีคนอื่นอยู่นะคะแฟนก็พยายามจะมีนั่นแหละนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะหนูกลัวจะท้องแฟนบอกว่าเขาจะไม่หลังข้างในเด็ดขาดขอถามการร่วมโดยการหลังภายนอกเพราะแฟนพยายามจนอวัยวะอ่อนตัวแต่หลังบริเวณปากช่องคลอดอสุจิสามารถว่ายเข้าไปภายในทำให้ท้องได้ไหมคะเพราะช่องคลอดไม่เคยมีอะไรสอดใส่เลย
1: ครับปัญหานี้เรา
0: เข้าน้อย
1: บ่อยครับแต่เรื่องการหลั่งน้ำอสุจิบริเวณปากช่องคลอดมีโอกาสท้องหรือไม่นะครับก็เราเคยตอบกันแล้วว่าไอ้โอกาสการตั้งครรภ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าไม่มีการสอดใส่บางคนกางเกงในของผู้หญิงก็ยังไม่ถอดเลยซ้ำไปนะยังเคยปรากฏการณ์ว่ามีท้องตั้งครรภ์ได้หรือแม้แต่เยื่อพรหมจรรย์หรือเยื่อพรหมชารียังไม่ฉีกขาดก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยที่มีขนาดเล็กมากนะแล้วก็แต่ว่ามีความสามารถเรียกว่าโอ้เคลื่อนไหวนะหรือว่ามีการเคลื่อนไหวนี่แบบได้ไวนะครับแล้วก็เรียกว่าไหวผ่านเมือกที่บริเวณปากช่องคลอดเข้าสู่มดลูกและปีกมดลูกนะครับสามารถที่จะทำให้มีการไปผสมกับไข่ได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ตกไข่พอดีนั่นแหละมักจะไปเจอตรงนั้นอ่ะนะแม้แต่เรื่องของบางคนเนี่ยเฮ้ยคนลาวลมไปลาวลมมาผู้ชายมันจะมีน้ำก็เรียกว่าน้ำเมือกออกก่อนที่จะมีเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นให้น้ำอสุจิไอตัวอสุจิออกมาเนี่ยแม้แต่น้ำตัวนั้นน่ะน้ำเมือกตัวนั้นนั่นเลยแค่สัมพึ่งที่ปากช่องคลอดยังสามารถให้เกิดการตั้งครรภ์ได้นะครับฉะนั้นก็อย่าได้วางใจนะครับ
0: เธอบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถสอดใส่ได้เนี่ยเพราะอะไรของแฟนอ่อนตัวไวหรือช่องคลอดหนูติดไหมแต่ประจำเดือนก็มาปกติอันนี้เกี่ยวกันหรือเปล่า
1: ครับข้อเรื่องของมันอย่างนี้นะครับการที่สอดใส่ไม่ได้มันก็เกิดจากทั้งผู้หญิงผู้ชายนะถ้าเกิดจากผู้หญิงเนี่ยที่น้องก็ถามเมื่อกี้ว่าผู้หญิงบางคนก็ถ้าเกิดก็ยังไม่เคยที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะที่ก็มักจะมีการตื่นกลัวมีความกังวลกลัวท้องบ้างกลัวเจ็บบ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะมีการเหมือนกับจิตใจมันไม่ก็เรียกว่าไม่ยอมรับนะมันก็จะเกิดตามในการเกร็งนะครับแล้วก็เวลาเกร็งนี่ก็เรียกว่ามันทำให้กล้ามเนื้อต่างๆมันหดตัวนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณห้องจังกลานะนะครับที่มันเกร็งมากมันทำให้ไม่เหมือนสมัยก่อนว่าจิ้มล็อกอะไรเงี้ยนะบางคนเนี่ยทั้งเวลาปกติก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าเวลาถ้าเขาเกิดตื่นเต้นกลัวอะไรขึ้นมานี่ไม่สามารถที่จะต่อสายได้เลยอันนี้เป็นต้นนั้นนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะติดตันนี่ไม่มีแน่เพราะว่าน้องก็บอกมีรอบเดือนมาปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไอ้เรื่องช่องคอติดช่องนี้คงไม่ใช่แน่นะครับ
0: ก็บอกว่าก็ร่วมกันแค่ครั้งเดียวที่แฟนหลังบริเวณช่องคลอดจะท้องไหมคะแบบนี้ถ้าท้องต้องทำยังไงเพราะว่ายังไม่พร้อม
1: ครับครั้งเดียวก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสท้องนะครับทีนี้ก็ถามว่าทำยังไงใช่ไหมครับถามว่าแก้ปัญหาตอนก็รอเวลาถ้าเกิดว่ามีการมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยอันสิ่งแรกนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเราเคยได้ยินคำว่ายาคุมฉุกเฉินนะซึ่งยาคุมฉุกเฉินก็อาจจะแก้ปัญหาได้ในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่เกิน72ชั่วโมงหรืออย่างมากไม่เกิน120ชั่วโมงวันนี้ไอ้รีบทานยาคุมฉุกเฉินทันทีซึ่งตำรังกายามีนะครับก็มีโอกาสที่ลดอาการตั้งครรภ์ให้มันน้อยลงแหละนะก็สามารถที่จะป้องกันฉุกเฉินได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปนานแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะกินได้แล้วแหละ
0: นะคะเพื่อเธอสงสัยเรื่องน้ำอสุจิผู้ชายหลังแล้วนี่น้ำเชื้อจะอยู่ได้นานกี่วันเพราะว่าหลังจากวันที่นอนด้วยกันก็ไม่ได้ล้างออกทันทีค่ะถ้าท้องไม่พร้อมจะไปออกยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะจะยุติการตั้งครรภ์แบบไหนก็ดูกังวลอยู
1: ่ก็เรื่องของน้ำอสุจิก็มีที่ถามนั่นคือแล้วว่าไอ้การอสุจินี่ที่จริงผู้ชายในเวลาหลังออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะที่มันอีกคำว่าตัวอสุจิเนี่ยแต่ว่าเวลามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของภายนอกร่างกายเนี่ยก็มันอยู่แป๊บเดียวไม่กี่นาทีนะก็อาจจะมีการมันก็ตายหมดแหละใช่ไหมทีนี้ที่เขาไม่ได้ล้างออกมดทักไม่ได้ออกล้างออกทันทีนี่แต่ตอนที่น่ากลัวก็ตัวที่สามารถ

0: ตอนที่หลังใหม่ๆมันก็มีโอกาสที่แหวกว่ายเข้าไปได้แล้วนะฮะฉะนั้นแต่ว่าถ้ามันสุจีที่แห้งติดผิวหนังแล้วพวกเนี้ยนะมันก็ตายแหละมันไม่มีแรงที่จะไปไหว้อะไรได้แล้วแหละนะประมาณนั้นนะแต่หากตั้งครรภ์ไม่พร้อมนี่นะมันยังเลยที่เขาถามเรื่องว่าการเดี๋ยวนี้เวลาไปพอตกใจว่าตกมันเราไปเสียตัวมาหรือเราไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็กลัวจะตั้งครรภ์บ้างจะทำยังไงป้องกันเดี๋ยวนี้ตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องระวังนะครับที่ไปซื้อยากินเองบ้างอะไรบ้างนะเช่นยาแบบอะไรยาแท้งยาอะไรต่ออะไรนี่อันตรายมากๆเลยนะจะมีแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างนี้จริงนะครับก็อาจจะไปปรึกษารู้สึกทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีหน่วยการปรึกษานะแต่ในการตั้งครรภ์เดี๋ยวนี้มันก็มีสามารถที่จะปรึกษาได
1: ้ครับพี่หมอค่ะพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพอด
0: ีนะครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
1: เบอร์นี้นะคะใครอยากจะโทรคุยนะคะโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้ละค่ะกับพี่หมอนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแต่ว่าใครรอได้วันอาทิตย์ก็กลับมาเจอกันเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พอลซ่า
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิด

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วมาแล้ว5:13 น.สวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกคนค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์ที่14 กันยายนสวัสดีดงๆนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับจุ๊ก
0: มาแล้วโหยวันจันทร์ก็สดชื่นใช่ไหมสดชื่นยันใจต้อนรับฝนโอ้ยสี่ภาคเลยวันนี้กทมก็ไม่รอดนะคะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: ที่กรมอุตุประกาศนะคะว่าวันนี้ยังคงมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนนะคะจะส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านก็ทำให้เข้าสู่ความยอมความกดอากาศต่ำนะตั้งแต่ภาคเหนืออีสานใต้อุ้ยทั่วทุกภาคเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะสำหรับในวันนี้10ปีที่หนักอยู่ก็เหมือนเดิมค่ะภาคเหนือนะคะอีสานโอ้อีสานนี่ 70% เลยนะคะตกหนักเลยตกหนักเลยก็คงจะต้องรับมือภาคใต้ที่80นะคะภาคใต้นี่คือ 80% ของพื้นที่แถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะคะสำหรับในวันนี้นี่คือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็ 70% ภาคตะวันออก60ภาคกลาง60ภาคอีสาน70นะคะเอาภาคเหนือนี่ไม่ถึงนะคะภาคเหนือแค่40เท่านั้นเอง
1: ครับผม
0: ส่วนภาคเหนือ70ทั้งนั้น
1: ถือว่าน้องชายผมไปเที่ยวเชียงใหม่นะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าวันเสาร์นี่แดดเปรี้ยงเลยฮะ
0: ฝนลดลง
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงแล้วก็มันไปขึ้นดอยไปม่อนแจ่มนะครับเขาบอกว่าเย็นๆกับช่วงเช้านี่อากาศเย็นเลยนะ

0: รอากาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดนะคะใครจะวางแผนเดินทางไปไหนเนาะสำหรับในช่วงนี้ยังหนักอยู่
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องฟ้าเรื่องฝนก็จะต้องรายงานกันส่วนเรื่องสถานการณ์เอาไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเดี๋ยวก่อนจับหรือยังตอนนี
1: ้เห็นว่าดับสนิท 100% แล้วนะพี่เนาะ
0: นะคะโอ้โห
1: แต่ตอนย้ายผู้ป่วยนี่ก็วุ่นเหมือนกันนะ
0: โอ้ทุลักทุเลน่าดู
1: ครับ
0: นะคะทั้งแพทย์ทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ปลอดภัยบ้านแถวดูตอนที่แบบโอ้โหมันลุกสีไฟนี่นะคะเปลวเพลิงนี่น่ากลัวมากนะคะก็โชคดีนะคะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วก็ที่สภาก็ระทึกเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ก็มีเหตุการณ์ฝ้าเพดานโรงอาหารพังถล่มลงมาโอ้โหมีเหตุไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะที่สภานี่นะ
1: ดูไม่จืดดูไม่จืด
0: มีที่ไหนนี่เท่าไหร่นะก็สร้างกันอ่ะโอ้โหตายฝ้าเพดานกี่ปีเองจะพังแล้วเหร
1: อ
0: เออ
1: น้ำดินนะไม่น่าพังนะพวกนี้มันต้องแบบว่าโอ้โหแล้วสภาพอยู่มาเป็นสิบปี
0: เออดูดิพังเฉยเลยหรือว่าฝนตกน้ำรั่วแล้วฝ้าเพดานมันอุ้มน้ำไว้หรอหรือยังไงไม่ทราบเดี๋ยวรอดูก็ดูสิแรงกระแทกเขาบอกว่าส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารพังยับเยินโอ
1: ้
0: โหจ
1: ะได้
0: หล่น
1: ลงมาหล่นแบบถ้าหล่นตอนวันทำการนะครับพี่โอ้โห
0: สนุกเลย
1: แล้วมีคนหัวแตกกันบ้างละงานเนี้ยเออครับ
0: แผ่นใหญ่มากอ่ะเอออะไรอย่างงงเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแสดงว่าเออตามนั้นแหละแสดงว่าจุดๆแล้วกันก็เขาบอกว่าตรงจุดนั้นจริงๆนะเป็นพื้นที่ที่ใช้งานหนาแน่นทั้งบุคคลสำคัญทางการเมืองสว.นะพนักงานสภาบุคลากรราชการเป็นจุดพักผ่อนนั่นแหละก็คือนั่งกินข้าวตรงนั้นเลยถ้าวันทำการปกตินะไม่น่าเชื่อนะคะมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะนี่ก็ซ้ำรอยไม่เคยตอนนั้นจำได้ว่ามันมีพังถล่มลงมาอะไรพังที่สภาเคยมีพังแล้วฝนรั่ว
1: ใช่ถือว่าได้ข่าวบ่อยนะพี่นะ
0: เออบ่อยสภานี่นะคะ
1: เคยมี
0: อลังการ
1: ฝนตกประมาณน้ำไหลตกประมาณเป็นทางเป็นน้ำตกเป็นร่องน้ำอย่างเงี้ย
0: เออ
1: โอ
0: ้ก็คือลักษณะของสภาเนี่ยเขามีไอ้ปลูกต้นไม้ไว้ตรงกลางเราต้องนึกเอาภาพออกเนาะเออเราก็ไม่เข้าใจว่าคนที่ออกแบบอ่ะคิดได้ยังไงไอ้ต้นไม้ตรงต้นนั้นอ่ะเออคือมันไม่น่าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะต้นไม้อ่ะใช่ไหมก็ต้องมีน้ำเลี้ยงคืออะไรก็ไม่รู้เขาออกแบบมาแบบนั้นนะคะแต่นี่ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะระทึกเปิดเหตุฝ้าเพดานโรงอาหารอาคารรัฐสภาพังถล่มเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างค่ะ
1: รัฐบาลบอกสภาหมื่นล้าน
0: กู้หมื่นล้านใช่
1: ฝ้าเพดานพังถล่มโอ้สภาหมื่นล้าน
0: วันนี้น่าเชื่อไงว่ามันเออมันเป็นไปได้เนาะหมื่นล้านหมื่นล้านนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ช้ามั่วรั่วพังนี่คือเขาให้จำกัดความเลยฮะให้จำผู้จัดการนะเขาให้คำจำกัดความเลยช้ามั่วรั่วพังอาคารรัฐสภาหมื่นล้าน
0: ค่ะแล้วมันอยู่ริมแม่น้ำด้วยนะ
1: ครับ
0: มีอะไรต้องกังวลอีกไหมไม่รู้ว่า

0: เรากลัวไปก่อนนะถ้าอย่างเงี้ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเราก็เรื่องของทองปล้นร้านทองอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: โอ้ได้ไป52บาททองค่ะลุง
1: โอ้โห
0: ได้ทองไปนะไม่ใช่ไม่ได้นะคะ
1: อันเนี้ยอันเนี้ยเห็นเขาตั้งคำถามกันนะครับพี่ว่าร้านทองที่มีลูกกรงอ่ะเขามีแบบสแตนเลสกั้นเลยนะกั้นระหว่างคนซื้อไม่ให้ปีนเข้ามาได้อ่ะ
0: มีค่ะที่โลตัสสุขาสามก็มี
1: ใช่ที่ร้านนี้ที่โดนเนี่ยก็มีนะพี
0: ่มีค่ะใช่อันนี้เขาทาสี
1: ทีเนี้ยเขาใช้วิธีบังคับเอาปืนบังคับพนักงานให้หยิบทองมาให้เขา
0: หยิบทองคือหยิบเหมือนกับรู้จักกันเลยอ่ะหยิบชิวๆมากพนักงานคนหนึ่งอ่ะแต่ว่าอีกหลายคนน่ะหลบอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะคะ
1: ครับนี่จะไม่หยิบก็ไม่ได้นะจะไม่หยิบก็กลัวตายนะ
0: เอาเป็นเราก็หยิบเพราะว่าเราก็รักษาชีวิตเราถูกไหม
1: ใช่
0: ใครจะมานั่งบอกว่าไม่เอาไม่หยิบเรื่องอะไรเพราะว่าโจรมันมีปืนอ่ะปืนปลอมปืนจริงไม่รู้แหละตอนนั้นอ่ะกลัวไว้ก่อนเราก็รักษาชีวิตของเราไว้ปรากฏว่าได้ทองไป52บาทนะคะนี่เป็นร้านทองในพื้นที่สามโคกปทุมธานีนะคะสร้อยคอ10บาท2เส้นแล้วมันชี้ด้วยนะมันจะเอาเนี้ยมันจะเอาเนี้ยมันชี้ด้วยนะเห็นในภาพเนาะ
1: ครับ
0: มันเลือกมันเลือกเอาเส้นใหญ่อ่ะ
1: โอ้ครับผม
0: 3ล้าน5นะคะก็คาดว่าน่าจะจับได้เนาะอ่ะมีสายมาครับไปรับสายกันก่อนนะคะ
1: ครับผม
2: ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
1: เดี๋ยวยิง
2: ฮัลโหลสวัสดีครับบอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีครับมาแล้ว
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เจ้าจากจังหวัดไหนคะเนี่ย
2: เชียงรายครับ
0: เชียงรายอ๋ออยู่เชียงรายนะลุง
1: หนาวแล้วใช่ไหมฮะเย็นๆแล้วไหมพี่เช้าเย็นๆแบบนี้
2: ตอนน
1: ี้
2: เย็นแล้วครับตอนนี้เย็นแล้วครับอากาศเย็น
0: แล้วนะคะ
2: ครับครับใส่เสื้อแขนยาวมั้งแล้ว
0: อุ้ยแล้วใส่เสื้อแขนยาวกันแล้วเหรอคะ
1: เช้าเมื่อมืดเช้ามืดเนาะ
2: ครับผมอยากปรึกษาที่รัฐบาลจะช่วยได้จะ2,000นะครับมันดูเงียบๆไปครับ
0: อันนี้เป็นของอะไรคะเป็นข้าวเป็นอะไร
2: ครับครับเป็นน้าครับข้าวครับ
0: ข้าวนะคะข้าวนาปีเหรอคะพี
2: ่ครับครับผม
0: เลยละ2,000เงียบไปเลยเงินช่วยเหลือ
2: ครับ
1: เงินช่วยเหลือ2,000ปีล่าสุดเดี๋ยวผมเซิร์ชเลยครับพี
0: ่6,7 เอ้ย 6,4 6,8ใช่ไหม
2: ไม่6,9ได้ไหม
0: ฮะ6,9นี่เหรอคะ
2: ครับปี69
0: ปีการผลิต69เขาบอกว่ายังวะยังไม่ออกถ้าปี69นะ
1: ยังไม่มีการอนุมัติเลยครับ
2: ก็นั่นเลยเห็นมันออกในโทรศัพท์ออกในเฟซบอกว่าเห็นว่าเริ่มโอนผมก็ดูเลย4-5วันมาแล้วเห็นเงียบ
0: เขาบอกว่ารอมติคลม.อยู
2: ่รอมติอยู่ครับ
0: ใช่ค่ะถ้าปี69นะเนี่ยค่ะ
2: เขาจะเก็บศูนย์เนี่ย
0: เขาเคาะได้ยังนะลุง
1: น้ำ
0: เคาะลุ้นอยู่หรอ
1: ยังนะฮะ
0: นะ2,200
1: เขาบอกของเก่า 1,000 นั้นพี่ได้ยังครับ
2: นั่นปีที่แล้วผมได้อยู
0: ่ได้หมดเนาะได้ครบเลยเนาะ
1: งั้นปี6970นี่ต้องรอก่อนนะครับพี่เพราะว่ารู้สึกว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่ากำลังรอที่ประชุมครม.นะครับอนุมัติงบตรงนี้อยู่ครับผมก็แสดงว่ายังไม่พูดง่ายยังไม่อนุมัติยังไม่แจก
2: ยังแต่ว่ามีค่าที
0: ่ยังไม่โอนออก
1: ครับมีแนวโน้มมีแนวโน้มนะครับ
2: มีแนวโน้มใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: สองพันสองร้อยสี่สิบบาทมีแนวโน้มว่าจะได้
2: น่าจะได้ไหมอ๋อ
0: ได้เชื่อเถอะ
2: ได้โอเค
1: ของที่นี่กี่ไร่ข่าวมันลงนาอยู่กี่ไร่
2: พอดีข่าวมันลงเฟซมากกว่าเขาไม่ให้แล้วถ้าจะมั่งเขามันฟังที่ไหนก็ไม่มั่นใจไง
1: ก็บอกอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็เสนอเรื่อง
0: ถ้าไม่ได้จะได้ไม่รอใช่ไหมพี่จะได้ไม่รอ
2: ถ้าไม่ได้ก็บอกไว้ถ้าสมานก็บอกไว้ว่าไม่ให้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้มันลงเฟซมีหลายคนหลายเฟซหลายดันพอดีว่าพวกบางทีก็ว่าเขาไม่ให้แล้วบางคนก็ว่าเดี๋ยวก็อยู่ก็อยู่กับผมก็อะไรมันความมันใจใช่ไหมครับ
0: ยังอยู่ในขั้นตอนค่ะยังอยู่ในขั้นตอน
2: อยู่ในขั้นตอนเอาครับเจนเอาขอฟังเพลงผมได้ใช้สายจูพันครับ
0: ค่ะขอมาแล้วใช่ไหมครับพี่เออได้ค่ะพี
2: ่ครับสวัสดีค่ะ
0: โชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ไอ้นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะซาวนาก็รอหน่อยนะตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูการผลิตอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้อยู่คนหนึ่งที่อุทัยค่ะน้องดงเป็นเกษตรกรบ้านหนองบ่มกล้วยนะคะอยู่ที่บ้านไร่อุทัยธานีเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะนาสิบไร่ประสบภัยแล้งก็เสียหายไปเป็นครึ่งนึงอ่ะ5ไร่ทีนี้นอกจากทำนาแล้วก็ขยันปลูกมันเพิ่มอีกสัก10ไร่นะคะมันสำปะหลังอายุ9เดือนอยู่ห่างจากบ้านไปราว7กิโลเมตรนะคะพบว่าคนร้ายไปลักลอบขุดมันที่พร้อมเก็บเกี่ยวคือใช้วิธีถอนอ่ะถอนเอาเลยค่ะถอนแล้วหักหัวคือใช้มือนั่นแหละบรรจุใส่กระสอบรวม10กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลเนี่ยแล้วก็แอบขนหลบหนีไปได้ประมาณ78กระสอบเหลือทิ้งไว้ในไร่2กระสอบพร้อมร่องรอยต้นมันที่ถูกหักหัวกระจงกระจายไปหมดเลยมูลค่าก็เป็นพันนั่นแหละแกก็เสียดายเพราะว่าโอ้โหริวเนี่ยรอที่จะเก็บเกี่ยวแล้วใครก็ไม่รู้มาถอนเหมือนกันเลยทางใต้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือมีขโมยเขาเรียกว่าแทงผลปาล์มมาน้องร่องทลายปาล์มเหมือนกันเลยเนี่ยมีทุกที่เนาะโจรเนี่ยนะคะเจ้าของมันสำปะหลังบอกว่าก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านรับทราบบันทึกภาพไว้ถ่ายรูปไว้เชื่อว่าคนร้ายก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละเพราะว่ารู้เส้นทางเข้าออกไร่ดีก็ดึกดึกมาก่อเหตุมาถอนมันโอ้โหก็เลือกเอาช่วงนี้เพราะว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นเลยกว่าในรอบหลายปีนะอยู่ที่กิโลละ3บาท30ค่ะตอนนี้อันนี้แหละน่าจะเป็นแรงจูงใจให้หัวขโมยมาขุดมันไปขายแล้วไม่ใช่ปลูกเองไงมันชาวบ้าน
1: ครับครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: โอ้โล3บาทกว่าก็ยังมาเอาเนาะ
0: มาเอาก็ถือว่าราคาดีช่วงนี
1: ้ครับ
0: โจรทั้งนั้นเนาะไปที่ไหนก็โจร
1: โอ้
0: คือไม่ทำงานทำการนะไม่ปลูกเองไปปลูกอะไรฉันก็จะไปเก็บเกี่ยวอย่างนี้เหรอโจรก็คิดแค่นี้แหละนะ
1: แต่อย่างนี้มันก็ถือว่ามันก็ลงแรงกันนะกว่าจะได้ไปเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนก
0: ัน อ๋อนี่อ๋อคือลงแรงมานั่งถอนตอนดึกๆอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เออเพียงแต่ว่ามันถอนของคนอื่นเท่านั้นเองแต่ว่าเออมันก็เหนื่อยเหมือนกันเออ
0: เอามันก็ยอมเหนื่อยเ
1: ออ
0: ดีกว่ามันไปอ๋อคือดีกว่ามันไปปล้นร้านทองนี
1: ้
0: เหรอ
1: เออถือว่าเป็นยังเป็นโจรมีจรรยาบรรณอะ
0: มันออกแรงเออดีนะที่มันยังออกแรงใช่ไหมอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: เอาแล้วที่เจ้าของไร่มันบอกเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นไร่ฉันเออโจรไปทำ
1: โดนจับอยู่ดี
0: โจรอ่ะ
1: นี่ตามตำนานเลยพี่ว่านี่ไงแล้วอีกหน่อยอนาคตเราจะสบายขยันวันนี้อีกหน่อยสบายเด็ดติดคุกไม่ต้องทำอะไร
0: สบายวันหน้า
1: ขยันวันนี้สบายวันหน้านี่ไงเข้าตามตำราเลยเออขยันวันนี้ไปขุดไปทำมาหาไปขุดดินหามัน
0: ขุดมันคนอื่นน่ะเออมันไม่
1: สบายนะ
0: มันไม่แมนเออสมมติว่าโจรเป็นผู้ชายแต่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายแหละมันแบกทีมันแบกไปได้ตั้ง78กระสอบอ่ะ
1: ครับ
0: เนาะก็ปลูกเองเลยเชื่อเถอะที่ดินในต่างจังหวัดอ่ะสมมติว่ามีนี้ที่ดินของตัวเองนะเท่าเขานะคะเท่าเขาแล้วก็ปลูกมันอันนี้แสดงว่าส่วนหนึ่งถือว่าขยันแล้วนะเพราะว่าเขาออกแรงแล้วถูกป่ะเขามีแรงหนูนะแสดงว่าไม่ได้เป็นโจรพิการไม่ได้อะไรเลยมีกำลังวังชาดีมากด้วยซ้ำเออค่ะเนี่ยปลูกเลยปลูกมันเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากนะปลูกมันเนี่ยลงทุน
1: ลงแรงหน่อยลงแรงหน่อย
0: ลงแรงลงทุนเองหน่อยนะคะ
1: อือครับ
0: แต่นี้คือขุดของคนอื่นเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะเออ
1: เนาะ
0: เออไม่ไหวไม่ไหว
1: อ๋ออันไหนดีกว่ากันระหว่างนี้นะไปขุดมันชาวบ้านนี่นะฮะกับอีกรายหนึ่งนะฮะโจรเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ไปถีบมอเตอร์ไซค์นะครับข่มขู่เรียกเงินเขาต่างจังหวัดนี่ต้องยิ่งต้องระวังนะพี่ๆนะครับนี่ฮะเธอทำงานอยู่เป็นพนักงานโรงแรมนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับไปทำงาน รากฏว่าคนร้ายเนี่ยขี่มาประกบตอนแรกคิดว่าจะถามทางหรือว่าอะไรนะฮะที่ไหนได้ถีบรถเราล้มเลยแล้วนี้จับมัดมือนะครับมัดมือมัดเท้านะเหมือนเรียกค่าไถ่เลยอ่ะนะมัดมือมัดเท้าเสร็จเอาเงินมาถ้าไม่อยากตายโอ้โห
2: โอ้โห
1: นี่ฮะที่อุดรนะครับนี
0: ่
1: ใครที่อย่างเงี้ยเนี่ยเช้าๆหรือว่าค่ำๆเนี่ยต้องขี่รถขี่ลากลับบ้านเนี่ยนะหาทางหนีทีไล่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยศูนย์วิทยุ191ของอุดรธานีเนี่ยเขารับแจ้งนะครับนะตัวเธอเนี่ยอายุ41นะฮะโหกำลังอยู่ในภาวะตกใจอย่างสุดขีดเนี่ยเขาบอกว่าตอนประมาณตีห้าครึ่งแบบเนี้ยกำลังออกมาทำงานเนาะทำงานโรงแรมต้องมาเช้าจู่ๆมีคนร้ายนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะมาจากด้านหลังแล้วจู่ๆก็ถีบรถเธอให้เสียหลักล้มหูดีแล้วหัวไม่คงไม่ฟาดนะพี่นะ
0: โอ้โหใจโหดมากเนาะ
1: ใช่คนร้ายก็อายุ20ต้นๆเขาบอกนะครับพอรถล้มปุ๊บก็ฉุดลากเธอนะฮะเข้าไปในป่านะเอามือปิดปากเอาเชือกมัดมือมัดเท้าแล้วก็บอกให้เอาเงินออกมาให้หมดถ้าไม่อยากตาย
0: โอ้โหนี่คือมันต้นแบบนี้ก็คือเสี่ยงตายมากต้องบอกเลยว่า
1: เสี่ยงตายแล้วดีว่ามันไม่หืนอะถ้ามันหืนด้วยเข้าป่าไปแล้วพี
0: ่โอ้โห
1: สุดท้ายเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยอาศัยจังหวะที่คนร้ายเนี่ยเผลอแล้วจังหวะเหมือนในหนังอะตอนถูกมัดเนี่ยก็พยายามแบบจะเอามือแบบแกะเอาให้ออกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบสามารถที่จะแกะเชือกออกแล้วก็วิ่งออกมาจากป่าได้มาขอความช่วยเหลือจากรถที่ผ่านไปผ่านมา
0: อืม
1: นะครับแล้วมีใช่มีพลเมืองดีแจ้งตำรวจให้นะครับ
0: อ๋อ
1: ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวนะครับนี่ฮะโอ
0: ้แสดงว่าไอ้โจรนี่มันเล็งไว้แล้วใช่ไหมว่าคนนี้
1: มัน
0: ขี่ออกจากบ้านเวลานี้ทุกวันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่หรือว่ามันก็ขี่อยู่ตามท้องถนนน่ะเจอคันไหนที่แบบสบโอกาสมาจุดที่มันจะลากเข้าไปป่าได้เนี่ยนะฮะมันก็ดักลงมือก่อเหตุโอ้เนี่ยอีกคนนึงลงแรงอีกคนนึงก็โหดพอกันโจรชื่อว่าโจรนะทุกรูปแบบ
0: โจรทั้งนั้น
1: ขอให้เราอย่าเจอก็พอเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วมันจะปลอดภัยยังไงล่ะเนี่ย
1: ค่ะผม
0: เน
1: าะพี่ๆเผื่อว่าต้องออกจากบ้านกันเนาะออกจากบ้านหรือว่ากลับบ้านค่ำๆก็ต้องระวังกัน
0: ใช่ไหมคือถ้าขับคนเดียวเปียกๆอย่างนี้นะรออีกสักคันหนึ่งแบบเกาะๆกันไปได้ไหมครับอย่างนี้เนาะมันไม่ปลอดภัยเลยน่ากลัวมาก
1: ค
0: ่ะออกจากบ้านเช้าๆก็ดูดีๆนะคะเนี่ยพูดถึงโจรก็จริงๆก็มีทั้งต่างประเทศมาอยู่ในบ้านเราก็มาเป็นโจรมาทำมิตรีมิร้ายกับคนไทยคนนี้หนีมาจากจีนนะคะจีนหมายแดงค่ะหนีมาอยู่ในไทย36ปีน้องดงทำธุรกิจอู้ฟู่ร้อยล้านเลยแล้วที่น่าตกกระจายคือได้สัญชาติไทยแล้ว
1: อ้าวได้อย่างไร
0: ได้สัญชาติไทยแล้ว
1: เ
0: ขาชื่อมิสเตอร์ซูจีชอนได้ชื่อไทยนายสุชาตินามสกุลสุรชัยเมื่อวานตำรวจก็ไปจับนะคะท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจสำราญนวลมาเดี๋ยววันที่หนึ่งก็จะเป็นผบ.ตร.แล้วเนาะใช่ไหม
1: ครับอีกไม่กี่วัน
0: อีกไม่กี่วันก็บอกว่าร่วมกันจับกุมนายสุราชัยสุราชาติสุราชัยนะชื่อไทยผู้ต้องหาตามหมายแดงคนสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวมากที่สุดตอนนี้นะคะตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาคือคดีนี้เนี่ยทางการไทยได้รับการประสานจากจีนนะคะผ่านกระทรวงการต่างประเทศว่าให้ตรวจสอบแล้วก็ส่งตัวนายคนนี้บุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพลเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายโดยเกิดเหตุเมื่อปี33ที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะคะโอ้โหก่อนที่จะหลบหนีมาจากจีนแล้วมาไทยจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลนี้ อาจจะเป็นคนเดียวกับนายสุชาติสุรชัยซึ่งได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบแล้วแล้วก็ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยด้วยนะก็เลยขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่าคนนี้มีสัญชาติไทยแล้วเพิกถอนไปหรือยังหรือยังอยู่หรือยังไงไม่ทราบกรมการปกครองค่ะโดยศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนก็ร่วมกับตำรวจก็ไปย้อนหลังพบว่านายสุรชัยได้รับการลงรายการสัญชาติไทยโดยไม่ชอบผ่านกระบวนการลงรายการสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำบัตรครั้งแรกเมื่อปี2544เนี่ยโอ้โหคนไทยจริงๆอ่ะเกิดในไทยยังไม่ได้เลยเอาจริงๆได้ยากมากบัตรประชาชนเนาะยังถือบัตรเป็นสีๆอยู่เลยก็มีนะคนไทยที่เกิดยังไทยใหญ่เนี่ยเขาได้สัญชาติยากมากนะแต่ว่าไอ้คนเนี้ยได้ทำบัตรประชาชนเมื่อปี44หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รู้เขาก็เลยดำเนินการเพิกถอนสัญชาติแล้วก็ร้องทุกข์ดำเนินคดีทีนี้ยังตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวไปยื่นขอจัดทำบัตรประชาชนใหม่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงทั้งที่ไม่มีสิทธิ์จนกระทั่งศาลออกหมายจับแล้วก็นำไปสู่การจับกุมได้ค่ะนี่ก็เขาก็ให้การว่าอย่างนี้เคยทำบัตรประชาชนที่อำเภอพบพระจ่ายตังค์ไป 50,000 อ้าวเดือดร้อนแล้วเนี่ยปี33นะย้อนหลังไปเจ้าหน้าที่เกษียณหมดแล้วมั้งประเด็นนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องตรวจสอบและขยายผลว่าไอ้ 50,000 เนี่ยจ่ายให้ใครนะคะมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รายไหนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการใช่ไหมทีนี้พอได้สถานะเป็นคนไทยได้บัตรประชาชนแล้วเขาก็มาประกอบอาชีพไปเป็นไกด์ทำธุรกิจท่องเที่ยวก่อนย้ายมาตั้งหลักนะคะในพื้นที่พัทยามีครอบครัวมีภรรยาซึ่งเป็นชาวจีนมีบุตรฝาแฝด2คนแล้วพบว่าโอ้โหเปิดบริษัทหลายแห่งมีอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองในบางละมุง17แปลงน้องๆเป็นร้อยล้านเลยค่ะดูดิมาอยู่30ปีสามารถมีที่ดินได้เป็นร้อยล้านนะคะ17แปลงมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยในบ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเส้นทางการได้มากับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป
2: วันนั้นเพิ่งอ่านคอลัมน์หนึ่งนะฮะเขาเขียนไว้ตรงใจมากเลยพี่เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะไม่ว่าจะจีนเทายิวเทา
0: อ
2: ินเดียเทาฝรั่งเทาพวกนี้จะอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีไทยเทา
0: ก็คนไทยช่วยอ่ะ
2: นี่แหละใช่ไทยเทาเนี่ยแหละนะครับที่พาพวกนี้เข้ามา
0: เพื่อการเดียวนะเพื่อไปเพื่อตังค์นั่นแหละเพื่อเงินผลประโยชน์ทางนั้นก็จ่ายเงินทางนี้ก็ได้เงินนะคะแล้วตอนนี้กลุ่มยูอ่ะรู้สึกมาอยู่ครอบครัวนะเขามีลูกเล็กๆอ่ะ 3-4 คนอุ้ยมีบัตรประชาชนกันทุกคนเลยจ้าได้กันยังไงไม่รู้ได้สัญชาติไทยกันน่ะได้กันยังไงอ่ะมันง่ายมากเลยเนาะตอนเนี้ยเขาบอกว่ามีบริษัทโนมินีทำเรื่องแบบเนี้ยเยอะมากเลยน้องลุง
2: ครับ
0: บางคนได้สัญชาติไทยมาพอๆกับทีมคนเนี้ยนายสุรชัยสุรชาติเนี่ยนะพอเลยได้มาเป็น10ปีแล้วค่ะก็ฝากไปที่กระทรวงมหาดไทยเนาะต้องตรวจสอบย้อนหลังนะคะว่าคนที่ได้สัญชาติไทยเนี่ยเขาได้แบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าได้ยังไงแล้วเด็กๆอ่ะคลอดในประเทศไทยเกิดในไทยอ่ะสมมติเกิดมาแล้วได้เลยเหรอทำบัตรได้เลยใช่ไหมพอ7ขวบอ่ะเนี่ยตอนนี้มีโครงข่ายโนมินีเยอะมากเลยอย่างที่รองพวกบอกอ่ะจะต้องมีคนไทยนั่นแหละเป็นโนมินีให้
2: ครับ
0: นะคะเยอะจริง
2: อย่าให้เขาพูดกันนะว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยมีเงินก็ซื้อได้หมดคำนี้นะ
0: มันเจ็บปวด
2: เราพยายามจะคิดว่าเราพยายามจะเถียงนะเราพยายามจะคิดว่าไม่จริงแต่มันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ฝืนครับรู้ไหมพี่นะว่าประเทศไทยมีเงินซื้อได้หมดแหละ
0: เราก็เถียง
2: ไม่จริงได้เลยโอ้โห
0: ใช่ไหมได้กันทั้งบ้านอ่ะมันก็ ไม่ไหวนะนี่ค่ะคนไทยเองเนี่ยที่บอกอ่ะโอ้กว่าจะตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติอะไรกันเนี่ยนานมากนะคะแต่ว่าพอคนพวกนี้มาเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้เออค่ะ
2: ครับ
0: วิชาชีพก็ยังเยอะอยู
2: ่ครับผมไทยเทาไทยเทา
0: ราชการเทาเต็มบ้านเต็มเมืองที่วัฒนศักดิ์บอกยาดมบอกก็คนไทยบางคนขายชาติจริงๆล่ะค่ะเอออันนี้ก็เป็นการสะท้อนจากผู้ฟังเราเนาะ
2: ครับ
0: นะคะ
2: ใช่ไหมไม่มีใครเชื่อไหมล่ะว่าบ้านเราแบบว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีช่องทางนะมีคนมันมีคนรับทำอยู่เนี่ย
0: ค่ะอยากทำอะไรอยากได้อะไรขอให้มีเงินอย่างนี้เหรอเออ
2: ประมาณอย่างนั้นเนาะประมาณ
0: ใช่ไหมเออวันนี้เมื่อวานอยู่คนหนึ่งเป็นประธานบริษัทอะตม.หนองคายรวบได้ค่ะน้องดงเป็นผู้หญิงอายุ66ปีเป็นชาวศรีสะเกษนะคะเขามีหมายจับศาลจังหวัดชัยภูมิฐานผู้สนับสนุนผู้อื่นให้กระทำผิดร่วมกันช่อโกงทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โอ้ยหลายข้อหาเหลือเกินเนื่องมาจากว่าคนคนนี้เนี่ยถูกจับที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนึ่งที่หนองคายเมื่อวานทางตำรวจก็บอกว่าเธอเนี่ยเดินทางมาที่ด่านเพื่อยื่นเอกสารขอเดินทางออกนอกประเทศก็เช็คสิมีหมายจับนี่นะก็เลยควบคุมตัวไว้เธอบอกว่าเมื่อ9เดือนที่แล้วมีคนรู้จักทำธุรกิจซื้อขายที่ดินและฝากจำนองด้วยกันนี่แหละแจ้งว่าเนี่ยขอยืมบัญชีของบริษัทที่เธอเป็นประธานอยู่เนี่ยเอาไปขอกู้เงินหน่อยเป็นเงินผู้สูงอายุในอเมริกากู้มาสัก60ล้านเธอก็ให้ไปเอาบัญชีบริษัทไปเออเธอเป็นประธานนะเออคนรู้จักขอยืมบัญชีธนาคารที่เป็นบริษัทเนี่ยเอาไปกู้เงินผู้สูงอายุที่อเมริกา60ล้านต่อมาเฮ้ยเงินเข้าจริงเงินเข้าเงินออกเธอก็บอกว่าไม่ผิดปกติละจนบัญชีโดนอายัดไปเมื่อ3เดือนที่แล้วไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้เลยซึ่งเมื่อวานนี้เธอก็จำเป็นต้องเดินทางไปที่ลาวตรงพรมแดนหนองคายนี่แหละค่ะเพิ่งรู้ว่าอ๋อมีหมายจับแล้วก็ถูกจับนะคะนี่ก็ให้การแค่นี้นี่ค่ะท่านประธานนะคะอ้างว่าคนรู้จักยืมบัญชีไปขอกู้เงินจากอเมริกามา60ล้านสุดท้ายกลายเป็นบัญชีม้าเฉยเลย
2: ครับ
0: โอ้โหท่านประธานเดี๋ยวรู้แล้วเออค่ะโอ้ท่านประธานได
2: ้เยอะมากพวกนี
0: ้เยอะเยอะเนาะแล้วตำรวจตอนนี้เขาบอกว่าโจรไอ้มิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันจะเล็งไปที่นักศึกษานะตอนเนี้ย
2: ครับใช่ใช่ใช่
0: เออนักศึกษาอายุ19-20นี่นะคะ
2: หลอกหลอกง่ายดี
0: หลอกง่ายดีจริงเมื่อวานก็หลอกคนหนึ่งอายุ19อยู่ในเด็กที่น้องผู้หญิงอะขนาดพ่อมาเห็นหน้าพ่ออยู่ตรงหน้าห้องแล้วเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่าแบบเออเธอจะไม่โดนทำอะไรคือตัวสั่นงันงกไปหมดเลยน้องด้วงนะพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันหลอกเอาไปขังไว้อะคือขังตัวเองนั่นแหละพ่อกับตำรวจมาช่วยแล้วยังไม่เชื่อเลยว่าจะช่วยเธอได้จริงอ่ะคิดดู
2: ครับ
0: นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราขนาดนี้นะคะ
2: ใช่บางคนก็กลัวตำรวจกลัวตำรวจไงพวกนั้นบอกมันเป็นตำรวจมันก็กลัว
0: เออแต่ตำรวจมาพร้อมพ่อนะคะพ่อซึ่งโอนเงินไปแล้วนะ
2: อ
0: ือเออก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแต่สุดท้ายต้องพูดกันโอ้โหบอกนี่คือช่วยแล้วรอดแล้วค่ะยังเยอะอยู่นะระวังกันนะคะ
2: ครับเมื่อวานฟัง
1: คนที่เขาอัดเสียงตัวเองเอาไว้นะครับก็มุกเดิมก็ยังมีนะคุณรู้ฟังโทรมาแบบว่าคุณศิวิไลหรือเปล่าคะคุณศิวิไลสมทรงเมื่อวานนี้คุณมาที่โรงพยาบาลนะมาเซ็นเอกสารพาเด็กคนนึงเข้ามารักษาตัวไว้อ่ะเนี่ยตอนนี้เด็ก3ขวบอ่ะแล้วติดต่อใครไม่ได้เลยเนี่ยคุณมาเซ็นไว้อ่ะแล้วตกลงจะให้ทางโรงพยาบาลเราทำยังไงคะกับเด็ก
2: พี่ผู้ชายคนนี้เขาก็เหวอๆไปนะฮะก็เอ๊ะ
1: เขาก็พยายามบอกว่าไม่ใช่เขาทางนู้นก็
0: เซ็นไว้ตอนไหนยังไง
1: ทางนู้นก็มีชื่อมีเลขที่แบบประชาชนเออบอกถูกว่าเป็นเราคือสุดท้ายจะพยายามให้เราตกใจแล้วก็ทำตามในสิ่งที่เขาบอกแต่เผอิญว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็ยังยืนยันคำเดียวไม่มีครับผมไม่ได้พาใครไปไม่มีครับแล้วจะให้ทำไงไม่รู้ครับจะให้ทำยังไงก็ไปตามหาผู้ปกครองเด็กสิไอ้นู่นก็คุณไงคุณคือผู้ปกครองไงนี่ไงคุณมาเซ็นไว้ไม่งั้นเราจะมีเบอร์โทรศัพท์มีเลขบัตรอะไรของคุณเหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ดีว่าแกไหวตัวก็คือแบบว่างั้นเดี๋ยวผมโทรกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมหาทางก่อนว่าจะทำยังไงดีคือไอ้นู่นมันก็ตื้อจนเราไม่ยอมเหมือนกันนะ
0: แต่เขาไม่ได้เชื่อง่ายๆใช่ไหม
1: ใช่ก็คือเขาไม่จบที่ว่าเขา
0: เช็คก่อน
1: เดี๋ยวเขาโทรกลับไประวังถ้าเกิดมีใครโทรมาแบบว่าเราพาเด็กพาใครไปส่งโรงพยาบาลไว้แล้วต้องรับผิดชอบค่าผ่าตัดต้องนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยต้องเซ็นยินยอมต้องอะไร
0: ตกใจแล้วเชื่อเลยไงบางคนน่ะเอาจริงๆ
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วอย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อค่ะโรงพยาบาลโรงพักนี่คนก็ตกใจอ่ะตำรวจโทรมาโรงพยาบาลโทรมาหน่วยกู้ชีพโทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจค่ะวินาทีนั้นก็บางทีตั้งสติไม่อยู่ก็เชื่อไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้ต้องตั้งสติแล้วนะคะพูดถึงโรงพยาบาลสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้โอริจ้าเขาโทรมาบอกลูกโดนพยาบาลตัดนิ้วโอ้ใครจะไปเชื่อน้องยูฟ้าค่ะน้องโด่งเมื่อวานเขาบอกว่าน้องยูฟ่าอายุแค่1ปีนะคะ1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วขาดค่ะ
1: โอ้ย
0: คือเนื่องมาจากว่าใช่ตัดกับกรรไกรนี่แหละอันเนื่องมาจากว่าครอบครัวเนี่ยพาน้องยูฟ่าเด็กชายวัย1ขวบไปรักษาอาการไข้หวัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทีนี้ก็ต้องเจาะน้ำเกลือเนาะเจาะไปที่มือข้างขวาแล้วก็พันผ้าก๊อตเอาไว้ก็เรียกว่าก็ผ้าก๊อตล็อกกันเนาะขณะที่จะถอดผ้าก๊อตออกผู้ช่วยพยาบาลก็เอากรรไกรมาตัดผ้าก๊อตแต่พลาดไปตัดปลายนิ้วของเด็กจนนิ้วขาดตั้งแต่ปลายนิ้วถึงโคนเล็บเลยก็ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่อีกโรงพยาบาลนึงนะคะก็อยู่ห่างไกลไปสักประมาณ100กว่ากิโลเพื่อต่อนิ้วอ่ะอันนี้เห็นเกิดที่อุบลนะคะทีนี้ต่อมาทางน่าจะเป็นคุณยายกับคุณตาเนาะก็บอกว่าเสียใจมากเลยยังทำใจไม่ได้นะคะแล้วยังไม่ได้รับคำขอโทษจากโรงพยาบาลนั้นกับผู้ช่วยคนนั้นเลยนะคะอาการหวัดเนี่ยหายแล้วนะคะคือกำลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเหมือนผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องตัดเนาะตัดผ้าก๊อตออกตัดผิดต้องไปตัดนิ้วเด็ก
2: โอ้โหออกไปยาออกไปเยอะไหมครับพี่หมายถึงว่าเป็นข้อเป็นหรือแค่เศษหรือยังไงรู้นะ
0: ก็เยอะอยู่นะคะก็ตั้งแต่ปลายนิ้วถึงคนเล็บเขาบอกว่าประมาณนั้นก็สักประมาณเกือบเซนแหละแล้วนิ้วเด็กหนึ่งขวบอ่ะมันคือมันอ่อนเนี่ยนะปุ๊บเดียวนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ช่วยพยาบาลคนนี้พยายามเอากรรไกรเนี่ยมาตัดหลายครั้งผ้าก๊อตไม่ขาดแต่กลับเห็นนิ้วของหลานหลุดออกมาตอนนั้นแม่เด็กก็อยู่ด้วยก็เลยโทรหาคุณพ่อให้รีบขึ้นมาดูพ่อนี่ก็ไปเก็บของที่รถจากนั้นก็ช่วย โรงพยาบาลก็กันผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นออกจากพื้นที่แล้วมีพยาบาลคนอื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือแทนแล้วก็ส่งเอ็กซเรย์สองรอบห้ามเลือดสองรอบนิ้วที่ขาดก็ไปใส่กระติกน้ำแข็งเอาไว้ก่อนที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็ผ่าตัดทั้งหมดให้สองรอบรอบแรกเนี่ยไม่สามารถต่อนิ้วได้ก่อนจะประสบความสำเร็จในการผ่าตัดครั้งที่สองแต่คุณหมอไม่สามารถยืนยันได้ว่านิ้วนั้นจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่ต้องรอเพราะว่านิ้วเด็กมันเล็กมากอะเส้นเลือดยังไม่สมานกันตอนนี้เด็กยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีอาการเจ็บในลำคอจากการผ่าตัดจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้พ่อก็ร้องไห้บอกว่าตอนนี้อาการเด็กอ่ะก็ล่าเริงแล้วล่ะแต่ว่ามันรู้สึกคาใจว่าโอ้โหดูสิไม่ขอโทษไม่อะไรสักคำเลยวันนั้นอ่ะ
2: อืมครับโอ้โหเจ้าหน้าที่นะ
0: ค่ะ
2: โ
0: อ้อ๋อแต่โรงพยาบาลมอบให้ 4,000 แล้วเยียวยามา 4,000 ครอบครัวก็ต้องไปแจ้งความอะเนาะ
2: ครับผม
0: เออ
2: นี่จะพิการแล้วนะใช่ไหมเข้าข่ายเลยนะ
0: ใช่ใช่
2: นิ้วทำไม่ได้แล
0: ้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะต่อกันเหมือนเดิมไหมยังไงนะคะ
2: ครับผม
0: แต่เกิดที่ยโสธรแต่ตอนนี้ตัวเด็กอะถูกส่งต่อไปที่รักษาที่อุบลแล้วนะคะ
2: ครับ
0: ก็ระวังเนาะค่ะ
2: ขอให้นิ้วกลับมาใช้ได้เหมือนปกตินะ
0: นั่นสิ
2: หนูน้อยครับผม
0: เด็กน้อยขวบเดียวตัวเล็กนิดเดียวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ครับ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวด
9: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
8: เพชรย่อ
9: หลังออกกำลังกาย
8: หรือเล่นกีฬา
9: ไอยาเพียแคม
8: ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2 6:15 น.นะคะกับเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนหลายท่านก็บอกอื้อหือเสาร์อาทิตย์สบายมากเลยนะคะ วันจันทร์ก็เป็นวันนึงที่ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านใช่มั้ย
1: คนส่วนจะขี้เกียจหน่อยวันจันทร์วันจันทร
0: ์วันจันทร์หรอฮะวันจันทร
1: ์เออพี่วันจันทร์เมื่อไหร่จะวันศุกร์เ
0: ออไม่ค่อยอยากจะตื่นนะคะ
1: ครับผม
0: เป็นเรื่องธรรมดานะคะเออแต่ถ้าใครแบบแต่บางมีจะมีบางคนนะก็ชอบออกจากบ้านนะคืออยู่บ้านรู้สึกร้อนรุ่มไม่มีความสุขเออออกจากบ้านทุกวันไม่ทำงานก็ไปอ่ะมีบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปเที่ยวไปซื้อของไป
1: เบื่อ

0: อ๋อก็เปรียบเทียบอ๋อได้ไปทั้งโง่ๆสักวันหนึ่งเออค่ะคุยกันอยากพูดถึงออกจากบ้านนะคะคุณเมื่อวานนี้คุณขวัญอุษามณีเธอก็ออกจากบ้านน่าจะไปออกกำลังกายใช่ไหมเออ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าไปเจอ ใครก็ไม่รู้เป็นชายลึกลับมาประชิดตัวพร้อมชี้หน้าแล้วก็พูดถึงเรื่องอีก3เดือนข้างหน้านะคะก็สำเนียงเป็นคนภาคเหนือนะคะก็พูดเหนือชายปริศนาคนนี้พูดภาษาเหนือกับคุณขวัญอุษามณีซ้ำๆในลักษณะที่ว่าอีก3เดือนให้คุณเปลี่ยนคำพูดพร้อมท้าให้ไปแจ้งความหรือว่าโทรหาผู้ใหญ่คนหนึ่งคุณขวัญก็เลยนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าแจ้งความต่อตำรวจแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะบุกประชิดตัวเลยอ่ะผู้ขันก็บอกว่าเราไม่รู้จักกันนะมีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ืออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ทราบว่าผู้ชายคนนี้ก็ต้องการอะไร
1: น่าจะพวกมาที่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนหรือเปล่าอยู่ๆแบบว่าก็น่ากลัวนะคือเห็นคุณขวัญเขาพูดว่าแบบว่าหนูไม่ได้โพสต์เลยท่านจะมาเป็นแบบจะมาตามหนูจะมาเป็นแฟนคลับหนูได้ไงถ้าเกิดว่าแบบว่าคือเธอคือพูดง่ายๆไม่มีใครรู้ว่าเธอจะมาออกกำลังที่เนี่ย
0: เ
1: พราะฉะนั้นมันการตามเนี่ยมันต้องเป็นการตามแบบเหตุซึ่งหน้าแบบ
0: ใช
1: ่ผู้หญิงคนนี้สวยเลยตามผู้หญิงคนนี้ขาวผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอารมณ์นั้นเลยตามอ่ะ
0: มันคือน่างงว่าเขาพูดรู้เรื่องไหมแต่เขาก็คุยรู้เรื่องอยู่นะก็มีในทีมของคุณขวัญนะก็พูดเป็นภาษาเหนือกับเขาเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมว่านี่แหละเขาไม่ได้มาคุกคามไม่อะไรแต่เขามาเตือนประมาณเนี้ยก็เลยทำให้บรรดาแฟนคลับแสดงความห่วงใยว่าเป็นห่วงความปลอดภัยทั้งเลยต่อไปต้องหาบอดี้การ์ดแล้วนะคะชัดเจนว่าเหมือนกับไปเกี่ยวข้องกับคดีอะไรประมาณนี้หลายคนก็เลยไปโยงกับคดีของคุณแตงโมไปมันก็คือถ้าบุกประชิดตัวแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะต่อไปไปไหนมาไหนก็ต้องพาเพื่อนไปเพื่อนสนิทคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานก็ไปกับคุณบูมใช่ไหมบูมเทยกระทะนั่นแหละก็เธอบอกว่าระหว่างบรรยากาศในงานวิ่งกำลังดำเนินไปจังหวะที่คุณขวัญวิ่งนำหน้าออกไปก็มีชายปริศนาสวมเสื้อสีน้ำเงินใส่แว่นตาวิ่งมาประชิดตัวแล้วก็ดูมีพิรุธพยายามจะวิ่งตามแล้ววิ่งหนีสลับกันไปมาแล้วก็ชายคนนั้นทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในที่เกิดเหตุเมื่อตรวจสอบกลับไม่มีข้อมูลใดๆในเครื่องคล้ายกับเตรียมการมาเพื่อจะเข้าถึงตัวโดยเฉพาะอันนี้คุณบูมให้การแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งคำพูดก่อนจะแยกย้ายกันว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาบอกว่าอีก3เดือนเดี๋ยวก็รู้คราวนี้คุณขวัญก็บอกนี่คืออะไรนี่คือข่มขู่ไว้คำพูดแบบนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เร่งติดตามตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ใครชอบออกกำลังก็ดูดีๆนะใครมาวิ่งตามเราหรือเปล่าคอยหันไปมองหน่อยนะครับมันคอยสังเกตตัวเองด้วยนะฮะ
0: บ
1: างคนก็ใส่หูฟังไงพี่เปิดเพลงจะวิ่งอย่างเดียว
0: นะ
1: ผมนะผมตาวิ่งฟังเพลง
0: วิ่งอย่างเดียวฟังเพลงตัวเองไม่ได้สนใจซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยก็อันตรายนะโดยเฉพาะคนที่แบบเนี่ยหน้าตาสวยศิลปินดาราอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: มีคนมาประชิดตัวได้ง่ายก็ต้องระวังแล้วล่ะคร
1: ับ นี่ฮะเขาบอกเปิดศึกกันเองนะครับคุณกฤตอันต้าสมูทนะครับพี่กฤตสีภูมิเศษนะฮะกับพี่มดดำดีเจมดดำเพื่อนซีกันมาเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะน่าจะมีท็อปปิกมาจากเรื่องที่บอกว่าชาวเน็ตคนนึงนะพี่เขาไปทำคลิปไวรัลอยู่ที่หน้าร้านไอติมเจลาโต้ของคุณกฤตนะฮะ ว่า

0: พี่กิจพี่กิจคลิปนี้ต้องถึงเท่าไหร่ผมถึงจะได้กินฟรี1เดือนพี่กิจเขาก็บอกว่าล้านหนึ่งล้านวิว
1: โอ้โห
0: ปรากฏว่ามีคนไปกดให้กำลังใจเขานะทะลุล้านไปแล้วครับตอนนี้พอทะลุล้านนะครับชาวเน็ตคนนี้กลับไปที่ร้านอีกชาวเน็ตคนนี้ก็เป็นเหมือนอินฟูนะพี่กลับไปที่ร้านทำคลิปอีกนะครับปรากฏว่าพี่กิจบอกเฮ้ยจะพี่ไทยพี่ไทยพี่ไทยแล้วก็เอากล้องลงนะแต่แกก็ไม่ได้กดทิ้งนะเหมือนเอากล้องลงไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้ยินเสียงคุยกันนะครับพี่กิจก็บอกว่าเฮ้ยวันนั้นเองมาแบบมายกกล้องถ่ายเล่นๆแบบเนี้ยพี่ก็ตอบไปแบบขำๆบอกว่าแบบล้านหนึ่งเฮ้ยใครจะไปให้จริงไม่ได้หรอกจริงมันแพงขาดทุนหมดดิอย่างเงี้ยนะก็เลยเป็นไวรัลนะครับชาวเน็ตก็เลยแบบอ้าวผิดคำพูดผิดคำสัญญาไหนบอกจะให้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพี่มดดำเนี่ยฮะพี่มดดำเขาก็นะครับลงข้อความเมื่อแบบเหมือนกับบอกคุณกฤษแต่ว่าจะงกทำไมให้ชาวเน็ตกินไปเถอะนี่แหละประโยคนี้แหละนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนเลยครับนะฮะล่าสุดนะครับคุณกฤษศรีภูมิเศรษฐ์นะครับอันต้าสมูทก็เลยออกมาตำหนิเพื่อนสนิทอย่างคุณมดดำนะฮะที่มาเตือนบอกว่าให้แจกไปเถอะนะครับโ
1: อ้เขาไม่น่าพูดอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่คุณกิตก็บอกว่าฟังชัดๆนะไม่ให้ไม่ให้นะครับ
1: ไม่ให้กินนี้เหรอ
0: ก็ไม่ให้กินนะแล้วก็ตอบว่าพี่มดดำนะเนี่ยนะครับบอกว่าเหมือนกับไปยอมแพ้พวกโซเชียลได้ยังไงมดดำคนเดิมกูหายไปไหน5ปีเปลี่ยนไปเยอะนะรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้จะไปยอมไอ้พวกไถฟีดให้มารังแกเราได้ยังไงตอนทำแฉคือคู่นี้เขาเกิดมาจากรายการแฉด้วยกันนะ
1: ใช่ครับด้วยกัน
0: ตอนใช่ตอนทำแฉเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนใครมาบูลลี่เราสู้ตลอดแต่ตอนนี้พลังโคชสารในตัวมึงหายไปไหนหมด
1: โ
0: อ้โหโอ้นะพลังโคชสารนะพี่มดดำนะครับนี่แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าใช่ไหมพี่คุณผู้ฟังว่าไงล่ะคุณฟังบางคนก็บอกว่าโอ้ยก็ถ้าไม่ให้แต่แรกก็ไม่น่าพูด
1: ตอนนั้นก็ตกลงไปเหรอว่าได้อย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ก็บอกล้านหนึ่งล้านไลท์
1: จะได้กินหนึ่งครั้งหรอเดี๋ยวกินหนึ่งเดือนเลยเหรอ
0: ฟรีหนึ่งเดือน
1: โอ้มันก็เยอะไปไหมเอาจะครั้งสองครั้งหรือเปล่าอย่างนี
0: ้
1: แล้วกินฟรีหนึ่งเดือนแล้วไปเดือนทุกวันอย่างนี้เหรอมันก็เยอะไปนะ
0: หรือจริงๆอาจจะเป็นคอนเทนต์อะไรพี่พอหลังรับหลังกล้องแล้วเขาอาจจะแบบว่าเอารถไลน์อะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: จริงๆมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งคู่ไปแล้วล่ะไอ้น้องคนนั้นมันก็ถูกโซเชียลดันจนล้านไลค์สามล้านไลค์ไปแล้วล่ะ
1: แต่ว่าคุณกิจจะจริงจังตรงที่ว่าแกก็บอกว่าเนี่ยฝากถึงให้พวกไถฟีดหรือที่เรียกกันว่าโซเชียลนะพวกนี้ไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนงานการไม่ทำชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนะด่าทุกอย่างด้วยความสะใจแล้วพวกคุณทำอะไรผมไม่ได้หลอกผมจิตแข็งไม่ให้ก็เลยบอกว่า
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงผู้ประกอบการที่มาด่าเกาะกระแสผมพอมีกระแสไม่ให้กินฟรีเนี่ยนะมีคนขายของกินออกมาทำคลิปเป็นว่าเฮ้ยทำไมไม่รักษาคำพูดแล้วบอกว่าใครรู้จักอินฟูคนนั้นให้ติดต่อมาแล้วเขาจะให้กินฟรีประมาณว่าผมเป็นผู้ร้ายทำไม่ดีไม่ต้องกลัวน้องเขาเป็นพระเอกใจบุญมาช่วยแล้วเลอทำอะไรแบบนี้เสนอโอ้โหแกเป็นแรงอย่างนี้เลยนะก็ไม่ได้อะรู้สึกจะไม่ได้หรือว่าเรื่องหลังก็อาจจะอย่างที่บอกก็คุยกันก็ได้นะคะคิดถึงว่าแกอินโฟคนนั้นคือชื่อดังไหม
0: ก็ถือว่าก็ดังเพราะคลิปนี้ไปแล้วด้วยนะครับพี่ที่ผ่านมา
1: อ๋อ
0: น้องก็คงมีผู้ติดตามในคลิปนี้เยอะขึ้นเลยล่ะ
1: ก็มองได้หลายมุมเนาะ
0: ครับ
1: ในมุมของผู้ประกอบการก็โอ้โหกินทุกวันโอ้ก็ของเขาแพงอะเนาะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ500
2: เลยอ่ะ
1: ชิมยัง
0: ก็ยังไม่เคยเลยพี่เพราะว่าเริ่มต้นจากถ้าแบบรถเบสิกเลยน่ะ199นะก็คือเป็นวานิลานะแต่ถ้าเกิดแบบว่าจะขยับไปแบบกาแฟมีเม็ดถั่วมีอะไรมีชาเขียวมีอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะแบบ200กว่าทั่วหนึ่ง
1: สองร้อยกว่า
0: ครับ
1: ถั่ว
0: เล็กๆถั่วหนึ่ง
1: กินได้แหละลองดูกินเผื่อด้วยนะ
0: ครับได้เลยพี่เดี๋ยวจะไปลองฮะ
1: ไปแสดงความยินดีกับพี่ไม้สักหน่อยค่ะไม้ที่ลมพรล่าสุดเดินทางไปที่แคนาดาอีกรอบหนึ่งนะคะไปร่วมงานแต่งลูกสาวคนกลางน้องแกมมี่กาญจนาปิณฑัพพัง
0: พี่
1: ไม้ก็จัดเต็มจัดเต็มแต่งชุดอินเดียด้วยนะคะก
0: ็มีแต่ง
1: มีโชคหัว
0: ผู้ชายเป็นคนอินเดียใช่ไหม
1: ใช่ลูกเขยเป็นคนอินเดียหูหล่อเชียวโอ้โหจัดเต็มมากแกมมี่ลูกสาวคนกลางพี่ไม้พี่ลมพรสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากโคลัมเบียมหาวิทยาลัยแห่งโคลัมเบียบริติชโคลัมเบียก็เป็นชั้นนำของโลกนะมหาลัยนี้นะไปพบรักกับหนุ่มอินเดียตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีก็คือสไตล์อินเดียเลยนะคะพ่อก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตกับงานแต่งสไตล์อินเดียตื่นตาตื่นใจกับพิธีการความอลังการและวัฒนธรรมที่งดงามมากๆแต่ที่หลุดโฟกัสไม่ได้เลยคือเจ้าสาวนะคะสวยมากคือจริงลูกสาวแกนะคะสวยจริงๆสุดปลื้มเลยพี่ไม้นี่แกมีลูกสาว3คนนะคะคนโตแต่งงานมีหลานไปแล้วมีคนที่2นะคะน้องแกมมี่ก็แต่งงานกับหนุ่มอินเดียเมื่อวานนี
0: ้โอ้สวยสุดหนุ่มไทยหมดสิทธิ์แล้วหนุ่มไทยหมดสิทธิ
1: ์หมด
0: ไม่ชอบคนไทย
1: เพราะว่าคนที่3ก็เรียนอยู่ที่แคนาดาก็น่าจะแต่งต่างประเทศเหมือนกันแหละแล้วก็มีคนก็ไปแซวที่พี่ไม้โพสอะไรรู้ไหมในงานพี่ไม้เลี้ยงปลาร้าไม้แซ่บหรือเปล่า ปลาร้าแซ่บไหมขายทั่วโลกอ่ะคือ
0: เลี้ยงแบบอินเดีย
1: มันดังมากอ่ะปลาร้าแซ่บไหมของแกเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะพี่ไม้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าจนแล้วจนรอดหลายคนก็อยากเห็นภรรยาพี่ไม้ไม่มีแม้แต่ติดเดียวไม่โผล่เลยค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: คืออยู่ในงานนั่นแหละแต่ว่าพี่ไม้ไม่โพสต์ไม่อะไรเลยไม่เห็นเลยแสดงว่าภรรยาพี่ไม้เนี่ยเป็นคนที่แบบคือไม่ออกสื่อเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ว้าวใช่
1: เนาะคงจะสวยมากนะเพราะว่าดูจากลูกสาวแกสวยทั้ง3คนเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นความอลังการและมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมคุณไม้ก็ยิ้มไม่หุบเลยนะคะลูกสาวเจ้าสาวก็ออร่ามากแฟนคลับเพื่อนพ้องก็ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันล้นหลามนะคะสวยจริงค่ะ
0: ผมมาดูกีฬาซะหน่อยนะพี่น้าวันนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็ไปเจอเรื่องราวนะครับของฟุตซอลนะครับสโมสรฟุตซอลล่าสุดเนี่ยสโมสรภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับเขาออกมาประณามพฤติกรรมของแฟนบอลสโมสรราชภัฏเพชรบุรีนี่เป็นการแข่งขันระดับฟุตซอลไทยลีกเลยนะฮะภูเก็ตเนี่ยมาเยือนที่เพชรบุรีก็ปรากฏว่าคือฟุตซอลเนี่ยเขาจะเล่นเหมือนในโรงยิมนะพี่เนาะแล้วก็สนามฟุตซอลเนี่ยนักเตะกับคนดูเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสามารถ ถ้าบอลมันออกเนี่ยมันก็คือมาเจอคนดูแล้วอะเขาจะนั่งอยู่แบบขอบสนามนี้เลยเขาจะไม่ได้อยู่บนสแตนเขาก็จะอยู่ขอบสนามปรากฏว่าระหว่างลูกออกเนี่ยนะนักเตะก็เดินมาก้มเก็บลูกไอ้จังหวะก้มเก็บลูกเนี่ยนะฮะแฟนบอลเบิร์ดจะโหลไปโบ๊ะหนึ่งครับ
1: เอ้า
0: ทำไมทำเงี้ยนี่แต่นะตอนนั้นน่ะคือนักบอลจะไปมีเรื่องกับคนดูเลยไม่ได้ไงพี่ไม่ได้เลยคนดูนี่ต้องถือว่าเป็นแบบสิทธิพิเศษเลยอ่ะห้ามแตะต้องเลยอ่ะแต่จริงคือห้ามแตะต้องแล้วเนี่ยก็คนดูก็ต้องให้เกียรตินักบอลด้วยนะ
1: เออเหตุผลที่ทำไมอ่ะ
0: ก็มาเยือนนะมันใต้ไงยินเยือน
1: เอามันใต้มันใต
0: ้ก็อารมณ์แบบ
1: โอ
0: ้โหอย่ายิงนะเว้ยเฮ้ยเออนี่เองมาเยือนบ้านข้านะเว้ยเพชรบุรีนะเว้ยอย่ายิงนะเว้ย
1: โอ
0: ้ก็เหมือนกับโบ้ให้แบบ
1: มันไม่น่ารักนะ
0: เออให้กลัวให้แบบว่าเออจะได้เล่นไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ข่มขวัญเออ
0: ข่มขวัญนะครับ
1: แต่ว่าไปถูก
0: แล้วก็เหมือนจะได้
1: เขาอะได้หรอ
0: ได้ผลด้วยนะสุดท้ายแล้วทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1
1: โ
0: อ้โหอ๋อเป็นจังหวะที่ดราม่านะครับแล้วก็เลยทำให้สโมสรภูเก็ตยูไนเต็ดเนี่ยต้องออกเป็นแถลงการนะครับ
1: ค่ะ
0: ประณามแฟนฟุตบอลทีมเมืองเพชรเมืองเพชรที่จู่ๆเนี่ยนะเอามือมาตบหัวนักเตะของเขาอ่ะระหว่างการแข่งขันนะเออเนี่ย
1: ยื่นมือมาแล้วก็โป๊ะเข้าให้อย่างนี้เหรออะไรอ่ะ
0: โบ้
1: ให้โอ้
0: ก็
1: ต่อไป
0: เดี๋ยวต้องรอดูบท
1: คงจะต้องแบบไม่ให้ใกล้ชิดแล้วมั้ยถ้างั้นอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่พี่แต่ว่าด้วยความที่แบบบางทีลงยิมไหมพี่สนามก็ต้องยังไงก็ต้องขยับคนดูออกไปอีกเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่เออไม่ให้กระชิดแบบนั้นมันดูใกล้ไป
0: ครับ
1: อ๋อยื่นมือมาตกหัวนักเตะเขา
0: อืม
1: เป็นฝรั่งเหรอเป็นต่างชาติเหรอทีมเนี้ยอีกภูเก็ตยูไนเต็ดเนี่ย
0: โอ้ก็น่าจะมีด้วยนะพี
1: ่ดูหน้าเป็นต่างชาตินะคะ
0: ก็เล่นด้วย
1: มาเล่นด้วยอ๋อแล้วก็ได้ผลด้วยนะ3-1 ดูหมดขังไปเลยอย่างนี้นะอุ้ยไม่ได้นะจริงก็ไม่น่ารักนะก็เห็นภาพชัดเจนอย่างเงี้ยต้องเอาเรื่องได้ไหม
0: ก็ได้นะพี่ก็ต้องยื่นเรื่องไปนะสมาคมฟุตซอลก็ต้องลงโทษนะบทลงโทษจะปรับจะแบนนักเตะจะแบนกองเชียร์คนนี้จะปรับเงินสโมสรอะไรก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: ว่าไป
1: เออ
0: ไม่ใจไม่แบบมันเลยทำให้แบบนะนักเตะพอโดนไปผมว่าใจมันก็แบบใจมันก็วิววิวกันนะเล่นไปกองเชียร์ก็จะตะโกนด่าบ้างจะทำร้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คือทุกวิธีทางนั่นแหละนะเพื
0: ่อ
1: ให้แพ้จนได้เอาจริง
0: ๆครับ
1: ค่ะอย่าหาทำเจ้าภาพก็ต้องน่ารักหน่อยเนาะเออเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะอย่าลืมนะนั่นคือกีฬานะคะไม่ได้มาแข่งเอาเป็นเอาตายกันเนาะเออมันเป็นกีฬาค่ะมีอีกไหมจะมีแล้วเนาะกีฬาก็ไม่ค่อยมีอะไรช่วงนี้นะคะ
0: ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเข้าสู่พี่ๆเปิดไอ้นี่พี่เอเชียนเกมแล้วนะฮะ
1: ใช่เอเชียนเกมแล้วนะคะ
0: ส่วนใหญ่ทัพนักกีฬาไทยก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหมดละ
1: เดินทางกันแล้ว
0: ถือว่าวันพุธนี้นะมั้งพี่วันพุธนี้พิธีเปิด
1: 16เหรอ
0: ใช่16กันยานะเอเชียนเกมนะครับ
1: เริ่มต้นแล้วนะคะ
0: ที
1: ่นา
0: โกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เตรียมตัว
1: ตามเชียร์ไปเชียร
0: ์ทัพนักกีฬาไทยด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ

0: มาที่เรื่องของการเมืองสักหน่อยนะคะคดีหัวสวก็ครับแล้วนะคะสำนวนของอนุกรรมการชุดที่26สรุปออกมาแล้วนะคะมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนค่ะน้องดงก็จะแบ่งเป็นสว138คนบุคคลภายนอกอีก91คนซึ่งรวมกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยก็คือมีทั้งสสมีสมาชิกและเครือข่ายของพรรคด้วยนะคะในวันนี้เห็นทางกกต.ได้มีการนับลงมติกันนะคะใน 15 นาฬิกาจะแถลงนี่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าคดีหัวสว.เนี่ยน่าจะเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองของพรรครัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์พอสมควรแม้ว่ายังไม่มีมติส่งฟ้องเพราะว่าไปปรากฏชื่อของนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในสำนวนด้วยนะคะก็หลายคนเพราะฉะนั้นถ้ากกต.มีมติส่งฟ้องบางส่วนหรือว่าทั้งหมดก็เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ถูกขยายผลจากคดีหัวสว.ไปสู่คำถามที่ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้มาซึ่งสว.หรือไม่แล้วก็ถ้าถูกส่งฟ้องเป็นจำนวนมากหรือทั้งหมดก็จะเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายของรัฐบาลด้วยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลดังนั้นถ้าบุคคลระดับกรรมการบริหารพรรคเอ่ยนะแกนนำพรรคหรือแม้แต่ระดับรัฐมนตรีถูกส่งเข้าสู่กระบวนการศาลพร้อมกันจำนวนหลายคนก็จะทำให้ฝ่ายค้านมีช่องและราคาน้องลงในการยื่นเกี่ยวกับความชอบธรรมของรัฐบาลได้นะคะโดยเฉพาะถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องนะผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวบุคคลนะก็จะลามไปที่พรรครัฐบาลรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองนะคะส่วนเสียงในสภาคือถ้าคดีมันลุกลามต่อสถานะของสว.จำนวนมากจะกระทบต่อองค์ประกอบและดุลอำนาจของวุฒิสภาด้วยเพราะว่าในจำนวนของอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยมีสว.อยู่138คนจากผู้ถูกกล่าวหา229คนดังนั้นถ้าจำนวนสว.ที่ถูกกระทบมีมากพอเกณฑ์การเมืองอาจจะเปลี่ยนสมการได้ทันทีวันนี้เป็นวันชี้ชะตาเดี๋ยวรอบ่าย 3:00 นนะคะกกต.จะแถลงค่ะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: ในเอาใน138เนาะอันนี้สว.ใช่ไหมทั้งหมดปัจจุบันด้วยนะ21คนอันนี้คนนอกเป็นภูมิใจไทยมีทั้งรัฐมนตรีเป็นสส.เป็นแกนนำพรรคอีก20คนเป็นเครือข่ายของพรรคอีก50คนเป็นผู้สมัครและผู้ที่ติดสำรองสว.เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรอดูว่ากกต.เนี่ยจะลงมติเป็นรายบุคคลเป็นรายข้อหาแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็หลังลงมติ60วันกกต.ก็จะทำคำวินิจฉัยส่งไปที่ศาลฎีกาค่ะนี่คือขั้นตอนไทม์ไลน
1: ์ก็
0: เขย่าเลยเรื่องนี้เขย่าเลยค่ะลุ้นกันลุ้นกันลงมติ10โมงแถลงบ่าย3นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
2: หัวไม่หัว
0: หัวนั่นแหละหัวสวก็ยืดเยื้อยาวนานมาโอ้ตอนนี้สวเลือกกันมากี่ปีแล้ว2ปีกว่าแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้14กันยายนต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อีก1วันนะคะ
1: คร
0: ับส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามเรื่องไทยช่วยไทยพัฒน์เพราะว่าเดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วเนาะหมดกันหรือยังคะ
1: คร
0: ับ หมดกันแล้ว 1,000 บาทสแกนกันไปเหลือเศษอ่ะเหลือ6บาท60สตางค์อย่างเงี้ยจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยต้องมานั่งคำนวณว่าก็คือมีข่าวดีว่ารัฐบาลจะต่อไปจนถึงสิ้นปีอย่างต้อง
3: yes
0: นั่นแหละเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีงบเหลืออยู่จากการที่

0: ประชาชนหลายคนไม่ลงทะเบียนใช้กันก็อยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านน่ะก็เลยให้รองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติไปขยายการใช้โครงการนี้ว่าจะเป็นอีกสัก1เดือนไหมหรือ2เดือนก็ให้อยู่ในวงเงินนั่นแหละที่มีอยู่หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะคะเออ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวรอดูเอา3เดือนได้ไหมอ่า3เดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาได้เปล่าอีกคนละ 3,000
1: บาท3
2: เดือนนี่ถึงปีใหม่ดีมันจะถึงเดือนธันวาเดือนแห่งความสุขของคนไทย
0: ใช่ไหม
2: จริงๆพี่คนเตรียมกลับบงกลับบ้านปีใหม่นะมีตรงมีตังเก็บไปซื้อข้าวซื้อของกลับบ้านไปกินไปใช้นะครับ
0: อืม
2: เป็นตัวเลขที
0: ่มันจะพอเหรอ
2: รัฐบาลจะเออนะพี
0: ่มันจะพอเหรอเงินที่เหลืออยู่ 40,000 50,000 ล้านเนี่ย
2: เออพอมั้ยอ่ะ3เดือนเอ้ามันจะเป็นการมอบความสุขให้คนไทยได้เป็นปากเป็นคำ
0: โอ้
2: นะพี่เออ
0: ค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาจริงๆนะชาวบ้านชอบเออชาวบ้านชอบแน่เออชาวบ้านชอบแน่แต่ว่าถ้าฟังจากนายกก็บอกว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็เป็นการลดภาระให้กับประชาชนเพราะว่าอย่าลืมนะรัฐบาลมีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะนี่แหละ
2: ครับ
0: ก็หลายเรื่องดูหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวเราดูคาดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ได้เท่าไหร่กี่เดือนยังไงเนาะ
2: ครับผม
0: เออนะคะ
2: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องพระครับตรงนี้หนึ่งนะครับพี่เห็นแววมานะครับว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีการจับศึกพระวัดดังในภาคกลางนะเป็นพระใช่เป็นพระที่ระดับว่าผมว่าพี่ก็เคยไปวันนี้ผมได้เคยไปแน่แล้วคุณรู้ปังก็อาจจะต้องเคยไปนะ
0: ภาคกลางจังหวัดอะไรล่ะบอกมาเลยเออจังหวัดอะไร
2: ให้รอดูดีกว่ารอดูดีกว่า
0: ไม่อยุธยาแล้วนะ
2: ไม่ใช่พี่อันนี้จะ
0: ไม่ใช่นะโอเค
2: ต่อทางผ่านลงใต้
0: ว้าว
2: ก็มีข่าวมาว่าอย่างนั้นนะครับช่วงพิธีเขาบอกว่าไม่จบเพียงแค่อดีตหลวงพ่อโชคเท่านั้นนะครับ
0: โอ้โห
2: จะเป็นพระวัดดังวัดใหญ่สะเทือนวงการอีกวัดหนึ่ง
0: อีกแล้วนะคะก็จะได้เงินเข้าคลังอีกกี่พันล้าน
2: อ
0: ันนี้น่าสนใจตัวเลขน่าสนใจรอดู
2: ช่วงนี้มันมีข่าวพาเยอะก็อย่าไปทำอะไรพี่เรนเมื่อวานมีคนที่เป็นนักร้องนะเป็นนักร้องแล้วก็คงจะเห็นว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยข่าวพระมันดังขึ้นไปร้องเพลงก็ใส่จีวรอ่ะคล้ายๆใส่จีวรขึ้นไปร้อง
0: เออโอ้ก็
2: ดีฮะมันเห็นนักร้องหนุ่มแต่งกายคล้ายพระนะครับขึ้นไปร้องเพลงองค์พระมาพูดแล้วก็ล้อเลียนนะครับพฤติกรรมสงฆ์อันนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะถึงกระแสคนจะไม่ค่อยชอบพระในตอนนี้นะฮะแต่ว่าการไปทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองจะได้รับความชื่นชมนะครับตรงกันข้ามกับการด้วยซ้ำ
0: จริง
2: นะครับ
0: ค่ะเราแต่พอดี
2: ใช่ทำไมก็ต้องคิดดีๆนะครับคิดดี
0: ๆฟังเพลงจบกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้าย
2: ครับ

0: จากNeutheran Pharmaceutical
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: วัดเนี้ยเพิ่งไปมา
4: ไปเหรอพี
3: ่โอ้จ้าจะคิดอีกแล้วและคึกอีกแล้วครับท่าน
4: นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวรอตำรวจเขาจับก่อนแล้วกันดีกว่านะครับ
3: เออเนาะแต่ว่ามีคนส่งเบาะแสว่าไหม
4: ครับ
3: เออมีคนร้องเรียนค่ะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงจากไหนมันต้องมีหลักฐานชัดเจนเหมือนกับเนี่ยวัดพุทไทยสวรรค์นะเนาะ
4: ใช่แล้วแววๆมาว่าอย่างวัดพุทไทยสวรรค์เนี่ยนะฮะเป็นศึกสีกานะพี
3: ่
4: สีกาอิจสีกาคนที่สองอิจฉาสีกาคนที่หนึ่งที่กำลังจะได้ทุกอย่างไปครอง
3: โอ
4: ้เนี่ยเสียเพราะอะไรล่ะนี่ฮะเ
3: ออ
4: นะครับมาดูทรัพย์สินบ้านสีกาเอ๋สิเต็มไปหมดเลยใช่ไหมที่เขาไปค้นนะเจ
3: อ
4: ทองนั่งกี่บาทเจอพระเจออะไรทั้งโห
3: เจอโฉนดที่ดินบ้างอะไรบ้าง
4: ใช่เขาบอกว่าเธอเนี่ยได้ทุกอย่างไปคนเดียวนะก็เลยเป็นที่มานำไปสู่การบันทึกคลิปให้เลยครับจัดให้ตำรวจเลยตำรวจไม่ต้องเหนื่อยหาหลักฐานเลยฮะเพราะเรื่องนี้มันเข้ายากอยู่แล้วนะ
3: เขาย
4: ากอยู่แล้ว
3: แต่เมื่อวานนี้ขอโทษนะวัดพุทธไทยสวรรค์นะมีนักท่องเที่ยวไปเช็คอินกันไม่ขาดสายเลยน้องด้งจะไปดูโต๊ะก็ไม่ได้แล้วนะโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยตำรวจเอาไปแล้วนะคะ
4: ใช
3: ่ก็ไปคึกคักไปถ่ายรูปหน้ากุฏินั่นแหละ
4: ใช่สำนักพุทธเขาคาดการณ์ถูกนะที่เขาบอกว่าที่เขายกไปทำลายนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการละกินนีเป็นเหมือนสิ่งที่แบบอัปมงคลอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาก็จะแบบไม่มาทำบุญจะมาถามหาแต่ไหนโต๊ะกลมไหนโต๊ะกลมอ๋อโต๊ะตัวนี้ไงก็จริงนะทุกคนไปเนี่ยพี่คนก็จะถามว่าราคาไหนโต๊ะตัวไหนเหรอตรงไหนเหรอที่เขาวันนี้กันน่ะคือคนก็อยากจะไปเห็นจากสถานที่จริงอะเน
3: า
4: ะก็อาจจะลืมไปทำบุญอย่าลืมว่านี่วัดเก่าแก่เขาบอกว่าเป็นวัดเป็นหนึ่งในวัดที่แบบไม่ถูกพม่าเผานะสมัยสมัยสงครามเลยนะพี
3: ่ค่ะ
4: คือวัดเนี่ย673ปีเนี่ยนะฮะคือสร้างเขาบอกว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงมาได้3ปีก็มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมานะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นหนึ่งในวัดที่ไม่ถูกพม่าเผานะฮะเพราะฉะนั้นความขลังความเก่าแก่เนี่ยถ้าไปเนี่ยอย่ามัวแต่ไปดูไอ้พวกนี้นะไปกราบไหว้องค์พระประธานด้วยนะพี่เนาะเพราะถือว่า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเราสองคนรายงานจริงๆข่าวมันก็เครียดอยู่นะ
2: แต่ว่าคุณผู้ฟังรู้สึก enjoy
1: เพราะเราก็ปล่อย
2: คอมเมนต์
1: มุกบ้างปะปาย
2: ใช่
1: จะได้ไม่เครียดกันมากนะคะเมื่อสักครู่คุณแพตตี้รายงานเรื่องยานยนต์ autonomous เนาะของค่าย Tesla นะคะแล้วก็คำนวณว่าราคาเนี่ยสนนราคาหรือเปล่าคะมันน่าจะประมาณ900,000กว่า
2: ใช
1: ่คุณผู้ฟังบอกว่าอันนี้ถ้ามาขายในบ้านเราเนี่ยน่าจะยังไม่รวมขนส่งและภาษีนะครับถ้ารวมๆก็น่าจะ2ล้านไหมอ้าว
2: แหมก็รู้จริงอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแล้วจะมาเมื่อไหร่น่าจะเป็นเรื่องที่
2: อีกนาน
1: นานพอสมควรนะคะส่วนคุณอ้วนนะ
2: คุณอ้วน
1: รามคำแหงดิฉันอ่านแล้วก็ขำกากเลยทีเดียวนะบอกว่ารถไร้คนขับไม่มีพวงมาลัยไม่มีแป้นเหยียบเทียบกับรถเมย์สาย8ที่มีคนขับในอดีตทั้งสองท่านก็ล้านั่งแบบไหนมากกว่ากัน
2: บ้านเราก็มีนี
1: ่สาย8แฮปปี้แลนด์
2: บ้านเราก็มีนี
1: ่
2: ใช่ใช่
1: จริง
2: จริ งจริงเมื่อก่อนนี่สาย8ขึ้นชื่อเลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นแล้วไหมปรับปรุงไม่รู
1: ้อันนี้คือคำถาม
2: นั่นแหละสิเพราะว่าเราไม่ได้